0: กันนะคะ
1: ครับตอนนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากล นะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังเราได้นะครับทางเพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะครับก็ทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning อาเซียนด้วยนะครับเช้านี้บรรยากาศน่ารักมากเลยนะครับมีแฟนๆรายการเข้ามาทักทายมีอัปเดตสภาพอากาศร่วมแสดงความคิดเห็นจากหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงราย23องศาสุราษฎร์23องศาอุดรนะครับ24องศานะครับภูเก็ต27องศานะครับมีต่างประเทศมาด้วยนะครับ20องศาที่ปารีสนะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าวันนี้ก็เตรียมตัวไปทำบุญวันพระด้วยนะครับ
0: อน
1: ุโมทนาบุญด้วยนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เราคุยเรื่องของบทบาทของกัมพูชาแล้วก็ฮุนเซนในฐานะที่เป็นจุดเปราะบาง ในการเปิดให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเปิดปมรอยร้าวครั้งใหญ่กับจีนปัญหาทุนเทาแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์เดี๋ยววันนี้ EP 19แล้วนะครับ
0: ก็จะต่อเนื่องกันไป
1: ต่อเนื่องกัน
0: ตอนนี้กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อ
1: รุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: ครับคุณสวัสดิ์ครับคุณเบลวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักท่านครับ
1: ครับมาต่อกันเลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี
2: ้แม่เชียงนานต่อ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้คุยกันต่อก่อนอาจารย์
0: คุยกันต่อแม่อากาศจะน่านอนเลยค่ะอาจารย์วันเสาร์อาจารย์ไม่ได้ค่ะต้องรายงานสิ่งที่น่าสนใจให้คุณฟังนะผมฟังได้รอคอยอยู่ค่ะ
2: คุณเซนก็ชัดเจนแล้วนะครับเหตุการณ์เมืองข้างในเป็นการเมืองที่อ่อนบวกเบียดแล้วก็แล้วพยายามที่จะใช้ความขัดแย้งเป็นตัวสร้างสถานการณ์ให้กับตัวเองตอนนี้เราจะสังเกตเห็นไหมครับทุกเวทีที่กัมพูชาได้ไปร่วมประชุมแล้วเวทีเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเวทีที่โจมตีกองทัพไทยและรัฐบาลไทย
0: ใช่ค่ะเนี่ยบางทีเรียนฟังแล้วหงุดหงิดมากค่ะ
2: นะครับคือเอาทุกประเด็นเอาทุกปมเอาทุกความเคลื่อนไหวสร้างขึ้นมาเพื่อกดดันนะฮะทั้งๆที่ตัวเองก็เรียกร้องนะครับว่ายืนอยู่บนหลักการของแถลงการร่วมเมื่อวันที่27ธันวาคม
0: ค่ะ
2: แต่ก็แหกทุกข้อแหกทุกข้อก็คือว่าการยั่วยุปลุกปั่นนะครับแล้วก็เน้นการสร้างสันติแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ใช้หน่วยงานรัฐประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้หน่วยงานของกัมพูชากำลังกดดันประเทศไทยในทุกคิดทุกทาง
1: ครับมาในทุกรูปแบบเลย
2: ใช่เพื่อที่จะตอบสนองตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับตอนนี้กัมพูชาต้องการอะไรกัมพูชาต้องการที่จะแสดงจุดยืนว่าในพื้นที่ที่ตัวเองเพียงค้ำไปในห้วงการทำสู้รบกันในรอบที่สองนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศก็คือเขาจะใช้คำว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเส้นเขตแดนโดยการใช้กำลังอาวุธแล้วก็เรียกร้องนู่นแหละครับให้มันกลับไปเหมือนสถานะการเดิมก็คือตั้งแต่สิ้นสุดครั้งแรกก็คือเดือนกรกฎาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เดือนธันวาไม่นับแล้วก็จะมีแถลงการร่วมเดือนธันวาทำไม
0: นั่นแหละสิค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็ตรงนี้แหละอันตรายเป็นจุดที่อันตรายก็คือสิ่งที่ตัวเองต้องการก็คือขอให้เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการชายแดนร่วมโดยเร็วโดยด่วนนะครับแต่ก็ปลุกปั่นจิตตลอดไปนะทำหนังสือประท้วงแถลงอีกแล้วก็จริงๆแล้วมันมีกี่กระทรวงในกัมพูชาแถลงเรื่องเดียวกันนะครับ กระทรวงกลาโหมก็แถลงกระทรวง

0: าดไทยก็แถลงโฆษกรัฐบาลก็แถลงโฆษกวุฒิสภาก็แถลงเอาทุกที่ทุกทางเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็จะแถลงได้แทบทุกวันเลยนะอาจารย์ออกมาอยู่เรื่อยๆเลย
0: ใช่ครับเขียนด้วยคอปเตอร์ก็ประท้วงมุมกล้องเห็นไหมเนี่ยมันล้ำเขียนแดนชั้นชัดๆอะไรคือทุกประเด็นชั้นเล่นบทนะครับทุกประเด็นชั้นเล่นบทและทุกเวทีฉันก็จะอ่านแบบที่ฉันต้องการนี่แหละนะครับเขาไปชุมเรื่องสิทธิมนุษย์ชนจะเอาเรื่องชายดงชายแดนเนี่ยไปขึ้นเป็นไฮไลท์นะครับหรือที่มันน่ารังเกียจกว่านั้นก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนหน้านี้นะครับ
2: ครับ
0: ทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสได้ออกมาพูดในเชิงที่บอกว่าทูตไทยได้ไปล็อบบี้และบีบบังคับจะสั่งให้เขาไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับชายแดนออกมาให้แถลงแบบนั้นเลยนะครับประมาณว่าเราเนี่ยกำลังใช้อิทธิพลเพื่อไปบีบบังคับให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกเป็ดน้อยแต่ขี้เหร่ด้วยที่อยู่ในกำมือแล้วเนี่ยจะใช้กลไกนั้นกลไกนี้ซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันไม่มีใครสั่งใครได้อยู่แล้วครับในขนาดว่าไม่ได้ไปพูดไม่ได้สั่งปิดปากก็ยังออกมาเฟซในลักษณะอย่างนั้น
1: พูดได้หน้าตาเฉยด้วย
0: แล้วที่น่ารำคาญมากก็คือเรื่องระเบิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะระเบิดเนี่ยก็คือขุดมานะฮะทีแม็กนะฮะของเราเนี่ยมีทีแม็กทีแม็กก็คือมันหมายถึงศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดแห่งชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแห่งประเทศไทยเราก็เลยเรียกว่าทีแม็ก TMAC นะครับของกัมพูชาก็เป็นตัว C ฮะกัมพูชา
2: T-Mac
0: ก็คือก็ C-Mac นะครับก็คือความหมายอย่างเดียวกันนี่แหละแล้วก็พยายามที่จะเอาทุกเรื่องให้มาเกี่ยวกับชายแดนนะครับเอาระเบิดเจ็บแทรกระเบิดอะไรเนี่ยมาเลี้ยงกันเป็นกุลุตหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่านี่นะครับคือระเบิดที่ความทับไทยถล่มกัมพูชาแล้วที่ผมแตกใจมากมันบอกว่าท่านไม่น้อยกว่า7 ล้านชิ้นถ้า7 ล้านชิ้นเนี่ยคือมันสงครามโลกแล้วนะครับ
2: โอ้โหเจ็ดล้านเลย
0: เจ็ดล้านลูกนะครับมันคือสงครามโลกแล้วนะครับแล้วก็ที่ถ้าคนที่เขาเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆเนี่ยนะฮะเขาดูเขาก็จะรู้ว่ามันเจอแล้วเปิดเก่าหรือแล้วเปิดใหม
2: ่
0: นะแล้วก็ดูก็จะรู้ว่ามันเป็นแล้วเปิดรุ่นไหนนะครับขึ้นที่มีนู่นนะฮะในสงครามเขมร4 ฝ่ายทั้งขึ้นทั้งขึ้นระเบิดทั้งอะไรพวกนี้นะครับหรือบอมบอม2,000 ปอนด์อย่างเงี้ยนะครับประเทศไทยเราไม่ใช้เรื่องพวกนั้นหรอกครับเนี่ย
1: ค
0: ือมันดูจากเศษเด็กมันก็รู้ครับถ้ามันระเบิดแล้วจะนิ้วเขื่อเลยนะครับผมก็บอกมันถ้ามันจะเฟกสักอย่างหนึ่งมันก็เนียนกว่านี้หน่อยไหม
1: ค
0: ่ะคือพยายามที่จะเข้าข่าวนะครับแล้วก็เอานักข่าวจะเรกราดมาจากไหนก็
1: เข้าข่าวจริง
0: ๆไม่เขียนบทความเป็นสื่อเป็นสารจริงๆมันก็คือไปจ้างเขาเขียนนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์ถ้าตรงนี้ดิฉันเกรงอย่างนี้อาจารย์ครับในเมื่อมันพูดอยู่ทุกวี่ทุกวันปล่อยอย่างนี้มันก็คำที่คนที่เขารับเนี่ยเขาก็อาจจะทำให้เชื่อไปได้เลยไหมเนี่ยตรงนี้น่ากังวลนะอาจารย
0: ์คือถ้ามันปริมาณแล้วมันเป็นของไม่แท้นะครับไม่มีใครสดสับครับแล้วก็จริงแบบนี้มันเป็นประจักษ์พยานที่มันพิสูจน์ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเหมือนภาพที่มันเอาบอมใหญ่ครับบอม2,000 ปอนด์เห็นไหมฮะอยู่ข้างตุ่มน้ำผมก็ว่ามันใหญ่ขนาดนี้แค่มันหล่นตุ๊บลงไปตรงนั้นเนี่ยนะครับถึงมันหมายถึงระเบิดมันจะไม่ทำงานแรงกระแทกเนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มมันแตกแล้วได้แล้ว
1: จริงค่ะ
0: อันนี้คิดดูว่ากลุ่มรุ่นนี้มันน่าจะทำออกมาขายนะ
2: แข็งแรงทนทานรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
0: มันไม่อะไรหรอกครับมันรำคาญนะครับพอมันเกิดอาการรำคาญแล้วเนี่ยถ้าคนไทยเราที่มีความรักชาติก็จะรำคาญเรื่องพวกนี้
1: จริงค่ะอาจารย
0: ์พอรำคาญเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็ต้องมันก็จะไปเข้าทางความกระเบนแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเขาเก๊กเขาทำให้เรารำคาญเนี่ยเพื่อที่จะกดดันให้เราไปสู่เวทีที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลำแผนฮะไปรักการลิงไปสักครู่
1: ปล่อยมันไป
0: ไปรักการลิงสักครู่หนึ่งไปขึ้นต้นมะพร้าวสูงๆเลย
1: ปล่อยมันพูดพร่ำไปนะ
0: ก็นั่นแหละครับหลายเรื่องหลายราวนะครับแล้วอีกการหนึ่งมันมาถึงจุดอันตรายเนี่ยการเมืองกัมพูชาตอนนี้อยู่ในจุดอันตรายมากเมื่อวานนี้นะครับได้มีการตกลงกันเรียบร้อยกับกองทัพอเมริกา
1: โอ้
0: ฮะกับกองทัพกัมพูชาว่าจะรื้อฟื้นนะฮะรื้อฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร์
1: โ
0: อ้เซนซิโนนะฮะจริงๆไอ้คนที่ไปยกเลิกการซ้อมรบอันนี้ก็เขมรนะครับ
2: ครับ
0: เพื่อไปซบจีน
1: แต่ตอนนี้รื้อฟื้นอีกอ
2: ่
1: ะ
2: จีนเลี้ยวแล้ว
0: พอจีนไม่ซ้อมมังกรทองในปีนี้จีนงดนะครับแต่กัมพูชามาแก้เกี้ยวกัมพูชาบอกว่าฉันเป็นคนงดเอง
1: เ
0: ห็นไหมครับแล้วทีนี้พยายามจะเสริมสร้างในหลายๆเรื่องขอคืนดีกับอเมริกาสัญลักษณ์ของการขอคืนดีก็คือการอภัยโทษให้กับกลุ่มสุขา
1: ครับ
0: แล้วอภัยโทษอย่างเดียวไม่พอนะครับตั้งลูกสาวเขานะครับมาเป็นทูตพิเศษของนายกรัฐมนตรีหุ่นมาแน
1: ่
0: แล้วก็สาวคนนี้ก็เดินทางตระเวนไปตามสถานทูตต่างๆแล้วเรียบร้อยหาอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปหาอังกฤษแต่แรกนี้ก็ไปหาหลายๆประเทศเพื่อที่จะขอความเห็นอกเห็นใจว่าถูกกระทำโดยกองทัพไทยนะครับขอความเห็นอกเห็นใจว่าประชาชนคนไทยนั้นใจร้ายใช่ระดับปิดด่านชายแดนไม่ยอมให้กัมพูชาเข้ามาทำงานได้ตามปกตินะครับปิดชายแดนทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถได้รับการรักษาตามหลักมนุษยธรรม มันคุยไปคุยมามันจะเป็นอะไรคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีกฎกติกานะครับพอมันไม่มีกฎกติกานั่นแหละลองนึกดูว่ามหาอำนาจเขามองเข้ามาอย่างทะลุปุโปนะครับเขาเห็นแล้วว่าไอ้นี่คือหลุมดำแหละหลุมดำที่ฉันสามารถที่จะฉกฉวยและใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้กัมพูชาอยู่ในสถานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่ใช้กลไกของมหาอำนาจเพื่อที่จะเอามารับใช้อำนาจของวงตระกูลตัวเองโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าผลกระทบในวงกว้างนั้นมันคืออะไรนะครับเพียงต้องการว่าฉันจะรักษาอำนาจเท่านั้นต่อไปเราจะเห็นอะไรเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย
3: ์ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะข่า าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฟังดูแล้วนี่โอ้โหกัมพูชานี่ชักศึกเข้าบ้านเลยนะเพราะอาเซียนเขาก็มีกฎกติกาไม่ใช่กันไม่ใช่ประเวทเชื้อเชิญประเทศอภิมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงนะนะอาจารย์ค่ะ
0: เขาก็จะบอกว่ามันเป็นอธิปไตยนะครับแต่พอคนอื่นทักท้วงเขาก็จะบอกว่าคุณกำลังแทรกแซงกิจการภายในของฉันนะครับแต่สิ่งที่กัมพูชาทำอยู่ทุกวันนี้มันก็คือไม่ให้ความสำคัญกับอาเซียนนะครับไม่เกรงใจใครฉันอยากจะทำแบบนี้เพื่อการอยู่รอดของวงตระกูลที่ครองอำนาจมาอย่างนั้นที่สุดนะฮะก็พยายามดิ้นรนในทุกที่ทุกทางและอเมริกาก็ตอบสนองแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อเมริกาตอบสนองหนึ่งนะครับยินดีที่จะกลับมาตอบรบทั้งที่คนที่หยุดการซ้อมรบคือฮุนเซน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อไปซบจีนและจีนก็ตอบสนองให้ฮุนเซนเฉลิงในอำนาจนะครับอยู่มาวันหนึ่งเหลืองอำนาจของฮุนเซนนั้นส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนจีนก็เลยตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดยังเอาไว้เลี้ยงไว้อยู่นะครับแต่เลี้ยงแบบให้ไม่ให้เหมือนเดิมนะครับแต่เดิมอาจจะให้ชามข้าวที่ล้นนะฮะอยากกินเมื่อไหร่ก็กินเติมในอั้นกดปุ่มปื๊ดๆข้าวก็มาอะไรพวกนี้นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขมากขึ้นมีเงื่อนไขมากขึ้นอันนึงพูดได้ตรงๆเลยนะครับก็คือว่าเงื่อนไขหนึ่งที่จีนกำหนดเงินเซ็นก็คือว่าหยุดการเผชิญหน้าที่ชายแดนกับต่อต้านไทยแต่เงินเซ็นไม่ยอมครับเงินเซ็นสาเหตุที่เงินเซ็นไม่ยอมก็เพราะว่ามันมีฝ่ายที่กำลังบดทำลายเงินเซ็นอยู่จากความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของเงินเซ็นนะครับฝ่ายที่ discredit หรือบดทำลายเงินเซ็นอยู่ทุกวันก็คือสมรังสี
1: ก็
0: จะเขมรโดยคะเนียนนี่แหละ คำว่าโดยคะเนียนคือเป็นเหมือนกันครับแค่แม่โดยคะเนียนนะฮะก็คือเป็นเขมรเหมือนกันซึ่งกำลังต่อสู้ห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงอำนาจครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่อเมริกาตอบสนองเพิ่งประกาศเมื่อวานคืนนะครับเอาไปเลย13ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้ทันทีเลยนะให้เลยนะ
0: เพื่อเอาไปเก็บผู้ทุนระเบิดเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนะครับถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนเรื่องที่ปกติธรรมดานะครับแต่นี่มันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเซนไปขอคืนดีกับเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เบี้ยวแล้วก็ทรยศหักหลังเขาถึงขนาดว่ากล่าวหาเขาและคนของเขาว่าวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจตัวเองครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคนที่มันเซ็นฟ้องร้องจนตัดสินติดคุกไปแล้วเนี่ยนะฮะ27ปีกลับมาดึงมาเป็นมิตรเพราะตัวเองอยากจะกลับคืนดีกับมาสเตอร์ไมค์ครับคำว่ามาสเตอร์ไมค์เนี่ยอันตรายนะครับคือพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละอเมริกาก็ไม่ใช่โง่นะครับไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นหน้าอำนาจของโลกครับก็ให้การเก็บกู้ชุดระเบิดใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในรายในห้วงที่กัมพูชากำลังพูดเรื่องนี้บอกว่าระเบิดนั้นท่านได้แต่มันมาจากไหนแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพราะกองทัพไทยเอามาถล่มฉันทั้งที่ไอ้ระเบิดพวกนี้นะครับเขมรทั้งสี่ฝ่ายฮะถ้าเป็นขับระเบิดนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขับระเบิดแต่ภาษาทางการเขาเรียกว่าทุ่นระเบิดสังหารนะครับทั้งที่เขมรทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละต่างคนต่างวางแบ่งเอาไว้เพื่อป้องกันพื้นที่ยึดครองของตัวเองไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกล้ำเข้ามานะครับก็วางกันมาวางกันไปเนี่ยนะครับประเมินแล้วก็คือ10ล้านลูกนะแล้วก็ลองนึกดูนะครับเก็บกู้มาตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันนี้เขมรเก็บออกไปได้1ล้านลูก นี่ยังเหลืออีก9ล้านลูกนะฮะนั่นแหละเขาก็บอกว่าไอ้ที่มันเหลือ9ล้านลูกเนี่ยทหารเนี่ยเก็บไปจะหมดแล้วไอ้ที่มันมาเพิ่มอย่างเงี้ยคือกองทัพไทยเอาไปจริง
2: ก็กล่าวหาเพิ่มอีก
0: เนี่ยผมก็งงว่าโอ้ถ้าประเทศไทยมีระเบิด7ล้านลูกขนาดนั้นนี่แต่เศรษฐีนะครับมหาอำนาจนะครับที่มีระเบิดขนาดนั้นได้นะครับมันก็มันไม่มีอะไรเลยเราก็มีกล่าวหาแต่ทีนี้มหาอำนาจเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกันมันคือจุดที่ทำให้มหาอำนาจสามารถแทรกแซงครับฉันก็จะยกประเด็นนี้มากดดันโอเคเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดของไทย7ล้านลูกเนี่ยมันเป็นจริงเหรอไม่นะจริงๆไอ้คนที่เอาระเบิดพวกนี้มาทิ้งแล้วก็ผลิตมาให้เขาวางเนี่ยนะครับมันมีแต่ชาติมหาอำนาจเท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตเดิมทุกวันนี้ก็คือรัสเซียนะครับจีนนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาทุนระเบิดไปวางไปขายด้วยนะครับมันพิสูจน์ทราบได้อยู่แล้วเรื่องตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับที่ไล่เรียงให้ฟังเนี่ยคือเพื่อให้ทันกับสถานการณ์เท่านั้นแล้วแค่นั้นไม่พอครับอเมริกาก็คือว่าเมื่อสุนัขมันเห่าหอนแล้วเนี่ยก็ให้มันเห่าหอนต่อไปนะครับก็ให้รางวัลมันหน่อยนึงนะครับแม้ว่าจะไม่มีหางกระดุกกระดิกแล้วว่าจีนตัดแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปากยังมีขาสี่แผลได้วิ่งนะครับก็เลยต้องใช้นะมาเป็นประโยชน์โอเคฉันได้จังหวะแล้วฉันก็จะกลับมาคำนวณแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
2: ครับ
0: จะซ้อมลบอังกอร์เป็นซีโน่นะครับ
1: โอ้ฮะ
0: เดือนกุมภาพันธ์กำหนดได้เรียบร้อยนะปกติการซ้อมลบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอยู่ในห่วงเวลาเนี่ยละภายในหนึ่งสัปดาห์นี่แหละ
2: ครับ
0: จริงๆอังกอร์เซนเตเนลมันเป็นการซ้อมรบที่เกิดขึ้นที่ต่อเนื่องจากยุคที่อเมริกาปราบการก่อการร้ายสากลนะฮะก็มารับใช้อำนาจตัวเองนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะเป็นการคืบนะครับคืบแบบไหนคืบก็คือการคืบที่จะทวนสิทธิ์และอำนาจของตัวเองที่เคยมีในกัมพูชากับเวียดนามแล้วมาเกมนี้มันก็จะกลายเป็นการเจอกันระหว่างมหาอำนาจนะมหาอำนาจในที่นี้คือจีนกับอเมริกา
2: ครับ
0: นะจะชนกันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับจะชนกันในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์อันหนึ่งในอาเซียนและประเทศที่สมยอมให้ตัวเองเป็นตอนนี้ชัดเจนแล้วก็คือกัมพูชา
2: ครับ
0: โดยมีแรงสนับสนุนจากการที่จะต้องการรักษาอำนาจของตระกูลฮุนเป็นสำคัญแล้วเราก็จะเห็นภาพของการสู้รบตบมือกันในทุกมิติระหว่างจีนกับสหรัฐโดยมีกัมพูชาเป็นตัวเล่นนะครับเล่นต่อไปนี้อเมริกาก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเรือรบมาที่ฐานทัพเรือเรียบบ่อยๆเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเรดาร์จับขึ้นสัญญาณให้เดี๋ยวฉันจะให้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทดแทนของจีนซึ่งไม่ทันสมัยเหมือนอเมริกาหรอกเอาไปเลยนะ
2: ฮะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้จีนเขามีท่าทียังไงบ้างครับที่สหรัฐจะมาซ้อมรบกับกัมพูชาเนี่ยครับ
1: ก็ต้องมีท่าทีละสิต้องมองแหละ
0: ก็ต้องเสียเงินเซ็น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ซึ่งเขาไม่ต้องแสดงท่าทีเขาทำแล้ว
2: ครับ
0: นะครับเขาทำแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เราจะเห็นโฟกัสไปเลยนะครับเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของสถาบันกษัตริย์กัมพูชาเราจะเห็นบทบาทที่สูงเด่นขึ้นของเจ้านรงค์จักราวุ
1: ธ
0: ในฐานะประธานพรรคคุณชินเทกทุกวันนี้ป้ายสีเหลืองที่มีรูปจักราวุธครึบขึ้นทั่วประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความสำคัญนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นในกัมพูชาเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะส่งสัญญาณให้รู้ นะครับถ้าใครชนะเลือกตั้งท้องถิ่นมันหมายถึงชัยชนะเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไป
1: ค่ะ
0: นะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเขากำหนดแล้วนะครับว่ามันจะมีขึ้นในวันที่6มิถุนาปีหน้า2027นี่แหละมีที่นั่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ย 11,622 ที่นั่งยังไม่เห็นการเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับ
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้สภาของกัมพูชามันอยู่ภายใต้ฮุนเซนอยู่แล้วมันนี่แหละมันก็จะเล่นวิชาฮุนเซนที่น่าเกลียดกว่าวิชามารมันก็จะทำได้หลายทางที่จะสร้างสภาพสถานะที่ตัวเองได้เปรียบครับแต่พระคงทำยากแล้วเพราะว่ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามาแล้วเนี่ยมันย่อมมีเงื่อนไขนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจีนเหนืออเมริกาแน่ๆนะครับก็คือกลไกในเรื่องของเศรษฐกิจครับ
1: ก็ค่ะ
0: พออเมริกาเข้าไปในกัมพูชาไม่เคยสร้างเศรษฐกิจมากมาย
1: ม
0: ีแต่สร้างอิทธิพลเหนือเขาจนฮุนเซนเนี่ยไม่ยอมรับพอฮุนเซนไม่ยอมรับก็นั่นแหละสาเหตุที่วิ่งไปหาจีนแล้วก็จีนก็ให้ฮุนเซนทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮุนเซนต้องการ อยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนพลยศพลพีถ้าเป็นลูกก็ลูกพลพีถ้าเป็นมิตรก็เป็นพลยศมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมันเละตุ้มเปะกับกัมพูชาเศรษฐุ่มเป๊ะแล้วก็ความแตกแยกสูงนะชนชั้นสูงในประเทศเนี่ยอยู่ดีกินดีแต่ประชาชนยากจนมีหนำซ้ำเปิดศึกกับประเทศไทยสองรอบทำให้จนมากขึ้นครับแล้วไม่ได้จนธรรมดานะครับแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านเป็นล้านนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังว่างงานเป็นส่วนใหญ่และชายแดนพอชายแดนปิดเนี่ยนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะการจ้างงจ้างงานอะไรแบบมันเป็นง่อยหมดเลยนะครับง่อยขนาดไหนง่อยขนาดว่าคนที่ไม่เป็นแรงงานในไทยแต่เป็นแรงงานในกัมพูชาในภาคการเกษตรแปลงใหญ่ที่เรียกว่าเกษตรพันธะเนี่ยนะครับคอนแทคฟาร์มิ่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เดินตามปกตินะครับพอเกษตรกรไม่มีแรงนะลองนึกดูนะครับหนี้สินที่อยู่กับธกส.ในกัมพูชาก็มีธกส.เหมือนเราเนี่ยนะครับก็กู้มาเหมือนกันนี่แหละพี่ไปจำนองเอาเงินออกมาเพื่อที่จะผลิตผลทางการเกษตรพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ขายนะครับพอขายเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ชุนเชื้อครอบครัวนะครับแล้วเอาไปใช้หนี้นะครับแล้วแรงงานนะครับแรงงานทำอะไรเมื่อไม่มีที่ดินแรงงานก็ขายแรงงานนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็หลายล้านคนที่มา2ล้านคนเป็นอย่างน้อยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ตั้งแต่เปิดศึกกับประเทศไทยมันเซ็นบังคับให้เขาต้องกลับ
2: ครับ
0: แล้วกลับไปแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับมา
1: เลยแล้วก็ยังไม่มีงานทำด้วยนะ
2: ใช
0: ่นั่นแหละครับคือมีแคนซีเนลครับ
2: ต่อพรุ่งนี้นะครับ
1: วัน
2: น
1: ี
2: ้เราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันและผมภูเบศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งรับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับวันที่5 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุล

0: ไหร่ครับส่วนการร่วมรับประทานอาหารกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนครับเหตุนายกรัฐมนตรีติดภารกิจด่วนส่วนเรื่องของเช้าวันนี้ครับต้องจับตาดูรายการใหม่คุยกับครม.อนุทินสวัสดีครับน้องแอนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ณรงค์คะเดี๋ยวรอสักครู่นึงกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ระบบFacebook Live กำลังดำเนินการอยู่นะคะเด
0: ี๋
1: ยวจะได้รับชมรับฟังกันผ่านทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางค่ะ
0: ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลต้องติดตามชมวันนี้นะครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและก็ทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจรัฐบาลว่ากำลังทำอะไรอยู่มีเป้าหมายอย่างไรแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็จะเริ่มจัดวันนี้แหละครับ 9:05 นาทีทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD หมายเลข30แล้วก็ททบ5และช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้านะครับส่วนเรื่องของการนัดกินข้าวพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมนั้นนะครับเมื่อวานนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจากกำหนดการเดิมวันที่6กันยายนนี้ที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อภูมิใจไทยนัดหมายรัฐมนตรีและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลร่วมรับประทานอาหารที่บ้านพรรคส่วนตัวย่านบางพลีเบื้องต้นครับได้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อนเนื่องจากสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญส่วนจะจัดอีกเมื่อไหร่นั้นนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนครับเพราะว่าไทยรัฐสำหรับประเด็นเรื่องของการเร่งประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลวันนี้พาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะครับพาดหัวบอกว่าผุดไอเดียเร่งตีปี๊บผลงานคุยกับครม.อนุทินประเดิมจัดรายการวันนี้เลื่อนกินข้าวพรรคร่วมทนายดังผลักสมชัยกลิ้งรัฐบาลโหมเร่งตีปี๊บ PR ผลงานผุดรายการคุยกับครม.อนุทินนายกเปิดทำเนียบรับคณะทูตลุยใช้วิธีโลกสร้างโอกาสให้ประเทศยันชัดไม่ตั้งรัฐมนตรีช่วยงานเอกนิติและสุภาจีนะครับเลื่อนนัดกระชับสัมพันธ์พรรคร่วมสุภชัยแซะฝ่ายค้านใช้วิธีสภากดดันกกต.ชี้ช่องกกต.หลักฐานไม่พอต้องกล้าล้มคดีหัวสว.ไอซ์สวนแรงมีใครเป็นบุพการีหรือถึงปกป้องกันนักไหมอยากจะลืม MOU ตระบัดสัตว์เย้ยไม่ได้ปกป้องกกต.แต่ปกป้องตัวเองโรมฉะรัฐบาลอมหิตยก3จังหวัดใต้มาอ้างแนะมาริกาปรับปรุงตัวเองก็เป็นประเด็นที่รวมการเมืองประเด็นอื่นไปด้วยเลยนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีประเด็นเรื่องของรายการพิเศษที่จะจัดกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับคุยกับครม.อนุทินพาดหัวอย่างนี้ครับสำหรับไทยโพสต์อนุทินเลือดดินเนอร์ผุดรายการคุยกับครม.บังซุปไอซ์เปิดวอร์ละอุนะครับอนุทินเลื่อนดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาล6กันยายนเหตุติดภารกิจสำคัญรัฐบาลผุดรายการคุยกับครม.อนุทินเปิดมุมคิดเจาะนโยบายออกอากาศทุกวันเสาร์ 9:05 นาทีเริ่ม5กันยายนก็คือวันนี้ครับประเดิมเทปแรกรองนายกประกรณ์ปฏิรูประบบราชการไม้เน็บคะแนนตกต้องทำรายการและใช้ช่องทางปกติสื่อสารก็พอแล้วครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนอย่างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะที่ระบุว่ารัฐบาล นั้นใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องซึ่งรัฐบาลไม่มีการใช้งบอะไรแล้วล้มเหลวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างให้ประเทศนั้นคุ้มค่าและงบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้ต้องคิดมาก่อนไม่ใช่เหมือนวันนี้เงินในกระเป๋าแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้เขาไม่เข้าใจนะคะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านระบุว่าให้ใช้ความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหานี้นะคะก็คือความกล้าหาญทางการเมืองนายกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่มีความกล้าหาญแล้วจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไรแล้วก็หันมาบอกผู้สื่อข่าวว่าชอบถามว่าคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีเอามาชนกันนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เป็นระบบตรวจสอบสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ตอบยติได้แม้กระทั่งหากไม่มั่นใจก็สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ซึ่งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคงมีผู้สื่อข่าวถามรัฐมนตรีหลายๆท่านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายทรงศักดิ์ทองศรีค่ะก็ระบุนะคะว่ามีความพร้อม

0: ากว่าทางฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็รวมอยู่กับประเด็นการเมืองอื่นๆนะคะนายกรัฐมนตรีเมินตั้งรัฐมนตรีช่วยคลังและพาณิชย์เชื่อเอกนิติสุภจีเอาอยู่เหตุมีผู้ช่วยสายตรงมีความรู้ช่วยงานอยู่แล้วตอบกลับเพ็งณัฐพงษ์รู้เรื่องอะไรวิจารณ์รัฐบาลใช้งบแก้ไฟใต้ล้มเหลวย้อนถามรัฐบาลไม่กล้าหาญเป็นรัฐบาลได้อย่างไรยันคิดก่อนใช้ไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าอยากใช้อะไรก็ใช้ส่วนฝ่ายบริหารรัฐบาลผุดรายการคุยกับครม.อนุทินจัดคิวรัฐมนตรีแจงมุมคิดเจาะนโยบายทุกวันเสาร์ 9:00 นประเดิมเทปแรกวันนี้รองนายกปกรณ์พูดคุยปฏิรูประบบราชการขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับศึกซักฟอกปัดตอบยกปมหัวสว.ชี้เป็นหน้าที่กกต.ด้านศาลปกครองเตือนกสทช.ปิดเบือนคำสั่งศาลคดีหมอสรณะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่วนอีกฉบับนึงค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นที่นายกรัฐมนตรีค่ะไปต้อนรับ76ทูตและกงสุลโชว์วิชั่นดึงการลงทุนบูมดิจิทัลเลื่อนดินเนอร์รัฐบาล6กันยายนพรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยช่วยอุ้มกกต. 7-9 กันยายนสภาถกงบวาระ2นายกต้อนรับคณะทูต76คนลั่นไทยเปิดประตูลงทุนเทคโนโลยีผุดรายการคุยกับครม.อนุทิน5กันยายนปกรณ์ประเดิมคุยปฏิรูปราชการเลื่อนกินข้าวรัฐมนตรีพรรคร่วมกระชับความสัมพันธ์พรรคประชาชนซัดภูมิใจไทยพยายามอุ้มกกต.ค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกครับก็วางกรอบจะเรื่องของมีการจัดระเบียบวางกฎเกณฑ์แล้วก็ดำเนินการกับผู้ลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center แห่งชาตินัดแรกเพื่อวางกรอบนโยบายแล้วก็ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของประเทศให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นระบบนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่า Data Center คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิตอลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเติบโตนี้มาพร้อมกับความท้าทายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทั้งไฟฟ้าน้ำและที่ดินในปริมาณสูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีลักษณะแอบแฝงเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตผิดประเภทเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเราต้องการให้การสนับสนุนและมีนโยบายชัดเจนแต่ผู้ลักลอบเปิดถือว่าผิดกฎหมายต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับได้กล่าวถึงการตรวจสอบ Data Center ที่พระราม9ว่าในส่วนของกทม.จะดูแลเรื่องของใบรับรองการก่อสร้างอาคารซึ่งปัจจุบัน Data Center แห่งนี้ยังไม่ได้รับใบรับรองโดยในพื้นที่กทม.มีการขอใช้ตั้ง Data Center มาทั้งหมด6จุดครับแต่ว่าได้รับอนุญาตเพียง3จุดซึ่งในส่วน3โครงการที่ยังไม่อนุมัติก็จะชะลอแล้วก็จะไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นต่อไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ด Data Center ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรกครับว่าที่ประชุมได้พิจารณา4ประเด็นครับก็คือ1เร่งจัดทำและบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันและก็เร็วที่สุดจัดส่งข้อมูล Data Center ตามประเภทเช่นประกอบกิจการแล้วก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนประเด็นที่2ที่มีการกำหนดกันก็คือเร่งจัดระเบียบและวางกติการ่วมกันในการกำกับดูแล Data Center โดยเห็นชอบให้ Data Center ครอบคลุมถึง Data Center ทุกประเภทประเด็นที่3ครับเห็นชอบร่างนโยบายกำหนดให้ Data Center เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมและประเด็นสุดท้ายนะครับที่มีการพิจารณากันก็คือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน4ชุดด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการใช้พลังงานน้ำแล้วก็ระบบดิจิตอลด้านพื้นที่และอาคารและสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการวางกรอบกันเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดสำหรับประเด็นนี้นะครับพาดหัวบอกว่าตั้งอนุกรรมการ4ด้านคุม Data Center อนุทินถกบอร์ดขันน็อตจี้ฟันลักไฟขุดบิตคอยน์อนุทินนั่งหัวโต๊ะเองประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่ทำเนียบตั้งอนุกรรมการ4ด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่อาคารและสิ่งแวดล้อม ย้อนไกลถึงกำหนดคำนิยามให้ชัดตีกรอบจัดระเบียบวางกฎเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำเร่งคลอดกฎระเบียบภายใน1เดือนชูพลังงานสะอาดจี้ปราบพวกเก่งกำไรลักไฟหลวงขุดบิตคอยกระทรวงพลังงานเปิด4เกณฑ์คุมไฟแยกอัตราเฉพาะไม่ให้กระทบประชาชนขณะที่กทม.ชะลอ3โครงการใหม่จ่อแก้ผังเมืองรองรับปัจจุบันครับ
0: ขณะที่เลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยนันท์นะคะก็บอกว่าผลการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของ Data Center เนี่ยนะคะได้มีการพิจารณาจนสามารถเห็นตรงกันค่ะว่าเมื่อได้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่า Data Center ขนาดใดต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นก็จะถูกนำมาจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมขณะเดียวกันค่ะจะต้องระบุเป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะมีคณะอีกชุดค่ะในการดูแลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิทัลกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำการใช้ไฟพลังงานแล้วก็รวมไปถึงแรงงานด้วยที่ต้องมีการจัดทำดูเรื่องของอาคารค่ะว่าควรจะมีลักษณะมีการตั้งในจุดใดรวมถึงการสำรองไฟเพื่อให้มีความปลอดภัยและสุดท้ายก็คือมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะทางฝั่งของคุณอนุชาบอกว่าตอนนี้มีส่วนของ Data Center ที่เปิดให้บริการ35โครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมผ่านการขออนุญาตจาก BOI 11โครงการนอกนั้นก็อยู่ในการดำเนินการขออนุญาตกันเองค่ะในส่วนที่ยังมีอีกบางส่วนที่ยังรอการพิจารณานะคะมีอยู่เบื้องต้น117โครงการด้วยการที่มีเอกชนให้ความสนใจรอการขออนุมัติค่ะเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอนุทินนั่งหัวโต๊ะถก Data Center หรือ166โครงการใหม่จัดแถวอุดช่องโหว่ถกบอร์ด Data Center นัดแรกเห็นชอบนโยบายตั้ง4คณะอนุกรรมการคุมรอบด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานอาคารสิ่งแวดล้อมวางมาตรฐานเทคนิคกรอบแนวทางปฏิบัติเบรกรายใหม่ชั่วคราว166โครงการจัดระเบียบใหม่อุดช่องโหว่กฎหมายทำมาตรฐานขั้นต่ำเปิดใบอนุญาตเฉพาะขีดเส้น1เดือนต้องชัดด้านชัดชาติเผยผลตรวจพระราม9พบสาร VOC ในท่อระบายน้ำจี้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหากลิ่นน้ำมันปรับเวลาทดสอบเครื่องปั่นไฟในช่วงกลางวันภายใน7วันจ่อสังคายนานิยามกฎหมายผังเมืองดันการทำ EIA แบบเดียวพรรคประชาธิปัตย์ดีรัฐและกทม.รื้อกฎหมายควบคุมก่อนไทยเจอวิกฤตขาดน้ำและไฟฟ้าจับตาสัปดาห์หน้าทีมสุดซอยปูพรมตรวจ Data Center ฟันเพิ่ม5คลังน้ำมันกักปนเก่งกำไรค่ะ
1: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่เมื่อวานนี้ไปถูกนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความทำร้ายด้วยการผลักจนล้มเลยครับแล้วก็มีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นด้วยครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของอดีตกกต.ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอยู่ที่หน้าสน.ทองหล่อช่วงบ่ายค่ะโดยอาจารย์สมชัยนะคะกำลังขี่จักรยานมาที่โรงพักแจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตอัยการอดีตทนายความแต่ว่ากลับถูกนายณัฐวุฒิที่มาดักรอทำร้ายด้วยการผลักจนทำให้ทั้งคนทั้งรถจักรยานเนี่ยก็ล้มลงต่อหน้าสื่อมวลชนก็มีภาพถ่ายนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากสื่อมวลชนหลากหลายสำนักจับภาพเอาไว้ได้โดยนายสมชัยค่ะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ยังถูกต่อว่าชี้หน้าข่มขู่นะคะแม้ว่าสื่อมวลชนรวมไปถึงตำรวจก็พยายามช่วยกันห้ามปรามแล้วก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางฝั่งของนายสมชัยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็บอกว่าปรึกษาทนายความส่วนตัวเพื่อแจ้งความกับนายณัฐวุฒิก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทำให้เสียทรัพย์พิจารณาเรื่องของการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวก็ต้องการให้ยุติ การเคลื่อนไหวต่างๆค่ะขณะที่ทางทนายความค่ะนายนรเศรษฐ์ก็บอกว่านอกเหนือจากคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังแจ้งความกับนายณัฐวุฒิข้อหาแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จเพื่อแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะได้ไปแจ้งความกล่าวหาเปิดมูลนิธิของนายสมชัยว่าเข้าข่ายช่อโกงและฟอกเงินซึ่งตัวของนายณัฐวุฒินะคะก็เคยเป็นทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนักการเมืองเคยปรากฏภาพปะทะคารมกับไอซ์รัชนกสีนอกมาแล้วนะคะแล้วก็มีนายณัฐวุฒิเคยถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากการเป็นพนักงานอัยการด้วยทางด้านของตำรวจค่ะสน.ทองหล่อทางผู้กำกับการท่านก็บอกว่าอาจารย์สมชัยได้แจ้งนายณัฐวุฒิ2ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายทำให้เสียทรัพย์ความเสียหายกว่า 30,000 บาทนายณัฐวุฒิขอประกันตัวใช้หลักทรัพย์เงินสด 40,000 บาทค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องของการประกันตัวนะคะซึ่งพอหลังจากนั้นในช่วงเย็นๆค่ะตัวของนายณัฐวุฒิก็อารมณ์เย็นลงแล้วตำรวจก็ตักเตือนไปว่าก็ต้องมีวุฒิภาวะเพราะว่านี่คือสถานที่ราชการไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะรวมไปถึงในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเป็นภาพนายสมชัยศรีสุทธิยากรถูกนายณัฐวุฒิค่ะผลักจนล้มลงไปนอนหงายกับพื้นได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปแจ้งความนายณัฐวุฒิที่สน.ทองหล่อนะคะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยค่ะผลักสมชัยรุ่งจักรยานณัฐวุฒิสลิงแตกต่อหน้าตำรวจเจอแจ้งจับสมชัยลุยแจ้งความเอาผิดณัฐวุฒิ3ข้อหาหนักหลังรีบผลักสมชัยตกจากจักรยานต่อหน้าสื่อตำรวจขณะที่ตำรวจรีบจับแยกแต่ณัฐวุฒิไม่ฟังตำรวจเตือนถ้าไม่หยุดจะใส่กุญแจมือค่ะ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของกองโกงสอบท้องถิ่นครับเมื่อวานนี้นายกเฮงโรดแจงเส้นเงินมัด2 DSIโยงจากพิชิตแล้วก็ดร.วินแล้วก็อาจจะพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีด้วยนะครับจากกรณีนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยถูกตำรวจบก.ปปป.จับกุมในคดีเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุราชการท้องถิ่นในคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวไปเมื่อ26สิงหาคมครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าตำรวจบก.ปปป.นัดหมายนายประวิตรเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังพบว่านายประวิตรมีข้อมูลหลักฐานสำคัญทางคดีโดยผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับนายประวิตรให้ข้อมูลบอกว่าเดิมเมื่อวานนี้ครับนายประวิตรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บก.ปปป.แต่ว่าตำรวจขอเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเลยไม่ได้เดินทางเข้ามาที่ปปป.เบื้องต้นเมื่อวานนี้ครับนายประวิตรนำหลักฐานเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีซึ่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2คนไปให้กับตำรวจบก.ปปป.และหลักฐานชิ้นนี้จะเชื่อมโยงไปถึงดร.วินแล้วก็จ่าพิชิต2ผู้ต้องหาในคดีโกงสอบที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในขบวนการทุจริตสอบชัดเจนนะครับซึ่งแหล่งข่าวยังบอกด้วยนะครับว่าตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นใหญ่กว่าที่พอดีที่ถูกดำเนินคดีเมื่อถามว่าเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีหรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าเป็นถึงระดับรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ายังก็ตามทางบิ๊กเต่าและบก.ปปป.ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงยังสาวไปไม่ถึงครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยรัฐครับนายกเฮงแจงคดีปปป.ปัดรับ 650,000 บาทโกงสอบท้องถิ่นนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยหอบหลักฐานแจงตำรวจบก.ปปป.คดีเรียกรับ 650,000 บาทสอบเข้าราชการท้องถิ่นโยนสาวเทศบาลที่ถูกจับพร้อมกันเป็นผู้ดำเนินการหลักพร้อมสัดทอดเจ้าหน้าที่ DSI 2รายพันเครือข่ายโกงสอบขณะที่รองเต่ายันไร้เงารัฐมนตรีหนุนหลังและไม่มีนัยยะทางการเมืองครับ
0: ช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของน้องลิซ่ากันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เปิดตัว MV ใหม่สวัสดีค่ะนะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องราวที่ดีๆแล้วก็ทำให้หลายคนประทับใจก็คือน้องลิซ่าไลซ่ามโนบาลนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอใหม่ทำให้แฟนคลับในกรีดลั่นเลยนะคะกับเพลงสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสวัสดีค่ะแบบภาษาไทยนะคะแต่ก็เอามาใช้เป็นคำหนึ่งแล้วก็เป็นตัวชูอยู่ในเพลงบทเพลงนี้ด้วยทั้งดนตรี MV เสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะถือเป็นภาคต่อของ Rockstar นอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยนะคะยังมีความสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปใน MV นี้ด้วยก็เลือกใช้คำว่าสวัสดีค่ะเป็นคำทักทายเอกลักษณ์ภาษาไทยก็ไปสู่ระดับสากลโปรดักชั่นแน่นอนก็ถ่ายทำอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะในกรุงเทพมหานครเนรมิตบรรยากาศของเมืองหลวงให้กลายมีความหรูหรามีความอินเตอร์และมีความทรงพลังนะคะคาดการว่าแลนด์มาร์กเนี่ยก็จะมีทั้งสถานีรถไฟหัวลำโพงจุดนี้ก็คิดว่าคงจะแตกเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็ต้องไปตามรอยลิซ่าด้วยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่มาครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยไทยรถตุ๊กๆนะคะมีว่าวจุฬามีงานผ้าไทยรวมไปถึงงานลายไทยประยุกต์ด้วยโดยใช้ดีไซเนอร์เลือกชุดจากห้องเสื้อไทยชื่อดังนะคะจะได้ประกาศศักดาฝีมือการตัดเย็บที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราด้วยส่วนเพลงค่ะก็มีการใส่คำภาษาไทยอย่างเช่นคำว่าแบงคอกนะคะคำว่าเก่งมากค่ะก็อยู่ในบทเพลงของน้องลิซ่าด้วยซึ่งภาพนี้นะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นภาพลิซ่ามโนปาลหรือว่าลิซ่าซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังระดับโลกชาวไทยวัย29ปีสร้างปรากฏการณ์ค่ะกับเพลงใหม่ที่โดนใจผู้ติดตามสวัสดีค่ะชูคอนเซปต์ศิลปะเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยนะคะมีการว่ายอยู่ในนั้นด้วยนะคะมาผสมผสานทำให้ตอนนี้ค่ะยอดเนี่ยของการดูลิซ่าเนี่ยทะลักไปน่าจะเกือบ10ล้านแล้วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวกันค่ะลิซ่ากระหึ่มโลกดังทะลุฟ้าสวัสดีค่ะผลงานมิวสิกใหม่แฟนคลับกรี๊ดลั่นเข้าชมพุ่งเกินล้านซูเปอร์สตาร์สาวไทยวัย29ปีลิซ่าลลิสาศิลปินระดับโลกเปิดผลงานสะเทือนโลกอีกแล้วคราวนี้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีค่ะสร้างปรากฏการณ์ถล่มทลายทั้งโลกแฟนเพลงแห่เข้าชมทะลุหลักล้านอย่างรวดเร็วอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะผ่านไปเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งคนดู1ล้าน3ตอนนี้อัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะ1วันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เปิดตัวตอน7โมงเช้าตอนนี้มีคนดูทั้งหมดค่ะ71ล้านวิวค่ะ
1: โอ้โหก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็คนจะรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะส่งผลดีในเรื่องของการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของไทยเราด้วยนะครับมีประเด็นนึงเป็นประเด็นระทึกขวัญครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปรวบหนุ่มสิงคโปร์หนีหมายคดียามาหลบซ่อนในประเทศไทยนานกว่า3ปีครับและเขาสั่งซื้อยาพิษซุกสารประกอบระเบิดเมื่อวานนี้รองจ่อและก็สารวัตรแจ๊บุกไปสกัดหยุดแผนร้ายได้ทันควันเจ้าตัวอ้างว่าจะใช้ทำร้ายตัวเองนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพคนอันตรายเป็นภาพพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับนำตำรวจสวมชุดป้องกันสารเคมีบุกเข้าไปจับกลุ่มนายโจเอลโองเซิงยงชาวสิงคโปร์ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านบางแคหลังหนีคดียาเสพติดซุกในประเทศไทยโดยเหยื่อเนี่ยเหยื่อสาวที่ถูกทำร้ายเวลาเมายาไอซ์ให้บ่อแสว่าสั่งซื้อยาพิษจะเอาไปใส่แท้งน้ำสังหารหมู่รวมทั้งสารประกอบระเบิดด้วยครับด้านเจ้าตัวอ้างว่าที่ซื้อมานั้นจะมาทำร้ายตัวเองไม่ได้ต้องการทำร้ายใครพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวกรอบรองครับรวบสิงคโปร์ซุกสารบึ้มยาพิษจอแจ๊ะนำลุยระทึกห้องคอนโดมิเนียมอ้างเตรียมฆ่าตัวตายระทึกคอนโดหรูบางแครองจอสารวัตรแจ๊ะนำทีมใส่ชุดป้องกันสารเคมีบุกล็อกอาชญากรหนุ่มสิงคโปร์หลังได้เบาะแสมีคนร้ายต่างชาติหนีคดียานรกมากบดานถึง3ปีเวลาเมามักชอบทำร้ายผู้หญิงชุดสืบแกะรอยเจอสาวเอ็นเหยื่อโหดเปิดปากถูกซ้อมจนตาแตกแถมยังชวนดิ่งตึกฆ่าตัวตายด้วยแฉข้อมูลชวนกระหนกสั่งซื้อยาพิษหวังเอาไปใส่แท้งน้ำสังหารหมู่รวมถึงสารประกอบระเบิดจากดาร์กเว็บ ด้านเจ้าตัวให้การหลังถูกจับอ้างสั่งมาไว้ฆ่าตัวตายเพราะเครียดเพื่อนหักหลังและแฟนไม่ค่อยกลับบ้านครับ
0: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจและไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่ค่ะมาร้องกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะว่าลูกค่ะวัย5ขวบเป็นเด็กชายถูกครูพี่เลี้ยงจับแก้ผ้าถอดชุดนักเรียนกางเกงในเหลือแค่ถุงเท้ายืนหน้าห้องเรียนถูกเพื่อนล้อจนอับอายตอนนี้น้องเครียดจัดซึมเศร้าไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมนอนแล้วก็มีอาการหวาดผวาไม่อยากไปโรงเรียนนะคะทางคุณแม่ก็ไม่ยอมค่ะทางฝั่งของครูพี่เลี้ยงตอนนี้ก็ถูกดำเนินการลาออกทันทีหลังจากการประชุมก็มีการรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพผู้ปกครองของน้องวัย5ขวบในโรงเรียนอนุบาลค่ะก็มาร้องเรียนกับนางปวีณาหงสกุลให้ช่วยเหลือเพราะว่าถูกครูพี่เลี้ยงสั่งแก้ผ้าประจานลูกต่อหน้าเพื่อนๆเยาะเย้ยจนอับอายส่วนพาดหัวข่าวค่ะเอาผิดครูพี่เลี้ยงสั่งเด็กนักเรียนแก้ผ้าประจานสุดอายเพื่อนเยาะเย้ยพ่อแม่รับไม่ได้พ่อแม่ร้องปวีณาเอาผิดครูพี่เลี้ยงโรงเรียนดังกทม.สั่งเด็ก5ขวบแก้ผ้าประจานหน้าชั้นลงโทษระบายสีไม่เสร็จเหยื่ออายเครียดจนถูกเพื่อนหัวเราะล้อเลียนผวาซึมเศร้าไม่อยากไปโรงเรียนจี้โรงเรียนถามหาบทลงโทษรองผอ.ปัดไล่ออกทำได้แค่ตักเตือนยื่นหนังสือให้เด็กย้ายห้องชี้รับไม่ได้วันเด็กไม่ปลอดภัยด้านปวีณาจี้ที่ปรึกษาชัดชาติสั่งต้นสังกัดกรรมการขออภัยค่ะตั้งสั่งต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบพาเด็กนักเรียนเยียวยารักษาจิตใจพร้อมประสานหาโรงเรียนใหม่หากครอบครัวร้องขอค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของการกลัดยิงที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับเมื่อวานนี้นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายสมเกียรติชื่นอยู่นะครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขเครือข่ายผู้ปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ประชุมด่วนเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังเกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม.3 ซึ่งมีภาวะซึมเศร้าใช้อาวุธปืนกราดยิงภายในโรงเรียนเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาจนโรงเรียนต้องปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวแล้วก็วันจันทร์นี้จะเปิดเรียนตามปกติก็มีการประชุมวางกรอบในการดูแลความปลอดภัยกันครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับครูนักเรียนยังผวากลาดยิงปิดเรียนต่อฟื้นฟูจิตใจในอำเภอเมืองกำแพงเพชรประชุมร่วมกับตำรวจผอ.โรงเรียนเครือข่ายครูผู้ปกครองวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นป้องกันเกิดเหตุซ้ำหลังนักเรียนชายชั้นม.3 ป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนกลาดยิงในโรงเรียนพร้อมจัดทีมบุคลากรด้านจิตวิทยาเข้าฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนและครูประกาศหยุดเรียนเพิ่มอีก1วันให้เรียนออนไลน์แทนก่อนเปิดเรียนปกติในวันอังคารที่8กันยายนนี้ครับ
0: ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนานลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสถานทูตอเมริกาจัดงานขอบคุณผู้ว่าชลบุรีและนายกเมืองพัทยาต้อนรับกำลังพลขึ้นฝั่งสร้างความประทับใจระดับพรีเมียมช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดงานแอปพลิเคชันปาร์ตี้ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีโดยเชิญนายนฤทธิ์นิรมัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยให้การดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางด้านนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเพื่อพักผ่อนระหว่าง 2-6 กันยายนก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและเมืองไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเดินทางกลับมาอีกครั้งเร็วๆนี้ขอขอบคุณในการดูแลพวกเราที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่การเดินทางมาถึงจนวันนี้ขณะที่บรรยากาศเมืองพัทยาวานนี้กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐที่ขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวในเมืองพัทยาพบว่ามีฐานเรือสหรัฐจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสีภาคพัทยากระจายตัวเดินชมบรรยากาศและสัมผัสวิถีวัฒนธรรมพร้อมรับชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้กำลังพลหลายกลุ่มยังแวะชมเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากร้านค้าภายในตลาดทั้งเสื้อผ้าของฝากและสินค้าต่างๆติดไม้ติดมือกลับไปขณะที่ผู้บริหารตลาดน้ำสีภาคพัทยาได้กำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับราคากับนักท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยส่วนบรรยากาศในยามค่ำคืนที่บริเวณ Walking Street พัทยาใต้พบกำลังพลทหารเรือสหรัฐทยอยออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นกลุ่มๆบางส่วนเลือกเข้าใช้บริการตามร้านอาหารสถานบันเทิงและนั่งดื่มพักผ่อนภายในย่านท่องเที่ยวชื่อดังส่งผลบรรยากาศยามค่ำคืนคึกคักมากขึ้นตลอดพื้นที่มีเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกทั้งแก่กำลังพลสหรัฐนักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงการพักผ่อนในเมืองพัทยา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุง

0: ียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของชุมชนคนรักรถยนต์นะครับกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับติดตามกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเสาร์นี้ครับผมชัยวุฒิศิวยพรามรายงานตัวครับผม
1: สวัสดีครับผมเซลลงตัวรายงานตัวครับพี
0: ่สวัสดีครับเซลลงตัวครับผม
1: เช้าเช้าไงพี่นะอากาศดีๆวันนี
0: ้อากาศดีอากาศดี
1: ช่วงนี้อากาศดีมาหลายวันแล้วพี่
0: ใช่ใช่ใช่อากาศดีแล้วก็รถก็ขายดี
1: โอ้โห
0: นะ
1: สรุปร้อยกว่าคันพี
0: ่เออเดือนตุลาเนี่ยนะ
1: เดือน
0: เอ้ยเดือนสิงหา
1: ใช่ครับผม
0: เดือนสิงหา
1: เดือนเก้าพี
0: ่เดือนเก้าสิงหาไทยเดือนเก้าไทย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อวันนี้ก็แต่งงานกันเยอะเดี๋ยววันนี้
1: ใช่ไหมพี
0: ่วันนี้ก็แต่งงานกันมากเนี่ยวันนี้ก็มีงานนึงงานคนเรียกว่าจิตอาสาสูงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดี
1: อ๋อครับพี
0: ่คุณสมชายสินมาลูกสาวแต่งงาน
1: ครับ
0: นะครับก็แต่งกันที่โรงแรมวังใต้นะของเพียวนะ
1: อ๋อครับ
0: เพียวรัติกาศรีสวัสดิ์อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะฟลูเอนเซอร์ชุดไทยแกชอบแต่งชุดไทยนะครับสวยนะครับแต่งจนรู้สึกว่าเมื่อก่อนดูขัดๆอ่ะ
1: ใช่มั้ย
0: ดูแกแต่งแล้วขัดๆยังไงไม่รู้มันฝืนๆยังไงไม่รู้แล้วแต่งไปนี่ตอนนี้โอ้ย
1: เริ่มสวยใช่ไหมพี
0: ่สวยแล้วก็เป็นมันรู้สึกชินแล้วอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ พี่เอวเอฟเอฟซีรายการด้วยนะเนี่ยพนักงานบางใต้หลายท่านเนี่ยติดตามรายการนี้อยู
1: ่ขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: แฟนคลับเราเยอะใช่ไหมพี
0: ่เยอะเยอะเยอะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แสดงตน
1: มาแอบฟัง
0: แล้วถ้าเจอก็ทักทายกันบอกว่าติดตามอยู่นะอะไรตามอยู่ก็ว่ากันไป
1: ครับผม
0: ครับผมเสาร์นี้เป็นไงบ้างฮะเซลล์ตัวครับ
1: เสาร์นี้นะครับตอนนี้มันก็มีงานที่เซ็นทรัลอยู่ที
0: ่
1: เขาเรียกว่าบิ๊กเซลมอเตอร์โชว์ครับ
0: บิ๊กเซลเลยนะ
1: ใช่ครับผมวันที่1ถึงวันที่7
0: อ๋อนี่ก็มานี่วันที่5แล้วว
1: ันนี้วันที่5ละ
0: วันจันทร์นี่ก็หมดแล้วว
1: ันจันทร์ก็หมดแล้วพี
0: ่วันจันทร์วันสุดท้าย
1: ใช่ครับผม
0: อืม
1: แคมเปญดีๆเยอะเลยพี
0: ่โอ้เยอะเลยนะ
1: ครับผมไม่ใช่ว่าดอกเบี้ย0ถ้าจองรถในงานรับกล้องนะครับก็มาเช็คหน้า
0: ครับ
1: แล้วก็เคลือบสีฟรีเลยพี่
0: อืม
1: สำหรับรถลูกค้าที่ว่าบางท่านที่ว่าเขาอยากได้ความเงาความสวยออกไปจากศูนย์เลยเราเคลือบสีให้เลย
0: ครับผมครับ
1: ทีมงานเรามาแล้วพี่ทีมงานมา
0: ต้องปรับไหมต้องเสียค่าปรับไหม
1: ต้องปรับ
0: กี่ขวดดีอะ
1: ต้องปรับ
0: เป็นขวดจ้ะ
1: ปรับเป็นขวดคนนี้พี่เอาพี่คนนี้ไม่ได้พี
0: ่
1: คนนี้ต้องเป็นหลังพี
0: ่เป็นหลังเลย
1: ขวดไม่น่าจะเอาแกอยู่พี
0: ่ขวดเอาไม่อยู
1: ่ขวดไม่อยู
0: ่ต้องเป็นหลังเอาให้รายงานตัวก่อน
2: รายงานตัวก่อนครับสวัสดีครับพัชสินวงวิทยารายงานตัวครับพี่ชลุทธ์ครับ
0: สรุปว่าทุนปรับไปหลังนึงนะ
2: ได้
0: จำไว้จำไว้
1: เป็นขวดไม่อยู่พี่เห็นคนน
0: ี้นะครับทุกเช้าวันเสาร์เราก็มากันเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมพี่
0: เหมือนเดิมถ้าผู้ฟังก็มีอะไรมีคำถามก็โทรเข้ามาได
1: ้
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีสายเอฟซีนะล้านโลล้านโล
1: เอฟซีล้านโลพี
0: ่ล้านโลแล้วของแกไม่ของแกเนี่ยต้องไปปรับใหม่แล้วล้านโลแล้ว นะครับวันนี้ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ถ้าช่วงที่แกเดินทางนะแกจะโทรมา
1: ใช่ครับ
0: ช่วงเดินทางนะครับก็ยังอยู่ในโปรของวิกมอเตอร์เซลใช่ไหมที
1: ่วิกเซลมอเตอร์โชว
0: ์วิกเซลมอเตอร์โชว์ที่เซ็นทรัล
1: ใช่ครับผม
0: ครับ
1: โปรดี
0: ๆโปรดีโปรดี
1: ใช่ครับผม
0: นะครับจบงานนี้แล้วยังมีอะไรต่อไหม
1: มีครับมีปลายเดือนนะครับวันที่29
0: เดือนกันยายน
1: ใช่ครับถึงวันที่5ตุลานะครับโรงสีโชว์เคสพี
0: ่ที่
1: เซ็นทรัลเหมือนเดิม
0: อ๋อที่เซ็นทรัลเหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
0: โอ้เซ็นทรัลนี่ไม่มีใครเบื่อเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไปไม่รู้จะไปไหนดีไปเซ็นทรัลดีกว่า
1: ถูกต้องพี่มันได้หมดครอบคลุมหมดพี
0: ่ไปเซ็นทรัลแล้วก็เจอจนเจอไม่อยากจะทักแล้ว
1: เอาเจอลุงตู่แล้ว
0: เออเจอแล้ว
1: ไปไหนก็เจอแต่ลุงตู
0: ่เออครับแล้ววันที่
1: ครับ
0: 5กันยาใช่ไหมถึง5ตุลา
1: 5ตุลาพี
0: ่5ตุลา
1: 29ถึงวันที่5ตุลาคม
3: 29กันยาถึง5ตุลาคม
1: ตรงสีโชว์เคสก็เซ็นทรัลเหมือนเดิมพี
3: ่อันนี้เราเดียวๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: ไม่ได้รวมกับใครนะ
1: รวมพี
3: ่รวม
1: กรุงศรีก็เหมือนเดิมพี
3: ่
1: ก็คือของกรุงศรีเขาจัด
3: โอ้กรุงศรีจ
1: ัดใช่รถเขาไปเข้าร่วมก็สนุกดีพี่เราก็ได้เห็นค่ายอื่น
3: ๆ
1: ก็สนุกดี
3: ได้คุยกับวงในวงการ
1: ถูกต้องพี่เราก็เพื่อนกันทั้งนั้น
3: แ
1: หละไปทักทายนานๆบางคนไม่ได้เจอกันนานมากก็ไปเจอในงานนั้นถามสารทุกข์สุขดีกัน
3: นะครับไม่ได้นะคุณละค่ายอาจจะจับคู่กันแต่งกันเอาแล้วก็หลังจากนั้นก็เจองานใหญ่เลยใช่ไหม
1: ถูกต้อง
3: งานชัปพระ
1: งานใหญ่เลย
3: งานชัปพระ
1: ตุลา
3: เออนะเดี๋ยวดูที่ตัวอะไรนะ
1: ครับ
3: ไอ้เนี่ยทำไมมันเมื่อก่อนมันจะเต็มๆใช่ไหม
2: นี่มันขึ้น
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ขึ้นหน้าจอบังเนี่ยต้องถามน้องแซม
3: เดี๋ยวต้องให้น้องแซม
1: วันนี้มันเหลือนิดนึง
2: เดี๋ยวจึ้ง
3: ให้
2: ให้
3: อะไรนะให้มาลบเอาออกมาที่สายกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: ได้ข่าวว่านักท่องเที่ยวไปทุบกระจกแถวนั้นนะฮะ
4: แถวไหนครับ
2: แถวเกาะเห็นมีคลิปข่าวโผล่มาวันนี
4: ้AI ครับ AI ที่ในเกาะสงบสุขดีครับถ้าผมยังอยู่ที่นี่อยู
2: ่เห็นข่าวมาแต่เช้าเลย
3: ก็เราต้องให้แสดงตนเองบรรยากาศ
4: สวัสดีพี่ชัยวุฒินะครับสวัสดีพี่พระศิลป์แล้วก็สวัสดีตาหลวงด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
2: น
1: ันเบียร์
2: โทรมาที่07740544454
1: ไม่ว่า
4: เอ้าแล้วก็เรียกกันไปแล้วไหมอ่ะ
1: ยังไม่เรียกเลย
3: ยัง
4: เอายังโอ้โห
1: รายการ
4: เลยรออะไรกันอยู่อ
3: ่
4: ะ
3: รอนี่แหละเราจากสมุย
4: อ๋อก็ทีนี้ก็ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสะบัดทัดเสียเกียร์หลุด
3: เ
4: ครื่องสะดุดเปลาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแทบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพัง
3: นะครับเจ้าตำรับ
4: ครับผมครับเรายินดีทำปรึกษา
3: ไ
4: ปครับ
2: ปัญหารถยนต์ทุกค่ายทุกยี่ห้อ
1: ใช่ครับ
4: ใช่ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกสาขาของโตโยต้าตราธานีก่อนนะครับสำหรับเดือนที่แล้ว
1: ครับ
4: ก็บรรลุเป้าหมายทุกสาขาเลยนะครับยอดขายก็หลายร้อยคันเลย
1: ใช่ครับ
4: ลงมาทุกสาขาต่อร้อยคัน
3: ครับ
4: นะครับลุงสาขาลุงโตนี่ขายเยอะเลย
1: ใช่ครับ
4: เป็นอันดับหนึ่งมาเลยนะครับของผมก็โชว์รูมเล็กๆกลางทะเลอ่าวไทยครับไม่กี่คันก็ยังเหลือเวลาเลิกดีเดือน9
2: มีวันไหนบ้าง
4: นะครับ
2: มีวันไหนบ้าง
4: ช่วงนี้ก็วันพี่ๆก็ไปแล้วเหล
2: ือ
4: แต่วันที่ว่าทยอยออกแล้วครับก็มีวันดีมีได้ทุกวันครับแต่ว่าวันพีคๆก็น่าจะเบาบางลงไปแล้วเพราะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงเดือน10ละถ้าเป็นคนใต้บ้านเราก็จะไม่ค่อยได้ยกออกรถกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้นะครับผมว่าบางคนก็ไม่ได้ถือเรื่องมากกันแล้วนะครับเน้นเรื่องสะดวกนะครับวันที่ออกรถแบบท่องๆสบายใจสบายใจกันนะครับ
1: วันที่มีตังค์เพิ่ม
2: วันที่เรามีตังเราสะดวก
4: ใช่มองในมุมดีแล้วกันครับวันไหนก็คือวันดีได้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
4: ถ้าเราไปมองว่าวันดีปิกวันมากๆเนี่ยแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินไปออกรถเนี่ยมันก็ไร้ความหมาย
1: ใช่ครับ
4: นะครับแต่ก็ไม่ได้ไร้ความหมายตัวทีเดียวเพราะเราผมมีดาวศูนย์ให
2: ้
4: ตรวจสอบติดดาวสูงออกรถไม่ดาวไม่ทำได้ครับที่โตต้าสุราธานีทุกสาขาครับผมครับ
2: มีรุ่นไหนบ้างครับมีรุ่นไหนบ้าง
4: ก็เกือบทุกรุ่นนะดาวสูงเนี่ยถ้าท่านเป็นลูกค้าเก่า
1: ใช่ครับ
4: ใช่ได้หมดเลยหรือถ้าต้องการดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพวกเอทีฟยาริส
1: ใช่ครับ
4: มีให้อยู่ครับผมครับ
1: คอร์สมีให้เวลอสมีให้ครับ
4: ใช
2: ่นักศึกษาจบใหม่ใช้สิทธิ์ได้
1: ใช่สิทธ
4: ิ์ใช่ครับผมครับ
2: ลุงตู่ดาวให
4: ้กลุ่มหอการค้าก็ยังมีให้อยู
2: ่ครับ
4: ดอกเบี้ยกลุ่มขนส่งก็ยังมีอยู่ครับผมครับ
1: ใช่ครับ
4: ครับผมครับกิจกรรมแคมเปญเราเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ครับ
4: ครับผมครับวันนี้เขาจะคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้มีอะไรมาเล่าให้ท่านผู้รับฟังกันบ้างวันนี
3: ้ครับผมแถวๆนั้นไม่มีอับราฮัมลินคอนหลงไว้บ้างไหมอ่ะ
4: มาไม่ถึงครับ
3: ไม่ถึง
4: มาไม่ถึงครับ
3: ก็แสดงว่า
4: ลุงตู่จะตามไปรับงานบ้างไหมครับ
1: ผมอยู่กับพี่ว่องด้วยครับ
4: อ๋อพี่ว่องแกจะไปอยู่นะ
2: จะไปอยู่
1: ผมจะไป
3: ตอนนี้ก็มีข่าวนะฮะจันเบีย
4: ร์ครับผมครับ
3: จะมีข่าวว่าจะมีสายการบินเล็กๆจะบินระหว่างแหลมฉบังกับสมุยอ่ะ
4: ครับผมครับ
3: แต่ว่าไม่รู้เขาจะเปิดบินกันเมื่อไหร่ยังไง
4: แต่ครับ
3: ถ้าเขาให้บริการเนี่ยก็น่าจะเวิร์กนะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครเขาบินกัน
4: เพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวได้
3: ใช่
4: ครับผมครับ
3: ตรงนั้นนะครับถ้าเปิดบริการแล้วไม่แน่นะเดี๋ยวก็อาจจะมีผู้ให้บริการเป็นสายการบิน Easy Air เป็นเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กนะเครื่องบิน
4: เดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ลูกพี่หน่อยครับ
3: อ้าวเลยครับผม
4: วันที่19กันยาครับงานคาแอนด์บาร์บีคิวที่เดกาโฮมบางใหญ
3: ่
4: นะครับตั้งแต่ 4:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับก็ไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่ชอบแข่งรถเอารถไปจอดพูดคุยกันนะครับไปโม้กันได้นะครับก็มีกิจกรรมก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวกินกันในงานนะครับไปทำอะไรกินกันเล็กๆน้อยๆพอกรุ๊ปกริปแล้วก็โตโยต้าตุลาธานีของเราก็ไปร่วมกิจกรรมโอบูธด้วยครับผมครับ
3: ครับผมงานนี้เปิดโอเพ่นเลยใช่ไหมอาจารย์เบียร
4: ์โอเพ่นครับ
3: หมายถึงว่าใครอาจจะไปซื้อของซื้ออะไรเจองานนี้ก็แวะร่วมกิจกรรม
4: ได้แวะไปดูรถที่เขาแต่งโชว์ไว้ได้ครับหรือสนใจที่จะไปดูรถใหม่ก็เชิญครับตัวตาตุลาธานีของเราไปร่วมกิจกรรมอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
4: บอกเลยว่าลูกพี่ผมไปไหนเราไปนั่นครับลูกพี่ผมจัดกิจกรรมที่ไหนเราจะตามไปทุกที่ไม่ต้องคิดเยอะเราลูกพี่ไปไหนเราไปนั่นขอแค่ลูกพี่อยู่ในจังหวัดแค่นั้นพอ
3: ใช่
4: ครับผมครับ
3: ถ้าออกนอกนี่เราก็ตามไม่ได้แต่ตัวใช่ไหม
4: ใช
3: ่
4: ตามไม่ได้แต่ตัว
3: ครับผมสมุยช่วงนี้ขึ้นลมเป็นไงบ้างฮะอาจารย์เบียร
4: ์ลมแรงครับ
3: ลมแรง
4: เหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกครับช่วงเย็นๆค่ำๆก็จะเป็นลมเย็น
3: ๆแดดก็โอเค
4: แดดก็ไม่ถึงกับแรงมาก
3: ฝรั่งต้องช
4: มเลยว่าอากาศดีครับช่วงนี้อากาศน่าท่องเที่ยว
2: ช่วงนี้เป็นหน้าไฮเป็นหน้าไฮใช่ไหม
4: เริ่มเข้าหน้าโลแล้วครับ
2: อ๋อเริ่มโลแล้ว
4: เดี๋ยวจะโลอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาไฮอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ครับผม
4: แล้วไฮรอบนี้น่าจะยาวถึงช่วง
3: ต้นปีหน้าเลย
4: ต้นปีหน้าเลยช่วงคริสต์มาสปีใหม่ไปถึงนู่นเลยครับแล้วก็จะพักสักเดือนนึงแล้วจะกลับมาบูมอีกทีนึงช่วงสงกรานต์ครับผมครับ
3: ก็บรรยากาศการท่องเที่ยวนะฮะก็ถือว่าสมุยเราเป็นหนึ่งในเกาะที่เป็นเป้าหมายของ
4: เป็นเกาะที่ดีที่สุดของโลกครับ
3: เออใช่
4: รวมถึงโชว์รูมรถที่ดีที่สุดของประเทศด้วยเขาจะด่าผมไหม
3: ไม่มีใครด่า
4: เราก็โม้ไปเรื่อยนะ
3: ใช่
2: เพราะตอนนี้สาขาฉวิงสาขาเกาะสมุยรับเพื่อนร่วมงานนะครับก็
4: ตำแหน่ง
2: รับตำแหน่งช่างเทคนิคประมาณ 4-6 อัตราพนักงานรับรถ2อัตราแล้วก็พนักงานอะไรอีก2อัตราใครสนใจ
4: มีพนักงานขายด้วยครับ
2: พนักงานขายรับไม่งั้น
1: รับไม่อั้น
4: รับครับผมครับเพราะตอนนี้เรารับลูกค้ากันไม่ทันเลยบางวันต้องขออภัยลูกค้าด้วยบางทีลูกค้าต้องมานั่งรอนะครับลูกค้าเยอะจริงๆลุงตู่สนใจไหมครับ
1: ผมอยู่กับพี่ว่องดีกว่าครับ
2: ตอนนี้เป็น
4: ผู้จะมาอยู่นี่อยู่นะ
2: ตอนนี้แกจะเป็นผู้จัดการฝึกหัดอยู่ที่สาขาดอนสักกับสาขาย่อยขอพงานฝึกหัดอยู
4: ่อ๋อยินดีด้วยครับยินดีด้วย
2: ฝึกหัด
4: ให้มาเรียนรู้งานกับผมสักเดือนก่อนไหมครับ
2: ได้
4: เด
2: ี๋
4: ยวผมจะเทรนให้เลยอย่างดีเลยครับ
2: วันเลิกดีเดือนกันยาก็มีวันที่7นะครับวันที่14วันที่21และ28วันธงชัยวันเลิกดี
4: ที่มองข้ามไปวันนึงอะ
2: วันอะไร
4: วันที่9เดือน9
2: วันที่9เดือน9ก็มีโปรดีๆนำรถเข้ามาเช็คที่ศูนย์บริการ
1: ครับ
2: ค่าใช้จ่ายแต่ 3,000 บาทขึ้นไปรับโมเดลรถให้รักรีโว
4: เห็นไหมบอกแล้วว่าวันดีเห็นไหม
2: 9เดือน9
1: 9เดือน9
4: ใช่ผมก็วันที่9เดือน9นะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าเฉวียง
2: ทุกสาขา
4: ที่สนใจจองรถไม่เอาเฉวียงดิ
2: เอาเฉวียง
4: เขาไม่มาสาขาอื่นเขาไม่มาวันที่9เดือน9นะครับโชว์รูมโตโยต้าเฉวียงลูกค้าที่สนใจจองรถนะครับเราบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับเฉพาะในเกาะสมุยครับ
2: จองรถหรือออกรถ
4: ระยะใกล้ๆนะ
2: จองรถหรือออกรถ
4: ทั้งออกเลย
2: อ๋อทั้งจอง
4: ทั้งออกเลยแล้ววันที่9เดือน9จองรถเนี่ยเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลย
2: แล้วตอนนี้ FJ FJ ออกกี่คันแล
4: ้
2: ว
4: เดือนที่แล้วประมาณ4คันครับ
2: 4คันเดี๋ยวนี้โปรหมดแล้วนี่ใช่มั้ย FJ หมดแล้วหมดแล้ว
1: ตั้งแต่31สิงห
4: าถึงโซหมดก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ครับก็เดือนนี้ก็มีออกอยู่ประมาณ 3,000 สำหรับ FJ
2: แต่ว่าได้โปรช่วงก่อนหน้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
4: ใช่ถ้าลูกค้าจองไว้แล้วครับจองเอาโปรไว้แล้วเดี๋ยวมาออกช่วงเดือนนี้ครับผม
2: เด
4: ือ
2: นกันยา
4: ใช่ก็มีวันที่7วันที่9ที่ลูกค้าจองรถอยู่ครับ FJ ครับผมครับก็ออกอย่างต่อเนื่องสำหรับแลนด์ครูเซอร์ FJ ของเรานะครับ
2: ครับ
4: แล้วตอนของเดือนที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ารถกระบะตอนเดียวโปรวิวทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าออกกันเยอะเลย
1: ใช่ครับ
4: น่าจะเป็นเพราะผลผลิตทางการเกษตร
2: ตอนนี้ราคาตามเท่าไหร่แล้วของแปลงอาจารย์เบียร
4: ์วันนี้ยังไม่ได้เช็คเลยครับ
2: ตัดได้กี่ตันนะ
4: ก็ประมาณตันกว่าครับ
2: กี่รถพ่วงกี่รถพ่วงถามก่อน
1: รถพ่วงเลย
4: พ่วงท่าครับอย่าตกใจเลยครับพ่วงท่า
1: ตกใจไปเลยคร
4: ับ ครับผมครับก็น่าจะ8บาทอยู่ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะ8บาทอยู
1: ่กว่าครับ
2: เดี๋ยวต้องรอสายรายงาน
4: ของผมก็ประมาณจาก3ตันกว่าก็ลดลงไปเหลือตันกว่าตอนนี้ก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับ
3: ยินดีกับจันเบียร์ด้วยครับผม
4: ครับผมครับ
3: ครับ
4: ได้เดี๋ยวอนุญาตให้สายปืนโทรเข้ามาบ้างแล้วกันเดี๋ยวฟังไว้แล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่ได้โทรเดี๋ยวผมจะโทรเข้ามาใหม่ครับ
3: เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปสมุยต้องแวะไปกินกาแฟที่โชว์รูมสักแก้วแล้ว
4: ด้วยความยินดีครับ
2: กินหลายแก้วก็ได้ไม่ได้กินไหว
4: นะได้ครับผมครับ
3: เออครับผมขอบคุณจันเบียร์ครับ
4: ครับผมครับ
3: ครับ
2: กับโปรโมชั่น9เดือน9
3: ครับ
2: สำหรับรถที่นำเข้าศูนย์บริการมีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปรับของชำร่วยพิเศษเป็นโมเดลรักไอ้โมเดลไฮรักรีโว
1: รักรีโว
2: ของจะหมดแล้วจะหมดตามรุ่นรถแล้ว เดี๋ยวพอรถรีโวมันก็หมด
1: หายากนะ
2: หายาก
1: เดี๋ยวมาหากันไม่มีให้แล
2: ้
1: ว
2: ไม่มีให้ลูกค้าชอบมากเลย
1: ชอบดีครับสวยครับ
2: เราจะจัดโปรนี้จนถึงสิ้นปี9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11 12เดือน12เว้ย
1: สรุปทั้งปี
2: สรุปทั้งปีเพราะลูกค้าก็ต้องตั้งใจรออยู
1: ่ถูกต้องครับเดี๋ยวมาทักทาย FC หน่อยนี
2: ่ดูยากเลยเจ้าของมาเล็ก
3: ก็ FC เราสักหน่อยครับ
1: ดูไม่ออก
2: เลยพี่ปาล์มตอนนี้888โอเค
1: เอมาละสวัสดีพี่ผมสัก
3: ปาล์มนี่มาจากไหนนะจากพระแสงไหมเดี๋ยวดู
1: หาพี่นะพี่อ
2: ยู่ข้างล่างล่างสุด
3: เหร
1: อล่างสุดนะ
3: ไม่มัน
2: นั่นนะ
1: นี่ไง
2: พี่อรุณพี่อรุณ
3: เ
2: กษต
3: ร
1: แปดบาท
2: แปดบาทแปด
3: แปดบาทแปด
1: ที่โรงงานแถวพระแสง
3: อย่างนี้นิดเดียวนะ9บาทเนี่ยเราดูจอเรามีปัญหานิดหน่อยนะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอยู่ๆมันก็บังข้อความเราหมดเลย
2: ขึ้นมาเป็นอสมทบัง
1: สวัสดีพี่โต้งด้วยครับ
2: พินิวัฒน
3: ์ยุทธนาเพชรอาวุธ
2: ยุทธยาย
3: ุทธยา
2: สมุย
3: มาจากไหนสมุย
2: สมุยผู้การสมุย
3: ผู้การสมุยสมุยสาขา
2: สมุยเลยสาขาเกาะสมุย
3: สาขาเกาะสมุยนะครับว่างว่างพามาเที่ยวปสมทขึ้นเกาะแล้วพามาเยี่ยมชมพวกเราหน่อย
2: ได้ครับ
3: มีน้องจรินมณีรัตน์นะครับที่เข้ามานะครับผมประสิทธิ์ชวลิตพิติก
1: ครับ
3: พิติกนะครับ
1: แล้วก็พี่นิวัฒน์นะครับสวัสดีครับประตูแล้วก็พี่เนมเรียกแขกได้แล้วครับเรียกได้แล้วครับ
3: ต้องเปิดดูจากมือถือ
1: ใช่พี
3: ่ว่าดูจากคอมเนี่ยมันจะ
1: มองไม่เห็นเลยพี
3: ่มันมองไม่เห็นมันบังหมดเลย
1: บังแอบมาแล้วพี่
3: อ่ะไม่เป็นไรแต่ก็ยังโอเคยังคุยกันได้อยู
1: ่ครับผมครับผม
2: สำหรับลูกค้ารถปีที่2
1: ครับ
2: ถ้าสนใจจะทำประกันภัยโตโยต้าแคร์ เรามีโปรโมชั่นผ่อน 0% นาน3เดือน
3: คร
2: ับ แล้วก็รับประกันงานซ่อม12เดือน
3: ครับ
2: มีรถใช้ระหว่างซ่อมแล้วก็พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงสำหรับลูกค้าปีที่2ที่ออกรถใหม่สนใจจะทำประกัน Toyota Care
3: ได้ครับ
2: Toyota สุราษฎร์ก็มีให้บริการผ่อน 0% นาน3เดือน
3: คร
2: ับ ก็ในเครือก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นวิริยะนะครับมิตซุยธนชาติอะไรก็แล้วแต่กรุงเทพฯได้หมดในเครือ Toyota Care
3: ครับผมก็ถ้าท่านฟังทางบ้านมีคำถามนะคร
2: ับ
3: มาพูดคุยปัญหารถยนต์ได้นะครับที่
1: 0774054545
3: วันนี้ลุงตู่ไม่มีทริคมีอะไร
2: มีเดี๋ยวรอไว้รอบที่2
1: ช่วง2พ
2: ี่ช่วงที่2เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนก็ได้
1: ครับ
2: วันนี้ผมมีทริค
3: เยอะไ
2: ปแนะนำการใช้รถนิดหน่อย
1: เป็นทริคเล็กๆครับผม
3: เราพักกันสักครู่เดียวนะ
1: ครับ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพล
5: ัง
7: งานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รักรถยนต์นะครับ
1: ครับผม
0: ทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับ102 MHz อ้าวมีสายเข้ามาพอดีเราไปที่สายกันเลยนะครับผมสว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ท่านเจอการตั้งแถว
0: ครับผม
2: ผมไปซื้อรถToyota ไฮลักซ์เทกเกอร์รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเป็นมือ3แล้วสภาพเครื่องยังดีต
0: ั
2: วถังยังดีผมซื้อมาใช้ในสวนนะครับ
0: ครับพี่
2: ทีนี้ผมอยากรู้ว่ารุ่นนี้มันมี
0: อะไร
2: มันมีไฟที่บอกว่าน้ำมันหมดไหมแล้วก็ไฟที่ประตูปิดไม่สนิทอ่ะมันจะมีไฟขึ้นที่หน้าปัดไหมเพราะผมไปถามที่อู่แล้วก็บอกว่ารุ่นนี้ไม่มีก็แกดูแล้วมันไม่มีไฟที่จะส่องสว่างแล้วก็ขึ้นตัวเลขนี
0: ้
2: แล้วไม่ทราบว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เวลาสายพานทามิ่งหมดเลยมันจะมีขึ้นมาสัญลักษณ์มาบอกเราไห
0: ม
2: ครับเลยผมอยากทราบมันเป็นรถรุ่นเก่าแล้วประมาณปี1,900หรือ2,000นั่นแหละครับแต่ว่าสภาพยังดีผมซื้อมาใช้
3: มีหมดครับที่บอก
2: เห็นผมไปให้ช่างที่อู่ดูเขาบอกว่าเขาแกะดูเรือนใหม่แล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่มีไอช่องที่จะให้เสียบหัวไฟแล้วให้ไฟมันขึ้นล่ะครับ
3: มันจะมีทุกรุ่นครับไฟเตือนน้ำมันหมดไฟเตือนประตูแล้วก็ไฟเตือนสายพานไทมิ่งมีหมดครับ
1: ครับ
3: แสดงว่าหน้าปัดโดนแสดงว่าหน้าปัดโดนซ่อมมาแล้ว
2: อ๋อมาถึงหน้าปัดโดนซ่อมมาแล้ว
1: ใช่ครับจะโดนเปลี่ยนมาแล้ว
2: เสร็จแล้วเราจะแก้ไขได้ไหม
3: ก็ต้องเพราะปกติมันจะขึ้นมาหมดนะพี
1: ่
3: หลอดไฟเตือนไฟเตือนประตูปิดไม่สนิทก็จะขึ้นไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดก็จะขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
2: สายพานไทมิ่งหมดมันก็ขึ้นด้วยใช
3: ่
2: ไหม
3: ไฟสายพานไทมิ่งจะโชว์ตอนก่อนสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะดับไปพอ150,000มันก็จะเตือนขึ้นมาอีกทีนึงทุกแสนห้าหมื่นกิโลครับ
2: นี่ผมไปบอกที่อู่เขาบอกว่าเขาแก่ดูแล้วมันไม่มีรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีอะไรผมก็ไม่ทราบนะผมใช้อย่างเดียว
3: มีครับมีปกติจะมี
2: เพราะนั้นเราต้องพาเข้าอู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับหน้าปัดน่าจะโดนซ่อมมาหรือประมาณนั้นนะครับพี
2: ่แล้วถ้าโดนซ่อมมาแล้วหมายถึงเขาต้องเขาถอดพวกไวนี่ออกหมดใช่ไหม
3: เป็นไปได้ครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นติดรถมามันจะมีหมด
1: ครับ
2: มันจะมีที่เสียบหกไปเล็กๆใช่ไหมครับ
3: ใช่มันจะมีหลอดไฟให้หมดเลยหน้าปัดน่าจะโดนถอดโดนซ่อมอะไรมา
2: แสดงว่ามีครบหมดนะครับ
3: มีครบหมดครับที่พูดมามีครบหมด
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
3: ครับใช่เราอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่บ้านดอนครับ
3: อ๋อครับครับพี่ได้ครับพี่ลองหาให้อู่เขาหาหน้าปัดอีกอันมาลองเสียบดูมันจะมีทุกคน
1: ใช่ครับ
2: คร
3: ับ
2: คร
3: ับ มันเป็นมาตรฐาน
2: ครับผมครับ
3: ได้ครับพี่ได้ครับครับครับสวัสดีครับ
1: มีทุกรุ่นนะพี่นะ
3: ต้องมี
1: ใช่ครับมันเป็นของต้องมีด้วย
0: ครับก็สรุปว่ามีใช่ไหมฮะ
3: ต้องมี
1: แกไปซื้อรถมือสองมา
3: ของพี่ชิวก็ยังมีเลย
1: ของพี่ชิวก็มี
0: แต่ไม่โชว์แล้ว
1: แกเปิดติดข้างอีกข้างไม่ติดแต่น้ำมันหมดติดใช่ไหมพี
3: ่ดังทุกอย่างของพี่ชีวิตบอกไม่ดังอยู่สองอย่างคือแทร์ก็ไม่ใช่อยู่ไปเล่น
1: หยอกครับหยอก
0: ได้ไม่เป็นไร
1: แต่ต้องผมจะเล่นมุกนี้นะครับไม่ดังกับแตรกับหูหยอกนั่นหยอก
0: เออเอาไม่เป็นไรนะ
3: ก็โปรที่ศูนย์บริการตอนนี้ใครใช้รถ 6-10 ปีก็มีส่วนลดให้500บาท
0: ครับผม
3: นำรถเข้าไปเช็คที่ Toyota สาขาชัยยากับสาขาเวียงสะถ้ามีมูลค่าเกิน 1,000 บาทรับบัตรน้ำมันปีก500บาทปตท.ช่วยลูกค้านะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เปลี่ยนยางตามรุ่นตามขอบตอนนี้ก็มีส่วนลดยางนะครับตามขอบเลยตามขนาด15จนถึง20ก็ส่วนลด 1,500 จนถึง 2,000 แล้วก็ฟรีในเรื่องของรับประกันบาดบวมแตกต่ำ1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร
1: ครับ
3: เคลมฟรี
1: นะครับ
3: แล้วก็ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือน
1: 10เดือน
3: สำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
1: ครับ
3: แล้วก็ยางโปรโมชั่น3แถม1ตามรุ่นที่กำหนด
1: ครับ
3: เข้ามาตรวจ

0: สอบดูได
1: ้ได้ครับ
0: แล้วก็สำหรับมิชลินมิชลินนี่ก็จะเป็นยางเกรดคุณภาพใช่ไหม
2: ดีเลยพี
0: ่ก็มิชลินจะไม่มีส่วนลด
1: ครับ
0: แต่เราจะฟรีตั้งศูนย์ล้อถ่วงยางอะไรให้แล้วก็สำหรับผู้แนะนำมาเปลี่ยนยางเราให้บัตรน้ำมัน500 บาทสำหรับผู้แนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็โปรโมชั่น Eco Pack
1: ครับ
0: สำหรับรถที่หมดระยะรับประกันไปแล้ว
1: ครับ
0: Vios Yaris Anti Corolla Antis นะครับ Camry แล้วก็รวมถึง Hilux ก็เริ่มต้นตั้งแต่650 บาทจนถึง 1,310 บาท
1: ครับ
0: ในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Eco Packนะครับก็ช่วยประหยัดได้พี่ชีวิตก็เพิ่งเอาไปเปลี่ยนมา
3: ไม่รถของหัวหน้า
0: อ๋อ
3: สมทอเมื่อวัน
0: วันนั้นเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับพี
3: ่วันนั้นเสียไปเพราะน้องทางที่ศูนย์ก็เช็คให้หลายอย่างนะเพราะว่าเช็คก็เจอปัญหาที่ว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็ใช้ไปมันก็ต้องถึงระยะเวลาเปลี่ยนใช่ไหมก็มีหลายอย่างอ่ะไปเช็คเบรกแต่พอดีเบรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสายเบรกมือมันหย่อน
0: เบรกไม่ต่ำ
3: มันต่ำมันตั้งใหม่แล้วก็ก็เหยียบแล้วก็แกก็ผู้สูงอายุใช้งานผู้สูงอายุใช้งานก็เลยเวลามีอะไรขึ้นมาแกก็ช่วยเราฟังแกฟังอยู่ทุกวันนาทีน
1: าม
3: ฟังก็เอาไปเข้าศูนย์แล้วก็ไอ้แร็กพวงมาลัยใช่ไห
1: ม
3: มันเสียแหละก็แจ้งให้เปลี่ยนนะ20,000 กว่าบาทก็ตั้งไว้ก่อน20,000 บาทไอ้ถูกลงมาที่หนึ่งไม่ว่าก็ไอ้น้ำมัน
1: เบรก
3: น้ำมันพาวเวอร
1: ์
3: มันพร่องก็เติมน้ำมันพาวเวอร์ไป
0: ก็ต้องพยายามดู
1: ใช่ครับ
3: ก็โอเคก็ดีขึ้นพวงมาลัยที่แข็งๆก็ดีขึ้น
1: ก็นิ่มขึ้น
3: นิ่มขึ้นมานิดนึงก็วันนั้นก็จ่ายไปรู้สึกจะ1,400 กว่าบาท1,400 กว่าบาท
0: เปลี่ยนค่าน้ำมัน
3: ก็เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง
0: แล้วก็เติมพาวเวอร์ไป
3: เติมพาวเวอร์ไปแล้วก็พาวเวอร์ก็เก็บไว้เติมไว้เวลามันพร่อง
0: เติมเองใช้น้อยแล้วก็ใช้น้อย
3: เติมเองได้ไหม
0: ได้เติมเองได
3: ้เติมตรงไหน
0: เติมที่มันมีฝาเขียนว่า power steering ฟูอิด
3: ที่เป็นกระปุก
0: กระปุกอยู่ข้างหม้อน้ำ
2: ออกใสๆครับ
3: ส
0: ีแดงนะสีแดงนะพี่ต้องดูนะ
3: สีแดงนะ
0: อย่าให้ปนกับน้ำร้อยเย็นอย่าใสกัน
2: พี่ต้องบอกว่ากระปุกเล็กกระปุกประมาณนี้นะพี
1: ่
2: อย่าใช้กระปุกใหญ่นะ
3: ต้องใช้กระปุกใหญ่
2: ไม่ใช่พี
3: ่อ๋อกระปุก
2: ไปกระปุกที่เราดู
3: เครื่องนะ
2: เพราะหน้าของเครื่องอะพี
3: ่กระปุกเล็กนะ
2: ถ้ากระปุกใหญ่นั้นน้ำยาหม้อน้ำเลยพี
3: ่อย่าโอ้แม่รู้นะ
2: ยอมพี
0: ่ก็อีโคแพคก็เริ่มต้นยาริสวีออส750 บาท
1: ครับ
0: โคโรล่าอันติส890 บาท
3: โอเค
0: แคมรี่920วีโก้ฟอร์จูเนอร
1: ์
0: ตัวเก่าก็1,180แล้วก็ทาริโวกับรถตู
1: ้
0: 310 บาท
1: ครับ
0: นี่ราคาพร้อม
1: มาก
0: ค่าแรง
3: ค่าแรง
0: น้ำมันเครื่องไส้กรองประเกณฑ์พร้อม
2: ครับ
3: ถ้าดีแล้วต้องโทรแจ้งล่วงหน้าน
0: ั
3: ดหมาย
0: นัดหมาย
3: ได้เร็ว
0: น
3: ั
0: ดหมายล่วงหน้า
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่รออีโคแพ็กอยู่นี่ไม่มันคุ้มมากพี
3: ่
2: ครบจบเลยพี่ไม่ต้องจ่ายอะไรละ
3: ใช่ๆก็จบครบในที่เดียว
0: เฉพาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
2: ใช่พี
0: ่ระบุไปเลย
2: แล้วเขาไม่ได้จัดบ่อยนะพี
1: ่
2: มาในนี้ต้องคว้าเลยพี
3: ่วันนี้ใครอยู่เซ็นทรัลนั้นอาจจะเซลงตู
2: ่วันนี้น่าจะช่วงเช้าน่าจะอีกชุดหนึ่งพี
3: ่โอ้คนละชุดกัน
2: เรามีชุดในเมืองชุดท่าทองน่าจะเป็นท่าทองครับผม
3: หมุนกัน
2: เดี๋ยวผมจะไปที่วันจันทร์พี
3: ่อ๋อไปที่วันจันทร
2: ์ครับมันจะมีแบ่งเวรกันเรียบร้อยมาแล้ว
3: ทีมงาน
2: ใช่ครับทีมงานครับผมทีมงานคุณภาพ
3: เมื่อวานก็ไปมาเมื่อวานแต่ว่าก็ไม่ได้แวะมันก็ไม่ได้ดูรถเท่าไหร่นะก็งวดที่ผ่านมามันก็ไม่โด
0: นไม่ถูกผมก็ไม่ถูก
2: ไม่เข้าเลย
3: เอาเลขที่ออกนะเป็นเลขที่บ้านเลขที่บ้านขาดอยู่ตัวเดียวคือตัว7ที่บ้านเป็นเลข9นั่นเป็นเลขที่บ้านหมดเลย149/122ถ้าเอามาจัดให้ดีนะ
2: ครับ
3: ก็โดน
2: เราโดนเข้าเลย MJ กับผมไม่ต้องซื้อเลย
3: ต้องซื้อเลยซื้อจากเสื้อลูกตัวแหละ
2: ผมจีบแกมาเป็นกี่ปีแล้วมันต้องถูกแล้ว
0: มันต้องถูกสักครั้งแน่
3: แน่เดี๋ยวไม่แน่นะบางทีซื้อให้ลูกชายเขาใช้ทำงานใช่ไหม
1: ครับ
3: ไปค้าขายแล้วก็วาดไปนะ
1: ครับผม
3: ครับ พี่ดีและพี่พัฒน์วรรณะนะครับนี่ FC พี่ดีเข้ามา
2: ครับ FC ครับผม
3: ครับขอบคุณพี่ดีด้วยนะ
2: ขอบคุณพี่ดีครับ
3: แกใช้ AI ช่วยอ่ะจากตัวแกนะทำให้หุ่นแกเพรียวอ่ะ
2: เพรียวเลยใช่ไหม
3: โอ้หล่อเพรียวเลยคือไม่หนุ่มๆนี่เพรียวเลยหล่อมากนะครับผม
0: วันนี้นายกสมาคมเข้ามาหรือยัง
3: นายกสมาคมไม่เห็นเลย
2: ไม่เห็นเลยพี
3: ่นายกสมาคมงานยุ่งแกต้องไปออกรอบตีกอล์ฟบ่อย
2: วันนี้ยุ่งด้วยพี
3: ่โอ้ยุ่งทุกวันเลย
2: แล้วปกติจะเข้ามานะพี
3: ่ใช่ปกติจะเข้ามาทักทายว่าสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อวานก็ไม่เจอนะ
2: ครับ
3: เมื่อวันซืนเนี่ยเจอโดยบังเอิญที่เซ็นทรัลชั้น3แกไปดูหนังเรานั่งกินกาแฟแกฝรั่งเลิกไงออกมาแล้วก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกล้วนลูกลวก
2: อ๋อลูกลวก
3: ร้านลูกลวก
2: ครับ
3: แล้วก็เสร็จแล้วก็พาไปชิม
2: ชิม
3: ไปชิมที่ร้านที่เปิดใหม่อ่ะที่ใช้ลงเลื่อยเป็นร้านอ่ะ
2: โอ้ยอันนั้นดัง
3: ช่วงนี้คนเยอะ
2: คนเยอะมาก
3: คนไปลองกันเยอะ
2: ใช่ครับ
3: ร้านอะไรวูดดี้อะไรวูดอะไรนะวูดสตอรี่ป่ะ
2: ใช่ครับ
3: ไม่รู้ชื่อร้านอะไร
2: แถววังใต้พี
3: ่อยู่ในนั่นแหละ
2: เขาเป็นลงเลื่อยเก่า
3: ลงเลื่อยเก่า
2: ใช่ครับบรรยากาศก็ดีนะพี
3: ่ดี
0: ริมน้ำ
3: ตรงนั้นถ้าริมน้ำทำซุ้มทำอะไรตั้งมันก็น่านั่ง
2: ใช่ครับ
3: สวยมาก
2: สวยมาก
3: บรรยากาศดี เนี่ยก็ใครยังไม่ได้ไปก็ลองแวะไปดูได้ไปชมไปชิ
2: ม
3: ก
2: ัน
3: ได
2: ้
3: นะ
2: ครับใช่ครับ
3: ก็เป็นร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งที่ชาวสุราษฎร์กำลังจับตามองอยู
2: ่ใช่ครับ
3: ตอนนี้ครับผมเอาน
2: ี่ทริกเล็กๆนะคร
3: ับ
2: รอบที่แล้วผมเคยคุยเรื่อง
1: เบรกโฮ
2: เบรกไฟฟ้าพี่การทำงานกับเบรกไฟฟ้าก็คือเวลาเราเข้าตัวผีเบรกไฟฟ้าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับแต่เวลาเราออกตัวนะครับเวลาเราเข้าตัวดีจะออกตัวเราต้องกด1ครั้งนะครับนี่คือเบรกไฟฟ้าทีนี้ข้างเบรกไฟฟ้ามันจะมีเขาเรียกว่าออโต้เบรกโฮเหมือนพี่ว่องรู้เลยว่าผมจะพูดเรื่องนี
3: ้
2: นะครับข้อดีของออโต้เบรกโฮก็คือลดการเมื่อยล้าเวลาเราติดไฟแดงพี
3: ่
2: แต่มันมีก็คือคู่นี้มันจะมาคู่กันนะครับเบรกไฟฟ้ากับออโต้เบรกโฮมาคู่กันเลยนะครับข้อดีของเขาก็คือลดการเมื่อยล้าเวลาเราติดไฟแดงแต่มันจะมีหลักการนะครับ1คุณต้องคาดเข็มขัด2คนเหยียบเบรกเอาใหม่กดเบรกโฮก่อน
3: ม
2: ันจะขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวว่าโฮที่หน้าจอนะครับผ
3: ม
2: แล้วก็ต้องคาดเบลเหยียบเบรกนะครับทีนี้คุณปล่อยเบรกนะครับมันจะมีไฟสีส้มขึ้นอีกดวงหนึ่งคำว่าโฮคุณสามารถปล่อยเท้าจากเบรกได้เลยนะครับมันจะเฮโฮเขาได้โฮให้นะนี่ประโยชน์ได้รับคือเราลดการเมื่อยล้านะครับทีนี้เวลาเราจะออกตัวแล้วก็กดคันเร่งได้เลยเบรกโฮก็ยกเลิกอัตโนมัติ
3: คือมันอยู่ในเกียร์อยู่ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
3: แต่ว่าตรงนี้มันจะเบรกไว้ให้
2: ถูกต้องครับเวลาเราขับไปเจอไฟแดงด้านหน้าพอเราเบรกออโต้เบรกโฮก็ทำงานให้อัตโนมัตินะครับมันจะขึ้นต่อ
1: แล้วต้องกดปุ่ม
2: ใช่ครับ
1: ต้องกดปุ่มข้างๆเบรกมือไฟฟ้า
2: ถูกต้องครับมันจะมีใกล้กันเลยพี
1: ่ติดกันเลยตอนนี้เขียนได้เลย
2: ใช่ครับ
1: มันเล่นเกมอ่ะพ
2: ี่ใช่ครับตัวนี้จะมีในรุ่นตัว A-Tip ตั้งแต่พรีเมียมขึ้นไปนะครับส่วนยาริคลอสมีให้ทุกรุ่นโคโรล่าคลอสมีให้ทุกรุ่นนะครับอันติดตั้งแต่ 1.8 ขึ้นไปนะครับแคมรี่มีให
1: ้
2: FJ ไม่มีก็ครบหมดแล้ว
1: ครบหมดแล้ว
2: ใช่ครับผมตัวนี้ประโยชน์นะประโยชน์มากๆเลยพี่แล้วสำหรับรถไฮบริดนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยเวลาเราเข้าโฮไว้ครับก็คือในรุ่นไฮบริดนะครับโดยปกติเราต้องเข้าตัวดีไว้แล้วก็เหยียบเบรกเพื่อจะได้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานเก็บเข้ามาในแบตเตอรี
3: ่
2: แต่พอเรากดโฮเนี่ยครับเขาก็ทำงานอัตโนมัติเลยพี
3: ่
2: เป็นทริคเล็กๆนะครับผม
1: สำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่ไปบางทีเห็นตกใจ
2: ตกใจครับ
1: ไม่กล้าปล่อยเบรก
2: ใช่
1: ไม่กล้าปล่อยเบรกกลัวรถไหล
2: กลัวรถไหล
1: กลัวรถไหล
3: ก็ให้ลงไปทดลองใช้งานดู
2: ทดลองใช้ได้
1: คือถ้าตอนเบรกมือทำงานเบรกโคทำงานมันจะขึ้นไฟสีส้มให้สังเกตตรงนั
2: ้นแต่ว่าเราต้องกดใบกดโฮก่อนนะพี่ให้ไฟสีเขียวขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็เหยียบเบรกพอคุณปล่อยเบรก
3: มันอยู่ตรงไหนฮะผม
2: อยู่ใกล้กับตัวนั้นเลยพี
1: ่คันเกียร
3: ์คันเกียร์
2: ใช่ครับ
3: ก็เราก็กดปุ่มนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติการตามที่
2: ใช่ครับ
3: เสือลุงตู่บอกเมื่อกี้
2: สำหรับลูกค้าบางท่านตอนออกรถใหม่ๆแกก็ลืมอ่ะพี
1: ่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร
2: ่ถูกต้องเพราะว่าแกจะดีใจ
3: คือดีใจแล้วก็เลิก
1: ออกเลิก
2: ใช่ครับ
3: ได้เวลาแล้วต้องออกแล้ว
2: แล้วพอถึงบ้าน
1: อะไรมาเกิดอะไร
2: น้องๆนี่ไอ้เฮ้ยน้องทำไมเข้าพี่เข้าเกียร์ดีแล้วรถยังไม่ไปหน้าเลยน้องพี่ก่อนอื่นทางครับพี
3: ่ก็อย่างนั้นนั้นเราจะต้องใช้งานมันนะครับ
2: ถูกต้องครับ
3: อุตส่าห์ซื้อรถรุ่นพรีเมียมแล้วไม่ได้ใช้งานมัน
1: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะ
2: ใช่ครับพี่ผมก็จะพยายามหาทริคเล็ก
3: ๆได้ดีๆมายอดเยี่ยมเลยฮะ
2: ใช่ครับมาแทรกไว้ให้ในรายการ
3: ทักทายผู้จัดการฝนด้วยนะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: เข้ามาส่องดูบอกว่ากำลังรับชมอยู
2: ่ใช่ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณผู้จัดการฝนด้วยนะครับผมวันก่อนก็ไปขอยืมเต็นท์
2: ครับ
3: เป็นงานกรีธาไงแต่ว่าเต็นท์มันใหญ่มาก
2: ผมเป็นคนไปยกเลยลงมาเมื่อไหร่พี่ชีวิตจะมาสรุปไม่เอา
3: โอ้พอไม่เอาไปแล้ว
1: เอาไปแล้วเอาไปคืนแล้ว
3: แล้วเอากลับ
1: เอามาคืนแล้ว
3: ไม่ได้เอาคืนเลยโอ้ยมันตั้งไม่ได้อ่ะมันไม่มีพื้นที่มันเป็นอัฒจันทร์ไง
2: ครับ
3: มันเป็นอัฒจันทร์เอาไว้หลบแดดหลบฝนไง
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็ลมด้วยถ้าลมมาแรงๆก็เดี๋ยวตีไปใส่หัวคนโอ้เดี๋ยวร้อนอีกตัดสินใจเอากลับมาสุดท้ายไปใช้ร่
2: ม
3: ใช้ร่มธรรมดาแหละแล้วก็ใช้มัดกับขาตั้งกล้องไว้ฝนมา
2: อยู่ไหมอยู่ไหม
3: อยู่แต่ถ้าลมแรงก็ต้องรีบ
1: หอบ
3: ไว้ก่อนโอ้ฝนตกไปไลฟ์สดโอ้คนดูเป็นแสนนะ
2: โอ
3: ้คนดูเป็นแสน
2: สนุกเลย
3: คนดูรุ่นทั้งจังหวัดนะก็บอกว่าทำไมไม่ภาคมั่งอะไรว่าจะภาคไงไม่มีข้อมูลเลย คนไม่มีข้อมูลไม่มีรายชื่อไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
3: ลู่เล่อเลยใครอยู่ลู่ไหนเนี่ยคือสำคัญอยากรู้ว่าโรงเรียนนี้ชื่อไม่รู้ไม่เป็นไร
2: ให
3: ้รู้ว่านี่คือสังกัดไหน
2: ใช
3: ่เขาได้ลุ้นทีนี้โฆษกสนามบอกว่าโอ้ยภาคไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นเชียร์เดี๋ยวไม่เป็นกลาง
2: อ
3: ุ้ยมันไม่เกี่ยวกับเชียร์คือพูดตอนที่อยู่ไอ้ในสนามนะเวลาคนก็เชียร์กีฬานะผู้ปกครองอยู่กีตาร์โชว์เร็วดังลั่นสนามเลย
1: ใช่
3: เออมันเด็กมันซ้อมมาดียังไงพูดยังไงมันก็คนที่ซ้อมมาดี
1: มันก็ชนะอยู่แล้ว
3: ชนะอยู่
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมไม่ต้องคือมันได้สร้างบรรยากาศ
2: ใช่ครับ
3: นี่แกก็ไม่พลาดแล้วก็ปล่อยเสียงจากสนามไป
1: ทำไมไม่พังมันก็ไม่สนุก
3: เลยมันก็เงียบไปเงียบคนก็อยากจะคุยแต่ว่าเป็นวันอะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไม่รู้จะคุยอะไรนักหนา
1: ใช่
3: แต่ว่าข้อมูลสำคัญอยู่ที่ข้อมูล
2: ถูกต้องครับพี่
3: ข้อมูลว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเล่าเราใคร
2: ใช่ครับ
3: ไอเดียเราไม่มีไงไม่รู้จะพูดอะไร
1: ไม่รู้เขาจะปิดเป็นความลับทำไมไม่ก็รู้ว่าอยู่แล้ว
3: ไม่เขาเราต้องอยู่ที่การประสานงานต้องขอข้อมูล
2: ใช่ครับ
3: ข้อมูลก็อยู่ตรงไหนแต่เราจะได้อะไรนะจะได้เอามาใช้ในช่วงที่บรรยายก็เป็นข้อมูลไว้ปีหน้าถ้าเขายังให้เราทำอีกนะให้ทีมงานอสมทเราใช้กล้องทั้งหมด4ตัวในการไล่อ่ะใช้4ตัวเลยวนรอบสนามเลยประเภทวินมีเดินนะมีกล้องเดินนี่เดินตั้งแต่สตาร์ทแล้ววิ่งอะไรเงี้ยจับคุณนี่จะเหนื่อยหน่
2: อ
3: ยก็อยู่ในสนามเพราะว่าตอนก่อนเข้าเส้นชัยก็ต้องวิ่งตามนักวิ่งบอกเราชนะนักวิ่งเดินใช่ไหมเคยมีคลิปอะไรเนี่ยเขาทำมา
1: ที่ไม่ได้ใช้โดนเหรอ
3: โดนรู้ว่าทำไม่ทัน
1: ไม่ทันเนี่ยคนเดียวสี่คน
3: สองสามคน
1: สามคนไม่ทันหรอกไม่ทันหรอก
3: กล้องสี่ตัวแต่ว่ากล้องบางตัวเราก็ตั้งไว้เฉย
2: ๆ
3: เพราะเช่นจับมุมโค้งตอนเข้าโค้งเนี่ยเขาแช่กล้องไว
2: ้
3: พอเขาวิ่งเข้าโค้งเราก็เลือกภาพตรงนี้ออกมาออกอากาศสนุกอะสนุกแต่ก็เหนื่อยกันหน่อยนะครับ
2: ปีหน้าเลยพี
3: ่ปีหน้าถ้าโตโยต้าจะต้องการไลฟ์สดกล้องหลายตัวบอกนะ
2: เดี๋ยวเรามีออฟโรดเชิญกันด้วยพี่นะ
1: ได้
2: เวลาเรามีทริปท่องเที่ยว
3: ไม่เดี๋ยวพาทีมงาน
2: ไปเลย
3: พาทีมไปเที่ยวไป
2: ใช่เซตภาพกัน
3: มีเมื่อไหร่ก็บอกมา
2: ได้ครับผม
3: ดูแลทีมงานให้ดีก็แล้วกันต้องหลายลังหน่อยนะทีมนี
2: ้โอเคเขาไม่รับค่าตัวเลยเขารับเป็นเงินเลยผมมีอะไรอยู่กับลูกพี่ผมได้ลูกพี่ผมก็เป็นลัง
1: ลังกิจเป็นเดือ น
2: ทำตัว
3: ทำตัว แล้วน้องสุริยันติตกันจากช่างขวาขอบคุณมาก
0: มาพูดโปรที่จัดที่นี่เซ็นทรัลมีอะไรบ้างเอาแล้ว
2: ได้ครับผมโปรในเซ็นทรัลนะครับก็คือ1ก็คือถ้าจองรถในงานนะครับรับไปเลยก้อนกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็เครื่องสีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่บางท่านก็อยากได้สีแบบเงานะครับก็คือมาจองในงานได้เลยพี
0: ่เครือบสี
2: ใช่ครับกล้องบันทึกหน้ารถให้ไปด้วยนะครับแล้วก็เครือบสี
0: เครือบสีโปออกรถเครือบสีให้ด้วย
2: ถูกต้องใช่ครับวันที่1ถึงวันที่7
0: จองรถดอกเบี้ยเท่าไหร
2: ่ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ 0% เลยยาริสนะครับ ATIP ATIP ได้เลยครับ 0% นะครับATIP HEV เริ่มต้น 1.95 ครับผมยาริสครอสเริ่มต้น 1.59 นะครับส่วนโคโรล่าครอสนะครับดอกเบี้ย 0% Fortuner ดอกเบี้ย 0.89 ครับผ
0: ม
2: แล้วก็จะมีดอกเบี้ยเขาเรียกว่าโลจิสติกดอกเบี้ยขนส่งนะครับเริ่มต้น 1.55 นะครับลูกค้าเก่าประวัติดีดาวศูนย์ได้เลยครับพี
0: ่หรือรับไปจองในงานได้เลย
2: ได้เลยครับส่วนลดดอกเบี้ย 0.60
0: เซ็นทรัลชั้น
2: ชั้น1พี่
0: ชั้น1งานเริ่มเมื่อไหร
2: ่พี่ชีวิตเดินไปแล้วว
0: ันที่1ถึงวันที
2: ่วันที่7ครับผม
0: วันที่7
3: วันที่7
0: วันสุดท้ายวันจันทร์นี้แล้ววันสุดท้าย
2: แล้วก็จะมีปลายเดือนอีกรอบนึงวันที่29ถึงวันที่5ตุลานะครับ
3: ครับผม
2: กรุงศรีโชเคพี่เจอกันได
0: ้
3: น้องว่องเป็นคนขี้เมื่อยมั้ย
0: ไม่
3: ขี้เมื่อยอ่ะ
2: ผมเมื่อยพี
3: ่ไม่วันนี้เขามีการแข่งขันนวด
2: เลยพ
3: ี่มหกรรมนวดอะไรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
0: ์
3: ที่อาคารวชิราลงกรณ
2: ์ครับ
3: ตอนนี้ยังขาดคือเวลาเขาแข่งเขาต้องเอาคนจริงมาเป็นคนนวดเน
0: ี่
3: ยนี่ยังขาดคนถูกนวดอ่ะ
2: ถูกนวด
0: กลัวนวดเลยไหมเนี่ย
2: กลัวตอนเรื่องดีๆอย่างน
3: ี้แล้วเขาก็มีตอกเส้นนะ
2: นั่นเลย
3: ตอกเส้นเคยเห็นไหมเขามีจะมีโคนใช่ไหมแล้วก็มีเมื่
0: อ
3: มีไม้มารองแล้วก็ตีที่คอที่หัวไหล่อ่ะที่บ่าอะไรตีที่สันคอมึงสันสะเทือนไปทั้งร่างเลยไปลองตอกเส้นแล้วแต่ก็ได้แรงดีเหมือนก
0: ัน ได้แรงด
3: ี
2: ตอกเดี๋ยวกูเดินไม่รอดพี่จากมันดีๆอยู่พี่ว่า
0: จากไม่ค่อยดีอยู่แล้วว
3: ันนี้จะเป็นการแข่งขันนวดชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกนวดแผนไทยใช่ไหม
3: ครั้งที่2ครั้งแรกนี่จัดที่สหรัฐนี่ครั้งที่2เนี่ยมาจัดที่เมืองไทยนะเนี่ยที่เดียวเลยนะ
0: ก็หารับสมัครคนดนนวดอยู่ใช่ไหม
3: คนดนนวดใช่ถ้าใครว่างๆก็ลองแวะไปให้เขานวดดูนะ
0: ไม่ใช่อะไรกลัวไม่ดีอยู่แล้ว
2: มันพอประมาณนี้เถอะ
3: ที่ราชภัฏวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นวันแข่งขันนวดเมื่อวานก็มีพิธีไหว้ครูด้วยนะโอ้ทำใหญ่โตมากนะครับ
0: มากี่ประเทศพี
3: ่มากันหลายประเทศนะสหรัฐก็มายุโรปก็หลายประเทศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้ครับผม
4: กินหมดเวลาแล้วไม่รู
3: ้ยังคุยได้
2: ครับ
0: ได้2 นาที2 นาที
3: คุยได
4: ้ผมจะขึ้นได้ว่าไอ้เวลาขึ้นถือทุ่งไงขึ้นโค้นะไอ้รถเกียร์ตัวมัดเนี่ยถ้าว่าไม่เปลี่ยนเกียร์ได้ไหมสมมติว่าอยู่ในเกียร์นั้นในเกียร์ได้เกียร์วิ่งใช่ไหม
2: เกียร์ดี
4: นะนะ
2: ครับ
4: ซึ่งพุ่งก็ลองขับไปพุ่งก็ไปเลยแต่ว่ามันจะขึ้นช้าแต่ว่าพุ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนหมายความว่ามันพุ่งคิดแล้วนะว่ามันครับมันกับล็อกของมันเองแต่ว่าเราขึ้นช้าๆขึ้นช้าไปเรื่อย
2: คร
4: ับ ซึ่งชาผ่านนั้นนะไม่รู้ว่ามันจะเสียได้ไหม
0: ไม่เสียครับทำได้
4: แต่นั่นหมายความว่ามันขึ้นเร็วทีแรกนะครับมันช้าลงเรื่อยช้าลงเรื่อยเลือกแค่ประมาณสิบกว่าประมาณนั้นเลย
0: คร
4: ับ ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนซึ่งทีหลังผมก็ไม่หันเปลี่ยนกันมาอยู่กลางโอ้ประมาณนั้นด้วยทีลามาเกียร์โลนี่มันก็รู้สึกว่างั้นก็เลยปล่อยขึ้นไปเรื่อยแบบนั้น
2: ครับ
4: ต้องไม่เปลี่ยนนะครับ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: รถของพี่เป็นรถรุ่นไหนครับถามหน่อย
4: อเมซ่า
2: ในบางรุ่นมันจะมีเขาเรียกซีเวนเชียลครับสามารถใช้เทิร์นเกียร์บวกรถได้
0: มันเป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่แล้วมันใช้สมองกลมันจำ
4: ใช่ไอเกียร์แล้วก็ CVT
2: ครับ CVT ครับ
4: ซึ่งมันมีช่องเกียร์คือเกียร์โลกับเกียร์ดีนะครับซึ่งพอมาขึ้นไปเรื่อยวันนั้นไปแกล่าน้องซึ่งมาเอาเนี่ยไอ้โคฟิตมาบอลเนี่ยซึ่งมันสูงเหลือเกินซึ่งทีนี้ มันขึ้นหรือไอ้หนึ่งว่ามันดีพอนมันไม่พอนเนี่ยครับแต่ว่า
0: เราปรับมาได้เลยครับปรับมาที่เกียร์โลได้เลย
2: ใช่ครับ
0: มันก็หนึ่งมันก็จะ1212ให้
2: ใช่ครับ
4: อ๋อกลางโค้งครับรับได้
0: ปรับได้เลยครับ
2: ปรับได้เลยครับพี
4: ่ต้องไม่อ่านปรับว่ามันอยู่กลางโค้งถึงอะไรแต่ว่าปล่อยมันก็ขึ้นเรื่อยแต่ว่าช้าช้าม
2: ันจะค่อยค่อยไต่ขึ้นไป
4: เรื่อยแต่พอนพุ่งไว้พุ่งมาเดียวมันทำกรรมมีทางนี้ครับพุ่งต้องสงสัยว่ามันมันทำไม่เปลี่ยนคือมันขึ้นซึ่งมันติดเสียได้ผลตื่นไม่เสียนะ
0: ไม่เสียเปลี่ยนได้เลยพี่เปลี่ยนได้เลยมันก็จะทำให้หนึ่งเปลี่ยนได้มัน1212
2: ใช่ครับ
4: ถ้ามันอยู่กลางโค้งก็เปลี่ยนได
0: ้เปลี่ยนได้เลย
4: ได้ๆๆซึ่งผมขับมาพอเตะมือมันก็วิ่งดีผมมา
2: ใช่ครับปกติ
4: ปกติครับได้ๆขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ครับครับครับครับ
3: FC เรานานมาก
0: นานมากนานมาก
3: นานมาก
2: ครับ
3: ยังติดตามอย่างเหนียวแน่น
2: ใช่ครับผม
3: ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่าน
2: ไม่มีปัญหาครับพี่แกน่าจะไม่ค่อยสบายใจ
0: แกเป็นคนรักรถ
2: ใช่ครับ
0: ร
2: ัก
0: ร
2: ถแต่จริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลย
2: ใช่ครับผมเกียร์โลเข้าได้เลย
0: มันเป็นเกียร์อัตโนมัติใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว
2: ถูกต้องครับพี่
3: นะนี่เรามาถึง
0: ช่วงสุดท้ายละช่วงสุดท้าย
2: แล้ว
3: เหลือกี่นาทีแล
0: ้
3: ว
0: เหลือ2นาที
2: เหลือ2นาทีแล้ว
0: หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
3: หมดแล้วแหละ
0: หมดแล้ว
3: 8นาทีนี่เดี๋ยวก็คือให้
0: สปอต
3: เขาได้เตรียมเข้ารายการเอาเป็นว่าเสาร์หน้าเราก็ค่อยมา
2: ใช่ครับผม
3: เจอกัน
2: ที่มีปัญหาก็เจอกันเสาร์หน้าครับผม
0: ครับ
3: ฝากเซลลุงตู
2: ่ฝากเซลลุงตู่ด้วยครับ
3: มาเล่า
2: ใช่ครับผม
3: ได้มีเรื่องเล่าให้ฟังกัน
2: ใช่ครับ
3: ประโยชน
0: ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยไหลล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7และบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากมวลน้ำจากลำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรในพื้นที่บ้านทรายทองหมู่7หลังเกิดเหตุทีมกู้ชีพกู้ภัยพระวังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจึงนำกำลังอาสาสมัครยานพาหนะและเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขื่อนผากเพื่อระดมกำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายปกครองได้ฝากกระแสน้ำเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนและชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดฝนเริ่มซาลงมวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติไล่ล่าเดือดรวบหนุ่มยโสธรขนไอซ์ล็อตใหญ่332กิโลกรัมว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทรงศักดิ์ศรีบุตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายนิมิตศักดิ์อายุ28ปีเป็นชาวตำบลคำไผ่อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรพร้อมของกลางยาไอซ์7กระสอบน้ำหนักรวม332กิโลกรัมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเทาจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะหมายเลข3025ทิศทางตะวันตกบ้านดอนโดหมู่10ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติมาจากประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ 3,000 โบกริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายพื้นที่ภาคกลางจึงรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบและจัดกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขนยาเสพติดจนกระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยตามที่รับแจ้งจึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ผู้ขับขี่กลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า60กิโลเมตรก่อนจะสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ในพื้นที่ตำบลหัวนาอำเภอเขมราชพร้อมของกลางไอซ์ทั้งหมดเบื้องต้นนายนิมิตศักดิ์รับสารภาพว่ารับงานจากเครือข่ายยาเสพติดจ้างขนย้ายเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อนำไอซ์ไปส่งยังพื้นที่ภาคกลางโดยอ้างว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกลำเลียงไอซ์ไปส่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ม่วงเฒ่าอำเภอเขมราชเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทรัมป์เตรียมเรียกเงินคืนค่าช่วยเหลือยูเครนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ลงบนทรูโซเชียลระบุว่าสหรัฐจะเรียกเงินชดเชยจากประเทศในยุโรปสำหรับความช่วยเหลือทางการทหารที่สหรัฐเคยให้แก่ยูเครนในสงครามความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งรายละเอียดระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนมีการส่งมอบเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนและนาโต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสหรัฐในตอนนี้จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวคืนนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าคลังกระสุนของกองทัพสหรัฐร่อยหลอลงอย่างหนักเนื่องจากทำสงครามกับอิหร่านด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โห

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มะขามป้อม
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
9: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น

0: นเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกอบประเดิมตอนแรกคุยกับครม.อนุทินเรื่องปฏิรูประบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นวันแรกประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นิ่มตะพันรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยนายประกรณ์กล่าวว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพปฏิรูประบบราชการแต่อยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือการเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีแต่นโยบายไม่มีแนวทางไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบประมาณทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้จึงตั้งข้อสังเกตว่าหากมีการปรับลดงบประจำลงเพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำปีนี้เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากและความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นหากเราไม่พัฒนาระบบราชการเราจะไม่มีงบมากพอในการไปพัฒนาประเทศด้านอื่นทั้งนี้สำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะมีทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นถึง 9:35 นโดยสามารถรับชมได้ทาง NBTHD Mcot HD และททบ5รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดใช้จ่ายทะลุ 1.38 แสนล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสม 138,000 กว่าล้านมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,460,623 รายรัฐบาลมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนการใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดขณะที่สุขสมรวยนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดนโยบายเร่งด่วนควิกวิกวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยเพิ่มทุนแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนภายในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหานี่นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวและขอให้ข้อมูลมีการเข้าถึงประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งในอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและสั่งการบุคลากรฝ่ายปกครองประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและการประชุมหมู่บ้านรวมทั้งการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ใครเสียง PL อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าวันท่ารอบวงท่านผู้ฟังที่เคารพทุกฐานอัสลามุอะลัยกุมเพื่อนพ้องน้องผีผู้รวมชะตากรรมเสียงพี่ดังมาได้เวลาทางป้ามาจวนกันพี่เออน้องเออกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินทำหน้าที่แร่งเรื่องเพื่อนยุกลงนี้ซ่องคู่คนข้าวบ่าวฮู
1: ้และนายบ้านข้านข้าวนะครับ
0: ป้าข้าวเลย
1: ป้าข้าวเลย
0: นกเศร้าเดินวันเศร้านกเข้าเดินดินมาคุยมาเคลียร์พ่อบินไปนะบ้าน
1: พ่อบินมา1สัปดาห์แล้วครับทีนี้ครับพ่อบินไปเอาโน้เอานี่เอานั่นมาถึงครับสรุปกันให้ฟังนะครับสรุปกันให้ฟังมาล้าวกันให้ฟังในสไตล์ของเราเลยนะ
0: ใน
1: รูปแบบของเรานะ
0: อ
1: าจจะมีการขยายความเล้าความเล้าที่มาที่ไปความลั่งอันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่กลับมาติดตามฟังนะครับผมนายบ้านการข้าวและนายผู้เนี่ยนะตอนนี้ก็เดิมเป็นทีเรียกว่าแช่กันใช่ไหม
0: แช่แล้วก็เริ่มข้าวข้าวรูปข้าวร่อย
1: ข้าวรูปข้าวร่อย
0: ข้าวรูปข
1: ้
0: าวร
1: ่
0: อย
1: นะเอาว่าทุกวันเศร้านะครับนะทุกวันเศร้าจีเวลาป่านี้เขาทำด้วยกันเอาเวลาป่านี้สิ
0: บป่านี้ก็นางห้วนถม
1: ห้วนถมนางรอมวงห้วนถม
0: กินน้ำชาดื่มกาแฟ
1: ดื่มกาแฟเปิดวิทยุเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็ฟังกันทาง
0: โทรศัพท์หลับมีตัดย่างหลับตาข่าวส่วน
1: นะนกเข้าเดินดินนกเข้าสองตัวนะข่าวมาเล่งข่าวมาคุยกันเรื่องของทุกเรื่องเลยนะตั้งแต่บนควาไปจนถึงบนดิน
0: แต่ข้อเรานี่เป็นนกเข้าขู่รักไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าขู่รักต้องจริงหรือจริงสินะนี่นกเข้าขู่รักนี่นกเข้าพูดนะ
1: นกเข้านี่มีข้าวเหลืองนกเข้าเมื่อไม่ใช่มีข้าวเหลืองนกมีเหลืองนกเหมือนกันไ
0: อ้นกอ๋อเดี๋ยวเหลืองรอบต่อไปก็มีข้าวเหลืองปักพวกเราใช่ไหม
1: ปักพวกเรา
0: เอาวันนี้บอกก่อนว่าเป็นวันเศร้าที่5กันยายนพุทธศักราช2569พี่น้องครับวันนี้นี่ก็วันพระกับแรม8ค่ำเดือน9ปีมาเมีย
1: วันพระ
0: ธรรมสวรรณะวันนี้25นี่เอาเข้าจริงแล้วนี่ไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์สำคัญทางโบราณปกติ25นี้จะต้องเริ่มด้วยคือหน้าคำเดือน5เป็นวันที่มีความเข้มขลัง
1: มันต้องครบใช่ไหม

0: ต้องขอบต้องขึ้นเรียนกันเลยห้าคำต้องเดือนห้าไทย
1: ไม่ใช่แค่ว่าห้าวันจริง
0: นะใช่แต่ว่านี่ถือว่าเป็นซ่าคนนะแต่ว่าก็ถือรวมรวมปกติวันเสาร์ห้านี่เรียนห้าคำขึ้นห้าคำเดือนห้านี่ทางโบราณนี่เขาไม่ค่อยตำการมงคลในบ้านแต่วันนี้วันมงคลวันดีนะ
1: วันนี้
0: วันใหญ่นะมีงานช้างในสุราษฎร์นะวันนี
1: ้สุราษฎร์ธานีขับรถมาแต่เดียวติดป้ายถั่วเม็ด
0: อันน่ะไปได้แล้ว
1: ที่จอดรถ
0: โอ้ลานจอดรถที่ไปไหนกันแล้วล่ะจอดรถ
1: ไปงานมงคลสมรส
0: โอ้วันนี้วันดีจริง
1: เรื่องงานต้องมงคลสมรสนี่กล่าวว่าแม่น่าจะคิดถึงเรื่องของไอ้นี่มั่งนะที่พักเศรษฐกิจสุราษฎร์การค้าการค่ายอาหารการกินคือไม่ความมาคืนนี้คืนนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ฉลองมงคลสมรสเหรอข้องไข่เหรอ
1: คืองานฉลองมงคลสมรสลูกเบ้าลูกเบ้า
0: ท่าน
1: รองประธานบุตรสภา
0: คนที่หนึ่งท่านเกรียงไกรสีรักใช่ไหมครับลูกเบ้า
1: เ
0: ขีย
1: วไว้เกรียงไกรสีรัก
0: ลูกเบ้าเคลื่อนเลยเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้งานใหญ่งานใหญ่แต่งที่ไหนวะเนี่ย
1: เส้นทัน
0: โอ้โหฉันซี่เป็น
1: ติดป้ายเนี่ยนะครับที่จอดรถหมายความว่าที่จอดรถเนี่ยคุณจอดไม่ใช่จอดเส้นทันได้นะต้องไปจอดตรงนั้นตรงนี้ใดมงใดมนแล้วนี่แล้วก็จะมีรถรับส่งนะ
0: อ๋อจอดตรง
1: นั่นหมายถึงให้เห็นว่าชัดๆว่าวันนี้เนี่ย
0: วันดี
1: คนดีเนี่ยคนจะมาม าก
0: เนี่ยวันนี้จะมีคนขับเครื่องบินส่วนตัวมาไหม
1: เนี่ย
0: งานเนี่ย
1: ผมเนี่ยคิดขึ้นมาเลยคือจริงๆแล้วคนที่เขาขึ้นบินมาเนี่ยนะพี่นู่
0: อ๋อพี่นู่
1: พี่นู่ก็พี่เกลี้ยงเนี่ยแกก็สนิทกันนะ
0: เรียนก็เขารักกันมาก
1: เลยเรียนนักกันมากตอนที่พี่เกลี้ยงประสบอุบัติเหตุเลยนะ
0: ตอนนี้ก็ต้องกันนะ
1: มารับมาส่ง
0: แม่ทับกระดูกเล็ก
1: ว่ามาเยี่ยมมาได้นะมาตลอดครับแล้วก็มีพายเรือไปแจวเรือแจวเรือ
0: คนเล็กเปลี่ยนใกล้นี้
1: ท่อแจวเรือ
0: มาในอุโมงค์ไอ้ต้นจาก
1: แล้วก็โอ้มันสุดยอดไปภาคใต้ก็ไปด้วยกันนะครับคืออันนี้ทึ่งขาดว่าคือจริงๆเลยนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมีนัดกับอะไรพรรครวมรัฐบาล
0: ถ้าไปที่กินข้าวกินปลากันนะ
1: จะกินข้าวกินปลากันนะครับมีพรรครวมรัฐบาลเนี่ย
0: ก็ลงได้กินกันไหม
1: ก็ประกาศกันแล้วว่าจะรวมต่อเช้าได้ไปนั่งกินข้าวกันที่บ้านของนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านเลย
0: อ๋อเปิดบ้านกินข้าวกัน
1: พรีบางพรีที่นี่โคศกรัฐบาลบอกว่า
0: ครับ
1: เลขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องเลื่อนกันไปก่อนเพราะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญน่าจะ
0: ไม่บอก
1: เออสำคัญนี่ก็ไม่รู้นั่นคือเขาเลื่อนวันที่6คือต่อเช้าแต่ผมเนี่ยเขาขาดว่างานเนี่ยซึ่งเป็นงานมงคลสมรสใหญ่ของคนสุราษฎร์เนี่ยนะ
0: ครับงานใหญ่งาน
1: บิ๊กเนี่ยนะบิ๊กเลี้ยงเนี่ยนะ
0: บิ๊กเลี้ยงเค
1: ผมว่านายกรัฐมนตรีถึงขับเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยผมว่านายกรัฐมนตรีลงมาผมคิดแบบนี้เลยนะ
0: โดนนะคือสันนิท่านหรือว่าเป็นเพื่อ
1: ผมว่า99ทีเลยเอาวันนี้ก็แล้วก
0: ันขาดว่าน่าจะบันนันนะ
1: น่าจะบันนันเพราะตอนนี้ไม่รู้ใครรู้ว่านายกไปไหนถึงคิดว่าถ้ามาเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาในตอนค่ำเนี่ยแกต้องนอนที่ไหนที่แห่งที่จุฬาฯตอนนี
0: ้มันเป็นความลับบอกไม่ได้ความปลอดภัยผู้นำ
1: แกถึงบอกว่าพอนอนนี่คือว่าต่อเช้าวันที่6ใช่ไหมแกเลยแบบภารกิจสำคัญไม่รู้แกไปทำไหน
0: ต่อเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์เป็นว่าวันนี้นะครับพี่น้องในสุราษฎร์ช่วงว่างเย็นนี้รถกาจราจรน่าจะติดขัดนะ
1: ติดแน่นอน
0: เลี้ยงได้เลี้ยงนะ
1: ที่แน่ๆครับตอนนี้นะครับรถติดไม่ติดคือถนนชนเกษมนะครับตั้งแต่สี่แยกแซงเพชรไปนะฝั่งข้าข้างเมืองนะตั้งแต่สี่แยกแซงเพชรไปจนถึงนี่ถึงบางใหญ่เนี่ย
0: ก็ถับนั่นนะ
1: รัดยาง
0: อ๋อรัดยางไม
1: ่รถติดยืดยาวมาถึงแม่โคมาถึงแม่โครถติดยืดยาวครับพี่น้องท่านเลี้ยงได้เลี้ยงเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ผมมา
0: เลี้ยงได้เลี้ยง
1: เลี้ยงเลยครับรัดย่างอยู่ตอนนี้รัดย่างอย
0: ู่โอ้นี่เขาทำก้อนยังไงเดือนสิบเอ็ดไม
1: ่ฮะ
0: ไว้ต้นรับ
1: เดือนสิบเอ็ดรับเป็นพนันต้องเป็นพนันครับต
0: ้อง
1: เป
0: ็
1: นพ
0: นัน
1: ต้องแบบนั้นคือทยอยทำเพราะว่าต้องทำไปสักเดียวนี่ทำไปเล่นในกันยานี่ตุลานี่จะทึ่งอยู่แล้ว
0: นี่เดือนสิบรับตายายใช่ไหมส่งตายายรับตายายเดือนสิบเอ็ดนี่ที่ทึ่งแล้วเร็ว
1: เร็วมากแป๊บเดียวเองเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับดังนั้นสุราษฎร์ธานีวันนี้คิดว่าจะคึกคักในช่วงเย็นเย็นคือช่วงเย็นก็คงจะถนนสุขไส้มาร์กแล้วเอาจำนวนมาร์กแล้วกันไปที่เซ็นทรัลพลาซ่าการมงคลสมรสแต่หลังจากนั้นแล้วคิดว่าสถานบันเทิงสถานบริการ วันนี้วันพระนะ
0: วันพระไปได้
1: ไปได้
0: ไ
1: ง
0: วันพระเล็กวันพระเล็ก
1: ก็น่าจะคึกคักไปจนถึงต่อเช้าสถานที่ท่องเที่ยวนะตอนนี้อากาศก็ถือว่าดีใช่ไหมที่ในภู
0: อากาศดีมากครับอากาศดีมากครับวันนี้คิดว่าน่าจะโปร่งใสครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปวันนี้กับเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้ากับบ้านไทยเมืองไทยของเรานี่เขาบอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งตกหมากบริเวณภาคเหนือและก็ภาคอีสานเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคอีสานตอนบนข่าวสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้เพื่อนพ้องน้องผีซาทุชนคนรักยาทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานระวังอันตรายเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะที่ลัดเชิงเข้าแขทางน้ำไล่ผ่านและกับพื้นที่ลุ่มควรเรียกเรียงการเดินทางผ่านเส้นทางแก้ว่ามีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากน้ำรอระบายและกับพื้นที่ลุ่มต่ำนะสำหรับคลื่นลมทั้งอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีคลื่นขวาคะนองมากกว่า2เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีคลื่นขวาคะนองนะครับเอามาแลตามภูมิภาคกันมั่งพี่น้องครับภาคเหนือคลื่นขวาคะนองร้อยละ60คลื่นตกหนักบางแห้งอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อหยับเลยอีสานชับแล้วพยากรณ์ว่ามีคลื่นขวาคะนองร้อยละ70คลื่นตกหนักบางแห้งค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะครับลงมาที่ภาคกลางคลื่นขวาคะนองร้อยละ60คลื่นตกหนักบางแห้งเช่นเดียวกันกับเมืองน้ำเค็มภาคตะวันออกเนี่ยอากาศคล้ายๆบ้านเราคนไม้ก็มืดไม่มีเรียนมั่งมีงอมั่งมีดอกก็มั่ง
1: ตรงข้ามกันตรงข้าม
0: นี่ใช่ใจโคกคล้ายๆกันนะเม
1: ื
0: องน้ำเค็มนะพยากรณ์คลื่นขวาคะนองร้อยละ60คลื่นตกหนักบางแห้งนะครับในเลขคลื่นสูง 1-2 เมตรกระเป๋า3ซวยภาคใต้บ้านเรากับฝั่งอ่าวไทยอ่าวไทยกันเนี่ยส่วนสูตรตั้งแต่ชุมพรส
1: ุ
0: ราษฎร์นครปัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพยากรณ์ว่ามีคลื่นขวาคะนองร้อยละ40กับสำหรับวันนี้กระจายตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสพอควายหลังลงตามเชือกนวลๆตะกี้หน้าฟังนะอันในเลขคือสูงประมาณเมตรนึงครับกับไม่ลึงลังเท่าไรนะนี่ฟังอ่าวไทยฝากอันดามันพยากรณ์ว่ามีคลื่นขวาคะนองร้อยละ40บริเวณจังหวัดระนองพังงาสร้างและกสะตูลอันในเลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรกระบี่ลงไปกัน 1-2 เมตรครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และก็ปริมณฑลกรุงเทพนี่เป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกในบ้าน
1: ลองได้ไหม
0: ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลอง
1: สันนิวสันนะ
0: ใช่ผมเป็นพยากรณ์อากาศฝนฟ้าคะนองร้อยหกสิบครับฝนตกหนักบางแห้งนะครับหน้าออกประกาศ5กันยายนพุทธศักราช2569วันเสาร์นกเข้าเดินดินครับ
1: ครับผมมาย้ำกันอีกทีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะนะครับฝนจะมีบ้างนะครับที่ยังหวากันไปแล้ว30-40%เนี่ยจะตกในช่วงบ่ายนะครับเวลา13 นาฬิกาแล้วก็ไปถึงเวลาช่วงเย็นๆนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีฝนตกนะครับแต่ยังไรก็ตามนะครับในขณะเดียวกันขณะนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับนายผู้ท่านผู้ฟังครับนะแน่นอนว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเป็นจังหวัดหนึ่งที่เวลามันเกิดฝนตกอะไรแบบนี้นะมันก็จะต้องเตือนกันตลอดเวลานะครับ
0: เตือนได้บัดแล้ววันนี้
1: ก็มีการไปเตรียมพร้อมแล้วครับช่วงหน้าฝนนะครับในการรับมืออุทกภัยนะครับนายจุมพลวรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ประชุมเลย
0: ครับ
1: ติดตามสถานการณ์ในช่วงนี้ว่างนี้นะครับนายจักรพิษฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสงบสะโตเป็นหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ประชุมแล้วตั้งสู้เลยรับมืออุทกภัยคืนลมแรงนะน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับนะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะครับนะ นั่นก็คือการจนาเดชอำเภอเมืองอำเภอพระเส้งชัยยาเนี่ยในตรงนี้นะรวมไปถึงที่ก่อสมุยก่อพังงานด้วยนะก่อสมุยเนี่ยก็นำลงมาเกือบทุ่มไปเลยนะครับนะ
0: ลงปอกปั๊บลงเรื่อย
1: ๆนานแหละท่านผู้ว่าจุมพบนะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับเพราะว่านี่ต้องเตรียมพร้อมไม่ได้ครับนะเรื่องของเครื่องมือการสื่อสารเครื่องจักรกลนะยานพาหนะกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยให้พร้อมเลยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเตรียมกำลังพลเนี่ยนะในการรับมือเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการเข้าถึงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนย่างรถเร็วและทันทีกันผมไปเดินตอนเย็นๆที่สระกลางจังหวัดผมบอกพี่น้องเลยนะครับนะ
0: เดินออกกำลังกายว่าเดินน้ำพื้น
1: เดินออกกำลังกายแต่ว่าที่ถามที่ผมเห็นคือรถสีส้มเนี่ยของปอพ่อเนี่ย
0: ครับ
1: สตาร์ทสตาร์ทเอามาเลื่อนคือ
0: วอมวอม
1: วอมวอมวอมเลย
0: เตรียมความพร้อม
1: เตรียมความพร้อมครับตอนนี้คือเขาเอารถซีซ้อมมาจอดเรียงแล้วก
0: ็
1: หมายความว่าทับคือแล้วก็ชึ่งไปเลยนะ
0: สแตนบาย
1: สแตนบายนะรถคือทุกแบบเลยนะรถกู้ภัยกู้ชีพรถไฟส่องสว่างเลยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมจริงจริงนะ
0: พูดถึงบ้านเราตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงหน้าฝนก็ตามแต่ว่ายังไม่ใช่ย่ามมรสุมในบ้านตอนนี้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้มาจากอันดามันนะข้อเรานี่จ่าช่วงเนี่ยเดือนสิบไปแล้วนะ
1: ใช่ครับคือเนี่ยเป็นการเตือนนะช่วงนี้คือหมายความว่ากันยาสิงห้าเนี่ยให้เตรียมหยกข้องขึ้นอะไรแบบนี้นะอยู่ริมเชิงเข้าริมน้ำไหลเนี่ยนะไอ้หยกข้องจัดการไอ้เครื่องลุงห่มอะไรต่างๆคือยกอะไรต้อง
0: เช่นว่าพวกด่านเชียงเนียงเคยเมฆไก่ฟักลูกขี้พารถเครื่อง
1: บกนั่นเอาอาหารเอาห้องอาหารเตรียมไว้มั่งเพราะบางที่เนี่ยเพราะนายจะต้องสั่งวันติดต่อกันนะไปเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการเตือนคือมันจะไม่นักนะพอเสร็จแล้วเนี่ยจะยุดไปนะช่วงเช้าเนี่ยฝนจะหน่อยนะเราได้เลยจะตกบ้างแต่ว่าหน่อยแต่มันจะนักจริงๆเลยนะจากประสบการณ์ชีวิตมาใน60ปี
0: บ้านไร่น้ำท่วมไหมนะ
1: คือบ้านไร่น้ำท่ว
0: ม
1: คือพอช่วงที่ออกพรรษาแล้วนะดูนะช่วงกระทิ่น
0: ช่วงยามทิ้นนะ
1: ยามกระทิ่นเนี่ยอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะที่สุดประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคร
0: ับ ท่าที่ข่าวๆมาช่วงนั้นนะประมาณน
1: ั้นครับคือหลังจากออกพรรษาไปเนี่ยช่วงหนึ่งเดือนนั้นน่ะมันจะเป็นแบบเนี้ย
0: ก็ช่วงย่ำมรสุมคือเชิงเนื้อพอดีอยู่ว่า
1: ครับใช่ไหมครับคือน้ำเนี่ยช่วงนี้มันตกมาแรบแรงมันก็อุ้มไว้ในป่าอุ้มไว้ในดินดินก็ชุ่มๆๆๆเอ้าตุลาน้อยพอหลังจากนั้นมันเต็มทีแล้วนี่
0: แน่นแล้ว
1: มันอุ้มไว้นะจะมีป่าไม้นะ
0: ม
1: ันก็อุ้มไว้ที่รากไม้อุ้มไว้ที่ใบไม้ดินก็รุ่ยแล้วนะพอมานักอีกทีหนึ่งทีนี้ไง
0: พร่วม
1: พร่วมพร่วมต้นไม้นี่หมายความว่าถึงแม้ว่ามันจะรากเลยเนี่ยแต่มันนั่นมันก็ไม่ไหวแล้วข้างล่างมันเจอดินมันเจอน้ำไปใช่ไหมมันก็พร่วมเลยพร่วมเลย
0: ก็เรียกว่าพลวก
1: พลวกนะ
0: พลวก
1: ดังนั้นเนี่ยเรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศเนี่ยต้องติดตามใหญ่คิดกันใกล้ชิดพอเดี๋ยวนี้มันก็เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยพูดกันนะที่เนปาลที่เนปาล
0: เนปาลเป็นผู้มั่ง
1: ที่เนปาลเนี่ยปรากฏว่าผลนั้นต้อง
0: ขอไปดู
1: ว
0: ่
1: าหิมะละลายเนี่ยทำไมมันเร็วแล้วมันลงกว่านั้นเชื่อไหม
0: ครับ
1: เขาก็ไปสำรวจเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งเพย์เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากคนเนี่ยไปเดินขึ้นเข้าหิมาลัยเนี่ยหมาไปพักหมาไปมีทำนู่นทำนี่คืออากาศที่ให้ใจความร้อนของคนเนี่ยก็ทำให้หิมาละลาย
0: มันจะเข้าว่าเดียวก็มีทุ่น
1: ก็นี่จะบอกให้ว่าปัจจัยคือเมื่อความปัสสาวะเนี่ย
0: เออเยียวเยียว
1: มีความร้อนที่ออกมาจากคนเนี่ย
0: เออ
1: เนี่ยทำให้หิมาละลายนะ
0: โอ้ไม่ง่ายจริง
1: ครับ
0: ไม
1: ่นี่เป็นเรื่องปัจจัยที่ว่ามันจำนวนมากมาเนี่ยเออผมก็เออนะเออเนี่ยผมเคยไปสูงที่สูงที่สุดอันนั้นเคยไปนอนหรือเน่าที่สุดเนี่ยคือไปที่สูงที่สุดเนี่ยคือดอยอินทนนท์ใช่ไหม
0: ดอยอินดอยอิน
1: ดอยอินทนนท์แต่ภาคใต้เนี่ยเคยเดินไปสองวันกว่าจะถึง
0: ดอยเ
1: ข
0: า
1: เขาล่วงเนี่ย
0: เขาล่วงกับเขาไม่เดียวกันไหมเขาถึงเดียวกันไหมเขาไม
1: ่ใกล้ใกล้กัน
0: ฟัง
1: กันใกล้ใกล้กัน
0: เออถึงเดียวกันนะ
1: นั่นแหละแต่เขาล่วงในสูงที่สุดในภาคใต้นะครับ
0: อ
1: ันดับเก้าของประเทศนะ1835เมตรจะเวลาเดินสองวันขึ้นไปยุ่งมันเขาล่วง
0: ครับ
1: อาการเนี่ยเย็นตลอดปีก็คือยู่ที่8องศาหรือ
0: จะได้มีทะเลหมอก
1: ทะเลหมอกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะรถชายวิทยุเนี่ยพูดไปถึงฮัทใหญ่ได้นะ
0: น
1: ั่
0: นสู้กัน
1: เหรอซึ่งทีนี้พอนอนนี่นะบางคนนอนไม่ได้ต้นชายทุ่งผ้า
0: ท
1: ุ่งซิปเริ่มมาพันตามตัวมอเตอร์วันนี้นะซึ่งทีนี้นั่นแหละเราก็ น้ำยัดได้แหวกันแม่น้ำตาปี้นะ
0: ต้นน้ำต้นน้ำ
1: เราก็ต้องไปทำธุระน้ำนู่นน
0: ี่
1: เลยแต่มันผ่านไปแล้วเลยนี่นะ
0: ต้นน้ำไปมาแล้วปลายน้ำไปมาแล้วตอนนี้อยู่กลางน้ำ
1: อยู่กลางน้ำอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คง

0: จะต้องเป็นภาพร่วมว่านอกจากที่เราจะต้องอนุรักษ์รักษาก็ต้องมีการอะไรเขาเรียกว่าต้องทําให้เกิดความสมดุลด้วยการทําเรื่องของภูมิทัศน์นะการทําส่วนสาธารณะการทําแหล่งน้ําแก้มลิงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยต้องได้รับการออกแบบจากวิศวกร
1: ครับ
0: ภูมินิเวศนะครับ
1: ไม
0: ่ใช่ว่าจะทำแล้วจะทำรำทำทำไปคือถ้าไปปิดกั้นก็เกิดน้ำเสียถ้าไม่มีการหมุนเวียนโอ้หลายอย่างนะครับตอนนี้
1: ตอนนี้พูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตใช่ไหมครับเรื่องการปลูกต้นไม้นี่ถ้าว่าเราตัดแต่กับลูกทดแทนตัดแต่กับลูกทดแทนพูดถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยตอนนี
0: ้ก็ใช้ตอนนี้คือ
1: สำคัญ
0: ต้องอาศัยต้นไม้เลยนะแต่ก็เป็นห่วงคนกรุงเทพตอนนี้มี data center ไปตั้งแต่เมื่อเพิ่งมันหูเหลือง
1: โอ้ยอย่าลังค่าเลย data center
0: หูเหลืองใช่ไหม
1: โอ้พุ่งรู้ตอนนี้ตื่นเลยเออมาแต่ส่วนนะครับพวกเราสองคนนักเข้าเดินดินกับวันนี้มาพร้อมทอน้ำเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนต้องขอบพระคุณนะครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีโตโยต้านี่โชว์รูมเข้ามักนะมีไล่โชว์รูมมีไล่สาขาพื้นที่ทะเลก็มีพื้นที่เข้าก็มีพื้นที่รับก็มีสำนักงานใหญ่ก็อยู่ในลาดมันดอนในบ้าน
0: ครับ
1: นนทรีวิชัย
0: อ๋อ
1: ตัวโยต้าสุราธานีตัวข้ามทีราส้ม
0: อืม
1: ตัวนการ
0: นานๆๆอยู่
1: เปิดตลอดเวลาครับไปได้เลยนะบางทีก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวในห้างมั่งห้างนั้นห้างนู้นห้างนี้แต่ว่าบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีทั้งปี
0: ครับ
1: สำหรับโตโยต้าสุราธานีกับไฟค่ายกระสุน77277919
0: อืม
1: โตโยต้านะครับบริษัทพันทิพย์ทราเวล1970พี่น้องครับเรื่องของการขนส่งสาธารณะเรื่องการเดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต
0: ้
1: ถือว่าเป็นเจ้าเย้ยแล้วก็ดูแลกันมายาวนานสำหรับพันทิพย์ทราเวลโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรพี่ยอด
0: ครับพี่ยอด
1: มือคว้าพี่ยอดกับเบาปิ้น
0: นี่แหละ
1: คุณเย้ยคุณเย้ยคุณเย้ย
0: ตัวใหญ
1: ่เบาปิ้นพันทิพย์นะครับนี่เป็นนักบริหารจัดการขนส่งสาธารณะครับพันทิพย์นี่จะชาวมินิบัสจะชาวรถตู้ชาวรถบัสไรประสานได้เลยกับที่061172751พี่น้องครับเอารถยนต์เคยซ่อมไหมในบ้าน
0: เคย
1: เชี่ยวเคยชนเคยไปร่วมในประเทศได
0: ้นี่ติดสนใจอยู่สนใจอูนี่อยู่น
1: ี่ไปได้เลยตรงนี
0: ้ไม
1: ่ต้องสนใจอย่างเดียวงานก็ชัดเจน
0: ครับ
1: ที
0: ่
1: ชอบคนละกันครับเส้น
0: เส้นแล้วเยอะ
1: เส้นแล้ว
0: ก็ยอด
1: ชอบกุลการกุดำคุณเจดีครับ
0: ธรร
1: มริคุณพันนารายคุณภาพคู่คุณธรรม
0: แน่สำคัญเลยสำคัญ
1: มีคุณภาพแต่คุณธรรมไม่มีกับเรา
0: คุณธรรมต้องเข้าใจด้วยนะ
1: ต้องเข้าใจต้องมีธรรมาภิบาลกับไม่ทำซ่อมแบบโลกก็มาถึงลูกค้าชายแล้วมีปัญหานู่นนี่นั่น
0: ประทับใจเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: ประทับใจตั้งแต่ข้าวไปเลยใช่ไหม
1: การต้อนรับอย่างดีครับผู้มาตรฐานเครื่องมือทันสมัยกับช่อคนละกันคุณภาพคู่คุณธรรมครับจะซ่อมรถประกันไม่มีประกันซ่อมได้หมดครับที่0841928956โกดัมนองเมกคุณพันนารายครับอาหารการกินก็คิดถึงลงคนชิวแล้วแหละในบ้าน
0: คิดถึงอยู่คิดถึง
1: อยู่เย็นๆแดดลมแผ่วแล้วบายอกบายใจไปกันทีลงคนชิวณบางใบไม้ครับอยู่คนนึงปั๊มน้ำมันปตท.
0: ครับ
1: พอข้ามฟังกอลำพูแย
0: ่แล่ไปเลย
1: วิ่งไปตะกี้เดี๋ยวไม่ต้องเลยมากับวิ่งไปน้อยประมาณสักราว200เมตรได้อยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงปั๊
0: ม
1: ลงคนชิวเปิดตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำรองจองโต๊ะ0815405333
0: ครับ
1: 0815405333ว่าคำมีฟกซองชิวชิวฟังเพลงบายบายเพื่อชีวิตกันมั่งเพลงอยู่90
0: ครับ
1: แล้วก็อาหารการกินนี่คือกุ๊กฟรีมือดีครับหนังบายใจพึ๊ดลงคนชิว0815405333
0: ครับผมแต่ถ้าเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นการช่วยเลือกกันเองในรูปแบบของสากลเนี่ยนะ
1: สากลคือรวมก้อนคือมือ
0: นั่นเราก็ต้องคิดถึงสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีสำหรับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอเมืองและก็ที่ใกล้เคียงนะครับนะคือตอนนี้พยายามทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องของสากลว่าสากลคืออะไรสากลนี่คือการรวมพลังของคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อช่วยเลือกซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ดำเนินการแบบประชาธิปไตยนะหนึ่งคนหนึ่งเสียงไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของกำไรสูงสุดนะครับแต่เน้นในเรื่องของให้สมาชิกทุกคนอยู่ดีกินดีมีสุขแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกัน
1: กินอิ่มนอนอุ่น
0: เพิ่มอำนาจต่อรองมีเรียกว่าเป็นกรอบป้องกันเรื่องของการเงินการกระจายรายได
1: ้
0: นะเราค่ายเราซื้อเราก
1: ิน
0: แน่กันเองกันไปเนี่ยนะครับนะสร้างเศรษฐกิจรักท่านให้มันคง นี่คือสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีที่เอามาทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรรายไม่หรือคนที่กำลังจะเกษียณอายุ
1: กำลังจะเกษียณครบสัญญาจ้าง
0: ส่วนใหญ่คนเนี่ยพอ

0: คร่าวๆมาเป็นสมาชิกกับเราสร้างองค์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีอันนี้เราบอกได้เลยว่ามันคงนะครับนั่นในรูปแบบของสร้างองค์การดำเนินการโดยพี่กัญญารัตน์เทพเหลือนพี่ธวัชชัยเทพเหลือน
1: พี่ไข่พี่ไข่พี่ไข่พี่ไข
0: ่อ๋อล่ะลุงอุดมผมไม่ใช่รู้ชื่อใช่ไหม
1: ผมอย่าพี่ไข
0: ่เอานั่นน่ะ
1: นั่นพี่น้องผมนะ
0: โอ้มานะกันนิดเนี่ยนะก็ลุงอุดมใครลุงอุดมผมประเสริฐนะครับ
1: คุ
0: ณนี่คือเมื่อวันที่3กันยายนที่มานานะ
1: ทําเรื่องกันบ้าง
0: พี่กัญญารัตน์เทพเหลือนนี่แกไปที่กรุงเทพอ่ะ
1: ไปบางกอกไปทําเรื่อง
0: อ่ะไปบางกอกไปประชุมหนูประชุมเรื่องของการขับเคลื่อนสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่ทำหน้าที่กระจายสินค้าสหกรณ์ยกระดับนะให้ผู้บริการครบวงจรไปประชุมกันที่กรุงเทพหลายวันก็ขึ้นไปบนเวทีก็ไปพูดด้วยพี่กัญญารัตน์เน
1: ี่
0: ย
1: ขึ้นเวทีกันเหรอ
0: ก็ถือว่าเป็นก็เป็นสันติบาลสหกรณ์ของทุกรัฐเป็นประธานนะคือสันติบาลสหกรณ์คือร่วมทั้งหมดเนี่ยเป็นประธานด้วยนะดังนั้นเรื่องของการกระจายสินค้าการแก้ไขปัญหาผลผลิตหล่นตลาดนะครับธุรกิจของสหกรณ์เนี่ยเราจงเอามาพูดคุยเอามาหมัก
1: สุราษฎร์พูดถึงก็เป็นต้นแบบนะ
0: สุราษฎร์นี่เป็นต้น
1: แบบนะสำเร็จนะ
0: ก็แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนไม่ใช่แต่ละวันแต่ละปีเนี่ยจะมีคนมาดูงาน
1: ดูงาน
0: การเทศเมืองเนี่ยที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ไหนบ้างเนี่ยมา
1: แสดงว่าสำเร็จ
0: สำเร็จครับ
1: ทำได้แล้ว
0: คืออันนี้นะครับเราก็บอกกับพี่น้องว่าเราทำด้วยความมั่นคงมั่นใจจริงๆในรูปแบบสากลนี่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างหญิงสินค้าที่เรานำมากระจายช่วยเลือกกันเนี่ยนะครับคือข้าวสั้น
1: ข้าวสั้น
0: จากสากลการเกษตรเกษตรวิไส้รอยเอ็ดเป็น
1: พื้นที่ทุ่งกุลาไหม
0: ทุ่งกุลา5จังหวัดรวมกันเราไปซี่ที่ข้าวสารเนี่ยซี่ในโรงข้าวสารนั้นเยอะเยโตโมรัน
1: แสดงว่าถ้าไปซื้อถือว่าได้ช่วยเลือกเกษตรกรเป็น
0: แน่นอนแน่นอนนะครับเป็นสมาชิกของเราเนี่ยมีทั้งสมาชิกสามัญแล้วก็สมาชิกสมทบ
1: ซึ่งผมไปซื้อนี่ต้องบอกชื่อผมหรือว่าบอกเต็มหรือบอกเรื่อง
0: ถ้าไม่เป็นสมาชิกก็บอกชื่อผมนะ
1: โอ้บอกชื่อซึ่งมีคะแนนให
0: ้ก็ถ้าบอกชื่อเสร็จมีคะแนนให้ผมเนี่ยคือสมาชิกเนี่ยจะต้องซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะปีนึง 15,000
1: รวมทั้งหมด
0: รวมทั้งหมดครับปุ๋งครับปุ๋ยเลยเนี่ยนะ 15,000 ทีนี้
1: ผมเมื่อเดียวเราเมื่อหน้าเราได้มัดแล้ว
0: 15,000 เราก็จะเป็นสมาชิกชั้น1เพราะสมาชิกชั้น1ก็จะมีเงินเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการจัดชั้นสมาชิกนะครับนะไอ้นี่การดำเนินงานอย่างเนี้ยพี่ธวัชชัยเทพเหลือนผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยนะ
1: ท่
0: านก็ได้พี่กัญญารัตน์ไปกรุงเทพผู้ช่วยก็มาต้อนรับเจ้าหน้าที่สร้างคอนดอนพิบูลจำกัดมาทึกษาถึงงานในส่วนกระจายสินค้านี่แหละเรื่องของลักของการกระจายสินค้าการเชื่อมโยงสินค้าเราเอาข้องของเรามาม้วงลำไยซ่อมมาหน้าเขาสั้นมาไข

0: ในส่วนกระจายสินค้านี่แหละเรื่องของลักของการกระจายสินค้าการเชื่อมโยงสินค้าเราเอาข้องของเรามามาม้วงลำไย
1: ครับ
0: ซ่อมมาหน้าเขาสั้นมาใกล้กับพี่น้องสุราษฎร์ในคณะเดียวกันเขาต้องการอะไรจากเราไหมงอโรงเรียนสตอ
1: ก็บ้านเรากับปลูกตามบ้านส่วนผัวเท่าใช่ไหมถ่ายถ่ายส่วนสักช่องตอนหน้าส่วนตอนต่อเข้ามั่งเลยมั่ง
0: จริงๆมันมดไปเลยนะผมมัน
1: เนี่ยทำเป็นส่วนจริงนะทำได้นะ
0: ครับไม่พอสตอเนี่ย
1: เ
0: ออตอนี่ไม่พอจริงๆนะ
1: ผมยอมตอเลยว่าโดยผัวตอดองยอมเลย
0: อย่านะ
1: ไม่ชด
0: ตอดองนะเดี๋ยวไปกี่รัดใช่ไหมเดี๋ยวไปกี่รัด
1: ม
0: ีตอดอง
1: มีเนี่ยลุงชาปลารักเตี้ยมไปเนี่ยจะตอดอง
0: นะเอาละครับสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับท่านแวะเวียนไปสักครั้งนะครับไปพูดคุยนะครับหรือว่าโทรไปคุยกันก็ได้นะครับ077-272-461กับ077-272-461ติดตามจากเพจของผมจากเฟซบุ๊กอะไรก็ได้นะครับนะครับผมครับ
1: เฮ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครม.สั้นจนที่จังหวัดสงขลานี่ได้ติดตามได้มั่งไหมเนี่ยมั้ง
0: ก็ติดตามเรื่องที่สำคัญสำคัญนี่ก็มีหลายๆเรื่อง
1: ก็ร้องเพลงกันแล้วก็ศิลปิน
0: คือท่านนายกเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้นะครับท่านนายกไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องดนตรีให้ฐานนะให้ฐานแล้วท่านก็เล่นได้ทุกอันจริงจริงนะ
1: โอ้ผู้ตั้งเก่งนะมีความศิลปินนะ
0: มันก็ดีใครมาสิงคโปร์ใช่ไหมนายกสิงคโปร
1: ์ครับ
0: เอากีตาร์มาเลย
1: เล
0: ็ดอีบีอะไรเนี่ย
1: เปียโนเลยก็เป็น
0: แกก็ร้องเพลงเป็น
1: คุยก็ได้นะ
0: เป็นมดครับ
1: ระนาดก็ได้นะ
0: เป็นมดครับ
1: โอ้
0: ทีนี้ถ้าไปได้แกต้องร้องเพลงร้องเพลงก็เป็นภาพที่ชื่นมื่นนะครับนะ
1: แต
0: ่เรื่องที่เราติดตามดูเนี่ยครม.เนี่ยครับมีสองสามเรื่องนะครับเรื่องที่คนให้ความสนใจก็คือเรื่องของรถไฟรางคูประหยัดซ่อง
1: สายใต้ไหม
0: สายใต
1: ้เออสายใต้รถไฟ
0: เขาบอกลงมาจากนู่นเลยใช่ไหมปานบุรีใช่ไหมมันจะประจุ
1: ไม่เริ่มจากนู่นเลยขับรถไฟสายใต้ก็เริ่มจากกรุงเทพอภิวัตครับ
0: เออกรุงเทพเลย
1: ตอนทางอยู่ตรงศูนย์กลางเลยกรุงเทพอภิวัตสถานีกลางแล้วก็ไหลจะขึ้นเนื้อกับว่าไปสายหนึ่งอีสานหนึ่งว่าไปสายตะวันออกว่าไปสายหนึ่งข้อเรานี่ลงมาทางใต้ตอนนี้ถึงชุมพรแล้ว
0: อ๋อตอนนี้ทำอยู่แล้ว
1: ถึงชุมพรแล้วครับเซ็ตเลยครับรถเปิดการวิ่งเรียบร้อยเป็นทางคูทางคูคือไม่ต้องรอ
0: ครับนี่นั่นคือระยะที่ทำมาแล้ว
1: ใช่ถึงชุมพรแล้วตอนนี
0: ้ถึง
1: จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตถึงชุมพร
0: แล้วจริงๆผมก็นั่งมาแล้วนะ
1: นั่งมือรื้อละ
0: เมื่อปีที่แล้วผมก็ลองนั่งในรถไฟเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ผมบอกได้เลยนะครับท่านผู้ฟังถ้าไม่เคยได้หนังรถไฟหรือไม่ได้หนังนั้นแนะนำให้หนังนะครับรถไฟรางคูนะจากกรุงเทพอภิวัตมาข้างทางเนี่ยสถานีรถไฟช่วยท
1: ั้
0: ง
1: ช่วยช่วย
0: ช่วยเลยนะครับช่วยทั้งหมดคือ
1: ไปกลางวันนะ
0: ครับ
1: กลางวันได้เลยวิว
0: ช่วยช่วยช่วยทั้งหมดเลยตอนนี้ทำช่วยหมดเลยนะครับเป็นสีแดงสีแดงสีเหลืองเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยช่วยหมดเลยนะครับนะ
1: หรือจะพอชูโง่ยินในบ้าน
0: ครับ
1: มีทะเลเลยเรียบเลยวิ่งเรียบชายเลยเลย
0: แต่นี่เป็นระยะที่ซ่องในงบประมาณเท่าไรนะครับ
1: ภาคใต้ทั้งหมดรอบนี้ก็แส้น 6,798 ล้านในบ้าน
0: ก็ต่อไปใช่ไหมต่อ
1: ก็มันเป็นซ้ำช่วงเลยจากชุมพรมาสุราษฎร์ช่วงนึงสุราษฎร์ไปชุมทางฮัทไยช่วงนึงแล้วก็ฮัทไยไปปาดังเบซ่า
0: ปาดังเบซ่าก็คิดว่าจะเริ่มในปีงบประมาณ 2,570 ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไอ้ส่วนนี้70นี่เขาบอกว่าจากชุมทางฮัทไยเนี่ยจะเซ็ตปี74
1: สุราษฎร์ฮัทไยใช่ไหมครับชุมพรสุราษฎร์ก่อนชดเล็กก่อน
0: อันนี้คือเข้าไปทำข้างหลังก่อนเลยนี่เขาบอกว่าเนี่ยฮัทไยประดังเบซ่าเซตปี74แต่ว่าชุมพรสุราษฎร์เนี่ย75
1: ใช
0: ่แล้วก็สุราษฎร์ฮัทไย76
1: มันก็คลอกๆกันทางคลอกๆเพราะว่าบริษัทที่มารับเมานี้อาจจะไม่ใช่บริษัทเดียวรับงานก็รับเคยรับช่วงไหนก็รับกันไปตรงนี้เศรษฐกิจมันก็น่าจะดีขึ้นในหลายบ้านรถไฟต้องใช้หินต้องใช้คนงานต้องมี
0: ก็แน่นอนนี่แน่นอน
1: เทคโนโลยีต้องมา
0: ไอ้นี่เรื่องของการก่อสร้างของบริษัทที่จะไปจ้างงานสื่อข้องเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีความของตัวในการเดินรถนะครับรถปัญหาเลี้ยงรถที่มันต้องคอยนานๆเนี่ยนะ
1: แล้วก็เดินคอยเวลาไม่ได้ไหนบ้านถึงกระชังไม่ถึงกระชัง
0: มันต้องรอรถไฟที่มันต้องรอนะเวลากระทบไปเรื่อยเนี่ยนะครับนะที่สำคัญเรื่องของการขนส่งสินค้าโลจิสติกเนี่ยนะแล้วก
1: ็ดีจัง
0: ห
1: วัดเราบอกรางเตียงประหยัด
0: นะแล้วก็การทำโครงข่ายรางในพุ่มจริงๆนะถ้าพุ่มเป็นครม.เนี่ยหรือว่าพุ่มเป็นคน
1: ทำพื้นทำพื
0: ้นแต่พุ่มนั่นนะพุ่มจะเสนอนะครับ
1: เรื่องไร
0: เสนอในรายการก็ได้เพื่อที่หลักการเมืองเราไปฟังกัน
1: ก็ควังขลุ่ยแต่เราก็ฟังหน้าวัดดีวะให้เขามั่งฟังแบบอาจจะไม่ใช
0: ่เรื่องของรถไฟเนี่ย

0: นะครับผมก็แล้วสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยรถไฟมันมาจอดที่ท่าข้ามบุญพินเนี่ยนานแล้วนะ
1: สองท่าเลยท่าข้ามท่านอนเลย
0: นั่นแหละนั่นคือเขาพยายามจะต่อไปสู่อันดามันไงท่านอนในตอนนี้ก็ยังเป็นเส้นทางรถไฟอยู่นะ
1: ใช่
0: นะครับไปยุติท่านอนกี่รัตตอนนั้นทำรถไฟนี่เพื่อจะคนส่งไม้
1: มาเขียม
0: แต่ว่ามีรถให้คนมาด้วยเนี่ยเผื่อนพุ่มสมัยก่อนเนี่ยมาเรียนเนี่ยเด็กจังหวัดเนี่ยนะตรงต้นแต่เช้าจะขี่เลย
1: นะโมทานอน
0: ขึ้นรถไฟโบกนะเสร็จแล้วมาลงท่าข้ามนั่งรถแดงมานะนั่งรถบัสแดงนั่งรถแดงแดงมาลงที่เนี่ยมาก่อนเป็นสารลักเมืองตรงนี้นะถึงต่อมา
1: พันหนังสารกลางเขาจะ
0: หนังตุ๊กตุ๊กใครมาแล้วนะ
1: โอ้ย
0: ถ
1: อดนะ
0: ถึงข้าข้ามกับพันนันหลานข้าตุ๊กตุ๊กไปลงตรงนั้นรถแดงไปถึงกับต่อไปนี่คือตรงนั้น
1: ก็พยายามนะ
0: พยายามทีนี้นะครับมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับรถไฟเนี่ยนะครับนะก็พยายามทำเหลืองของโลจิสติกคือส่งสินค้ายู่ที่ถุงโพน
1: ถุงโพน
0: เอาไปครับนะมัน
1: เป็นชุมทางไหม
0: เป็นชุมทางในการขนส่งสินค้าคือมากว่ารถถึงคนเกี่ยวสินค้าไปจอดตรงนั้นตอนนั้นไม่จำเป็นรังเดียวใช่ไหมตอนนั้นโครงการรังปุ๊บแต่มีคนเสนอนะครับแล้วก็
1: เสนอว่า
0: คนเสนอที่พูดคุยว่าจริงๆแล้วจุดที่สำคัญเนี่ยน่าจะทำต่อเนี่ยนี่เอ่ยชื่อที่นะพี่ปัญญาแสงสุริยานันท์
1: อ๋อลุงปัญญาลุงปัญญา
0: ลุงปัญญาเนี่ยก็คุยกันนะครับเรียกว่าเออแบบในเลี้ยผมนะว่าคุณดูดิว่าไอ้เรื่องมันจะทำอะไรตรงที่ควรที่จะพัฒนามากที่สุดคือรอยต่ออำเภอบ้านนาเดิมเซาเทิร์นนั่นเซาเทิร์นต้องเป็นทางขนาดใหญ่หมาขนาดนี้นะมีถนนสองฝ่ายแต่ตรงกลางเว้นไว้เพื่อจะทำรถไฟใช่ไหมตรงนั้นปั๊บสามารถจะว่ากระจายเลยมาว่ามารถไฟนะ
1: ครับ
0: เป็นฮับใหญ่นะ
1: ครับ
0: รถไปทั้งจอตรงนั้นเป็นสถานีแห่งใหม่เลย
1: ครับ
0: ที่เขามีชุมนุมประท้วงตรงนั้นนะเขาประท้วงนะ
1: ร้านนั้นร้านน
0: ั้
1: น
0: ร้านนั้นที่มันลอยต้อนึกออกไหมที่มันเป็น
1: ร้านประท้วงเล่นบิด
0: ว่าตัดอย่างที่ตัดกันนะต้องทำคนนัดใหญ่รถไฟก็ไปถึงตรงนั้นก็ใกล้เคียงกันแน่นไหม
1: ครับ
0: รถไฟตรงบ้านตรงนั้นเข้าพลูงั้นนะ
1: เข้าพลู
0: ไปทำตรงนั้นต่อมาจากรถไฟขึ้นมาตรงนี้คุณจะไปอันดามันก็ได้คุณจะไปกอสมุยก็บางงานมาทั้งฟังอ่าวไทยก็ได้คุณจะไปสนามบินก็ไม่ไกลจากสนามบ
1: ิน เชื่อมโยงกันหมด
0: เ
1: ลยนะ
0: เชื่อมโยงหมดครับจุดตรงนั้นนึกภาพไม่ออกครับ
1: เ
0: นี่ยถ้าพัฒนาบริเวณตรงนั้นได้นะครับจะเป็นจุดพัฒนาแห่งไม่ของสุราษฎร์ธานีเลย
1: พูดถึงน่าเสียดายเนี่ยนุ่นสองท่านเนี่ยสุราษฎร์กระบี่เนี่ยระยะทางร้อยกว่ากิโลตรงเนี้ยปัจจุบันล่าสุดที่ผมไปเนี่ยตรงหลงกลางหลงกลางนี่เป็นร้อยสองร้อยเมตรกว้างตอนนี้เขาลมปั๊ม
0: อ
1: ารมณ์ปั๊มแล้วก็ปรับภูมิทัศน์นู่นนี่นั่นแต่ว่าลมคือลมไปเชื่อๆพอดีมันปานี่พอมีปั๊มปั๊บก็ถึงมันเป็นพ่นอาซินพอมีอาซินคนไปข้าไปเก็บข้าไปเกี่ยวก็ไปมีปัญหากับทางรัฐละตัดสินใจลมที่จริงตรงนั้นนะโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นการวางท่อน้ำมันระบบขนส่งทางล่างคือ
0: ข้างล่าง
1: ไฟข้างล่างคือเขาเตรียมไว
0: ้
1: ก็เลยเขาคิดว่าทำไมต้องมาสร้างเลนบิดแล้ว
0: ก็นั่นนี
1: ่ก็นั่นนี
0: ่ก็นี่ก็บอกว่าเสนอถึงว่าถ้าตรงนั้นมันทำอยู่
1: แล้วที่ไม่ต้องวินเล
0: ยถึงไปทำไอเซ็นเตอร์ไม้เนี่ยเซ็นเตอร์ไม้ที่มันเชื่อมโยงทางรถไฟเครื่องบินที่มันอยู่ไม่ไกลกันเนี่
1: ย
0: คือถ้าเราลงรถไฟตรงนั้นปั๊บนะสมมติเราลงที่ท่านี้ที่มันจุดตัดนั้นใหญ่นะแล้วเราก็จะมาเครื่องบินก็ง่ายเราลงจากเครื่องบินเราก็ต่อรถไปตรงหนึ่งนี่ก็ต่อไปอันดามันต่อไปอ่าวไทยเราไม่ต้องผ่านเมืองเลย
1: คือสุราษฎร์บ้านเราในบ้านครับก็เลยเป็นไมซิตี
0: ้
1: ไมซิตี้นี่เมือง
0: ของ
1: การคมนาคมเมืองคนส่งสมัยผู้ว่าวิชวุฒิผู้ว่าสัมโพทองนะแกนี่จะมีการเป็นไมซิตี้เรามีทั้งสนามบินมีทั้งทางน้ำคือเรือ นะมีเรือเป็นเทปตอนนี้รู้ไหม
0: ครับ
1: ทั้งทางอากาศเครื่องบินทางน้ำคือเรือทางบกคือรถไฟและรถยนต
0: ์
1: สุราษฎร์ในการคมนาคมนี้คือแบบสุดยอด
0: มันมีมดครับเพียงแต่เราทำเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันได้นะครับนะคือเป็นทางเลือกสมมติว่านี่ตรงนี
1: ้
0: ถ้าเขาจะไปดอนซักไปขอสมุยต่อไปได้ถ้าตรงนั้นเขาจะเข้าเมืองมาพักในเมืองได้หรือเขาจะเหลือจากสนามบินบางนี้คือเราต้องทำให้มันแบบกระจาย
1: เชื่อมโยงม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นแมงม
0: ุ
1: ม
0: เลยเป็นแมงมุมเคยตามวัตถุประสงค์ที่ผู้เดินทางจะเดินทางไปนี่นะครับเป็นสิ่งที่ครม.น่าจะคิดต่อเนื่องว่าคนไหนครม.ก็น่าลองไปคิดเลยนะครับนะ
1: ลุงปัญญานี่แค่เป็นปลัด
0: แกหนักออกแบบแล้วแกมองจากข้างบนมาเลยเราของแกเนี่ยแกมองจากข้างบนเนี่ยเหมือนกับไอ้ทีไอ้เนี่ยสี่แยก
1: ตาก
0: บเนี่ยก็มองมาจากข้างบนว่าคนจะต้องทำเป็นอุโมงข้างบนเป็นอนุสาวรีย์ออกแบบมาเลยแกสถาปัตย์อ่ะ
1: สถาปัตย์
0: เป็
1: นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับแล้วก็วิธีคิดเนี่ยคนจะคิดเหมือนเผื่อนไม่รวย
0: นั่นนะ

0: ลุงปัญญาคิดไม่เหมือนใคร
1: คือถ้าพูดถึงถนนบายพาดเนี่ยก็เป็นโรงแรมแห้งแล้งที่มาทำจนคึกคักจนถึงวันนี้นะครับนะ
0: ร้อยเกาะ
1: แล้วก็คนมาสุราก็ต้องพักตีลอยคอแล้วก็ทำให้ถนนสายนี้มันคึกคักขึ้นมานะครับนะดังนั้นนะครับเรื่องของไอ้แยกตาโขบอะไรเนี่ยก็น่าจะคิดกันนะ
0: จะพูดถึงรถติดหน่อยการจราจรรถมันเยอะนะ
1: ไม่ต้องห่วง
0: ทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรลุงปัญญาแกบอกว่าหนึ่งก็คืออุโมงค์อุโมงค์ปั๊บเนี่ยมันทำให้ไข่ใจมันสูงแล้วก็มีคลองผากุ๊บมันลำบากในการสร้างการทำก็คิดเรื่องการทำวงเวียนมั่งเลยมั่งพูดถึงคนก็เดือดร้อนนะเรื่องการจราจรตอนนี้นะเห็นแยกตรงไอ้บางกุ้งไหมแยกบางเย็นไหมเดือดก้อนโอ้ยถ้าติดในรถแต่จังว่าตาคาซึกบุกปวดนักปวดเบานี่จบเลยแต่พอมีสะพานนี้ไหม
1: ครับก็ลงไปเลย
0: แต่มันก็เสียสิ่งเหลืองในพื้นที่เศรษฐีข้างหลัง
1: ก็บ้านที่อยู่ข้างๆนั่นก
0: ็ผ่านนิดอาคาร
1: จบ
0: จบเอวัง
1: เอวัง
0: เอวังเลยก็ต้องดูนะครับน่าจะว่าลงใต้ดินในกระดีนะผมถึงทำเป็นอุโมงค์เลยเมื่อผูกเก็ตนะ
1: เขาก็ทำกันเยอะอะไรนะ
0: เชียงใหม่ก็เป็นอุโมงค์
1: เขาก็ทำกันเยอะในกรุงเทพก็เป็นอุโมงค์อะไรแห้ง
0: พื้นที่ขบุนก็ไม่เสีย
1: ครับ
0: บุญราคาของดินก็ไม่หลดใช่ไหมฮะหวากันไป
1: ก็รีบคิดนะครับเพราะว่าย้ายรถมันเพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
0: ตอนนี้ก็มีข่าวว่าถาข้ามใช่ไหมไปถานอนไปออกถานุน
1: เ
0: มืองสร้างถารถไฟที่รถไฟนี่มีเวลาทั้งไม่ทั้งไรหรอใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่รถไฟที่รถไฟที่รถไฟ
1: ของการเหมือนมอดแล้วโซกระโดงอะไรกันเนี่ยคือการมันคือสมัยก่อนรถไฟเนี่ยมันเป็นการคมนาคมที่สร้างมาจะขนส่งคนได้มากที่สุดแล้วก็ขนส่งสินค้าได้ง่ายแล้วก
0: ็
1: มันไม่รบกวนชาวบ้านมันก็มีทางของมันไปนะครับในกรุงเทพเมื่อก่อนเขาก็มีรถรางเป็นรถรางนะครับนะไม่ต้องชนอะไรก็เป็นอยู่ในทางของเราตัวเองนะ
0: นี่ถ้าเราเขาให้เป็นกรรมธิการคมนาคมได้ผมทุกท่านเรื่องความผิดได้นะ
1: เขาต้องไปเชื่อมโยงกับใครคนใดคนหนึ่ง
0: เขาต้องมีพวกอ่ะ
1: นั่นแหละสำคัญที่ส
0: ุ
1: ดนั่นสำคัญ
0: ถ้าปัญหานักเรา มีแต่นกเขา ขอบคุณนะครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับทุกโชว์รูมทุกสาขาพร้อมบริการฐานผู้ฟังนะครับไปบอกว่าฟังจากนกเขานกเดินดินนายผู้นายบ้านนี่พิเศษครับกาแฟได้กินน้ำได้กินของแท้มากมายครับ0772779 19โตโยต้าสุราษฎร์ธานีบริษัทพันธิพราเวลนะครับเรื่องการขนส่งบริษัทสาธารณะเรื่องของรถตู้รถมินิบัสรถบัสต่างๆนานาพันธิพราเวลนะครับโดยคุณยอดนะครับเอกสิทธิ์กันนกวิจิตและก็มือคว้าข้อคุณยอดพี่ยอดก็คือปิ่นพันธิพอวิรุชูมีนะครับพันธิพ0611722751ช็อกโกแลตการกับคุณภาพคู่คุณธรรม0841928956ครับมีประกันภัยไม่มีประกันภัยซ้อมเพและก็ตรงต่อเวลามาตรฐานคุณภาพสุดยอดกับช่อคนละการก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปริ้งกับโกดำลูกบ้าวน้องเมกนะครับลงคนชิวก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ลงคนชิวร่มรื่นสบายเป็นกันเองอาหารคุณภาพดีสดสะอาดราคาไม่แพงดนตรีหัวขำมีทุกคืนที่ลงคนชิว0815405333
1: นะก็ฟังกันตรงอันนะครับนะต่อจากนายบ้านแต่ต่ออย่างได้พูดนะครับก็คือสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีบริการนะครับในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคและที่สำคัญทุกชาววันอังคารเนี่ยที่ส่งกระจายสินค้าที่ไหนบ้างนะครับ
0: ยังร้านนัดก
1: ันร้านนัดครับร้านนัดสินค้านะครับทุกชาววันอังคารนะครับนะไปซื้อไปห้าไปเก็บกันไว้ในรอบสัปดาห์นะครับตอนเช้าๆนะครับนะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้แนะนำให้ไปใช้นะไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็
0: บัตรสวัสดิการ
1: เดือนสุดท้ายไม่รู้จะต่อมาไหมนี
0: ่ผมว่างบที่กู้มาไม่เป็นไปได้เพราะว่าคนเรียกร้องให้ต่อกันมากนะ
1: น
0: ในบ้านคิดเล่ว่าถ้าเรามีไทยช่วยไทยในบ้านสมมติสักสามคนพอทุนไปมากค่าน้ำตาลค่าน้ำปลาค่าขนมค่าข้าวค่าอาหารอีสาน
1: ค่านู่นนี่ก็ถือโอกาสที่ของนี้มันแพงๆราคาสูงๆก็มาได้กินหน่อยตอนนี้เข้าใจไหมว่าได้บาท
0: เอาไอ้องุ่นไซมัด
1: อะ
0: อังุ่นไซมัดถือว่าเขาบอกเมื่อก่อนมีสั้นผิดมากๆนี่ว่าพุ่งยาวๆลูก
1: ขา
0: ขาขานี่เมื่อก่อนโลซ่องลอยได้กินในมือรื้อได้ข้องตั้ง
1: นั่นแหละ
0: สแกนไทยเยอะไทยเปรี้ยก็ไปเลย
1: 60บาทก็จ่ายให้60เปอร์เซ็นต์
0: ก็เรา40
1: นั่นแหละได้ชายนี่ถ้าต่อได้ก็ต่อนี่แต่ว่าเฟสซ่องนี่เขาจะเอาไปชายแกก็เหลืองพลังงานแล้วยัย
0: ไม่รู้เหมือนกันพลังงานพูดถึงเงินเรื่องปากทองสำคัญว่าไปแล้วนะพลังงานมันก็เรื่องนึงแต่ว่า
1: หลักการจะมองโครงการเนี่ยตั้งแต่คนละครึ่งมาจนถึงไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยมันเป็นการกระจายการกระตุ้นรอบด้านนะครับ
0: ไม่ไทยช่วยไทยพูดถึงผมมองนะมันถั่วถึงหลักยานะ
1: ถั่วถึงครับถั่วถึงเลย
0: การสะดวกซื้อในเงียบในช่วงนี้
1: ใช่
0: อาจจะค่ายได้

0: แบบคนไข้เนี่ยแต่ว่ามันเหนียบกว่าเดิมเพราะว่าปกติเนี่ยเด็กเล็กๆขึ้นจะจับปั๊บอ่
1: ะ
0: เว้นได้ไหมข้าวหลานซึ่งพูดมีครบ
1: เ
0: พราะฉะนั้นข้องเราเนี่ยชาวบ้านคนรักย่าเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเหมือนกัน
1: ครับ
0: การพัฒนารัฐการพร้อมจะอุดหนุนใช่ไหมนี่ที่ว่าดีโครงการนี้ครับ
1: ดีครับกระจายถั่วเลยนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ครับโครงการเขาไม่ต้องคิดมาก
1: อย่าโอ้อย่าไปคิด
0: ไอ้เล็ก
1: ที่มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใบออกใบได้วางนี่เราก็ไม่ค่อยใบออกใบได้มีเรื่องมากมายกายกองนะถึงกระนั้นต้องไปพุ่งไปพลักอะไรเขาเนี่ย
0: โอ้บาดเจ็บก่อนเรื่องดอกหัวจุกเรื่องบาดเจ็บก่อนยังไม่เลี้ยง
1: ดอกหัวจุกนี่นะ
0: ลิกไม่ลิก
1: เนี่ยจริงๆมาก่อนเนี่ยคนใต้ของเราเนี่ยเลี้ยงดอกเข้านะ
0: เข้าใหญ่
1: คือตอนแรกก็เลี้ยงเข้าใหญ่
0: ชาวว่า
1: เข้าใหญ่นี่ทางใต้เลี้ยงมาก็เลี้ยง
0: พออยู่เป็นล้าน
1: นั่นนะ
0: พอ
1: สักพักก็มาเลี้ยงดอกเข้าเล็ก
0: ท
1: ีนี้ดอกเข้าเล็กตอนนี้เพี้ยนผันได้ไหมเนี่ยผมก็บอกเลี้ยงคนนกเข้าเล็กนะถ้าเลี้ยงไม่ดีไม่น้อยนะ
0: ปนมด
1: น
0: ม
1: นกเข้าเล็กเลยกระจายได้เม็ดเลยตอนนี้นกเข้าเล็กกระจายมัน
0: นกเข้านั่นในบ้านนะวิธีการจับนะจับปั๊บง่ายทองถึงเอานิ้วเอามือในใส่จีนิ้วเข้าเล็กนะถ้าว่ามือนกเข้าจับนิ้วเราเนี่ยถือว่าเป็นนกเข้าดีดมปากพอชี้ปากดมปั๊บตาปากไม่เม่นเป็นนกเข้าให้คุณนกเข้าปากเม่นนี่ก็บอกว่าทำให้ควายจีเรื่อน
1: มันกู้คู่จนกู้คู่ไฟ
0: แต่ไม่ใช่เราเข้าเด็ดดิ้นแบบเรานะเราเข้านะเราเนี่ยเราเข้าดีนะเป็นมงคล
1: นกเข้าเดินคำว่านกเข้าเดินดีในปัญญาไปคุดขีมินที่บ้านเถาแก่ตะเล็ดแต่เถาแก่มงเม่นคือนี่เป็น
0: เพลงชานอง
1: นะเพลงร้องให้เด็กฟังนะ
0: นกขวดจุกมันพื้นมาไงแล้วเข้าว่าเส้นแล้วเน
1: ี่ยนกขวดจุกเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเดินหน้ามาตรการควบคุมเข้มนะครับนกธรรมชาตินะครับนะก็มีรัฐกิจจานุเบกษาเอามานะครับในการประกาศมีพ้นบังคับใช้นะครับในเรื่องของให้สัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยปลอดหัวโค่นหรอกของหัวจุกเนี่ยพ้นจากสภาพการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดช่องทางสามารถพอเลี้ยงและก็ค่ายได้อย่างถูกกฎหมายนี่นะครับนะคือนกกงหัวจุกเนี่ยนะนกปลอดหัวโค่นเนี่ยนะเฮ้ยบอกให้คือในธรรมชาติเนี่ยนะภาคใต้เนี่ยมันค่ายดีที่สุดเลยมันมีรถคนเลี้ยงกันมากแต่ข้อเท็จจริงเดิมทีข้อเท็จจริงนะครับนะนกกงหัวจุกเนี่ยที่ค่ายอยู่ก่อนที่ประกาศนี่ออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: มาจากไหนมาจากไหน
0: ไม่ถึงนกตัวนกด้วย
1: ตัวนก
0: โอ้นกส่วนมากตอนนี้ผมจะบอกให้นกธรรมชาติของภาคใต้บ้านเราแทบจะไม่มีนกจากนกรุดนกตอนนี้เร่งที่มาของนกหัวจุกที่ว่ามาค่ายมาทำนั้นนึ่งก็คือเป็นนกธรรมชาติที่ดักจากในป่าพื้นที่พม่าก็มีนกพม่ามั่งนกลาวมั่งนกแถวๆผักเนื้อมั่งเป็นนกธรรมชาติดักแล้วก็มาค่ายกันผมไปผักเนื้อไปจังหวัดนานในบ้านบินเป็นฟูงเป็นรอยตัวบินคือนกแต่ละชนิดบินเราจะรู้เลยว่านกแบบไหนนกข้อบินมีทาบินเข้ามาได้ไหมนกวัวจุกกระเชนเดียวกันบินกระพือปีกไปปั๊บวิกเป็นฟูงเป็นกลุ่มมันแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได
1: ้
0: เราก็ดักกัน
1: คือนกกงหัวจุกนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นตรงนี้นะครับนาคนก็มาซื้อที่ภาคใต้ยอมมักนำข้าวมาที่สุดคือที่ระนอง
0: มาแต่พม่าเลย
1: ครับมาแต่พม่าก็ทำให้มันเกิดวิกฤตการณ์ว่านำข้าวนกโพเนียมค่ายแล้วก็มันคุ้มครองแต่ว่าไปเอาพม่ามันก็ควบคุมในการจะคุ้มครองไม่ได้แล้วคุ้มครองของเราได้คือในธรรมชาติของเราเนี่ยเลือดน้อยเต็มที่แล้วแต่
0: ดักหมดแล้ว
1: ดักหมดแล้วดังนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยไปพอเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วก็เกิดนกกงหัวจุกที่หมาตัวนี้เป็นที่นิยมคือตัวข้าวข้าว
0: เพือก
1: ใช่ไหม
0: เพือกตาแดง
1: เพือกตาแดงก็จะมีนั่นแล้วก็รู้สึกว่าจะ
0: ม
1: ีฟ้าแล้วก็เอามาผลิตสายพันธุ์แล้วก็มาฝึกแบบเมื่อกันให้เอาตัวพ่อตัวแม่มาแล้วมันก็เสี่ยงดีใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็พอเสี่ยงดีมันก็นำไปแข่งก็มันทำให้ได้รางวัลใช่ไห
0: ม
1: ได้รางวัลมันก็ได้เศรษฐกิจเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีนี้เรื่องนี้ประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นสำคัญว่าเมื่อประเด็นแบบนี้ก็ต้องปลดไปเพื่อจะให้มันเกิดการสร้างเศรษฐกิจในเราว่าคนที่ชอบข้องพันนี
0: ้มันคนชอบมันมีเลย
1: คนชอบข้องพันนี้จะได้ผลิตไอ้นกที่มีคุณภาพออกมา
0: ผ่าไปตากแดดมันตัวรองตัวริก
1: อ๋อตามที่ต้องการตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่พอหาบแม่พันธุ์พอพันธุ์มาถึงอาหารเสร็จแล้วคิดว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นไหม
0: อัพเลย
1: แน่นอนแน่นอนดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับคนที่อยู่ในแวดวงนกกงหัวจุกก็คงจะต้องมีเสือเครือข่ายพัฒนา

0: น้ากันไปนะ
1: อ่
0: เรียนเรียนอยู่ไปแต่ทางนักอนุรักษ
1: ์ครับ
0: พวกดูนกดูไรเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นห่วงแล้วว
1: ังว่าเรื่องไรแล้ว
0: มอนองมอนองกาญจนาวานิชเนี่ยแกก็เป็นคนดูนกดูไรนะ
1: ครับ
0: แกก็บอกว่าเป็นห่วงว่าเวลาเขาเอามาผสมสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะเลือกแต่ไอตัวที่ออกคุณภาพดีส่วนคุณภาพที่ตัวที่มันด้อยไม่ดีเนี่ย
1: จำพือ
0: จะปล่อยไปในทางตามธรรมชาติ
1: ถึง
0: พอปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ไปทำให้นกที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะพิษเพี้ยนไปเหมือนปลาหม้อขังดำเหมือนนึกออกไหมใช่ไหมปลาหม้อขังดำเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือผลิตปลาหม้อเพื่อจะให้คนเอาไปกินบดบดโผบดโผ
1: กลัวจะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส
0: ์กลัวว่าผมไม่ได้พ่นปั๊บเอาไปปล่อยตามธรรมชาติกูว่านกกงมันจะเป็นพนันเมือง
1: มันก็ยิงขั้วเลยมั้ง
0: เออที
1: ่ล็อกล็อกแล้ว
0: คือมันเป็นคือของเราเนี่ยมันจะมีมุมที่ต้อยมาตลอด
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีจบ
0: มันมียอดครับเนี่ย
1: เ
0: นี่ยนั่นนะครับนะ
1: การแสดงว่าพวกที่เลี้ยงนกหัวจุกตัวนี้ให้บ่ายใจได้เลยล็อกล็อกเนี่ยล็อกล็อกเนี่ยเมื่อแต่ก้อนทว่าเลี้ยงในเกินจำนวนที่กำหนดไปตรงเสียแบบหลายปีมันได้เหลืองครับ
0: ที่
1: กระสันหมาขับเหลืองสัตว์ป่าพันธุ์พืชเนี่ยเพื่อเป็นการคุ้มครองตอนนี้ล็อกล็อกแล้วครับแต่นกในธรรมชาติยังคุ้มครองเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ว่านกที่ว่าเลี้ยงนกที่ว่าผสมพันธุ์เนี่ยไม่ต้องหลึ่งหลังเท่าไหร
0: ่ก็ไปขึ้นทะเบียน
1: ขึ้นทะเบียน
0: แต่ว่าถ้าไปต้อในธรรมชาติเนี่ยเขาคุ้มเข้มมาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: นั่นยังมีความผิดอยู่
1: ถือว่าเป็นคุ้มครองอยู่
0: ครับนั่นครับผม
1: นะเหมือนว่าทัวร์ไปนะเอาในบ้านเดี๋ยวต้องผักซุ้มผักเสี้ยงจะคิดแล้วดิฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับวันเศร้านกเขาเดินดินฉวงต่อไปกับแป๊บเดียวกลับมาครับ
2: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
3: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเรา

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดคล้ายกันมากขึ้นแต่แรงไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไป

0: กว่าไข้หวัดใหญ่กองศักย้ำไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.หลังเกษียณดร.กองศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวอำลางานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมิรอสเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.กองศักย์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระดับข้อพิพาทในวงการกีฬาอย่างไรก็ตามรู้สึกดีใจที่มีผู้ว่าการคนใหม่คือนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่เป็นคนในกกท.มาสานงานต่อได้ทันทีดร.กองศักดิ์กล่าวอีกว่าหลังเกษียณอายุการทำงานจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.รวมถึงกองทุนกีฬาและการเมืองด้วยแต่พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยจะไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นไฟป่าอัลเบเนียแรมเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งปฏิบัติการต่อสู้กับไฟป่าที่ไหม้ลามขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตเลวานใกล้กับเมืองเฟียประเทศอัลเบเนียขณะที่แปลวเพลิงไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนสถานประกอบการขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟท่ามกลางความเสียหายพบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจ

0: ใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กลับมาพบกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินโดยครูคนข้าวนายบ้านนายผู้พี่น้องครับวันนี้เศร้าที่5กันยายนพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียเราก็ยังคงทางป้ามาจวนกันเหมือนเดิมภายใต้ทอนามเลี้ยงผู้ให้การนับนู่นพี่น้องต้องฝากกันไว้ในหัวใจเอาใส่กันไว้ในออมจิตมิตรรักแฟนรายการสาธุชนคนรากยานะพี่น้องรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินทุกคนทุกฐานนะครับสำหรับทอนามเลี้ยงสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีขอบพระคุณครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีบริษัทพันทิพย์ทราเวลพันทิพย์1970นะครับอู่ชอกลการคุณภาพคูคุณธรรมกับโดยโกดำอมริตคุณพันรายแล้วก็ลงคนชิวณบางใบไม้นะครับร้านอาหารชิวๆร่มรื่นสบายสบายเป็นกันเองนะโยกก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ลงคนชิว0815405333ทอนำยังผู้ให้การนับดุนในช่วงนี้พี่น้องครับในบ้านจักเดียวนี่มี
1: ครับ
0: มีงานสีดำนะที่วัดเตรียมตัวจะไปผมพูดมา
1: หมดงานสีดำใช่ไหม
0: เดี๋ยวคว้างานนิดนะกันนะ
1: ครับได้เลยครับ
0: งานสีดำนะครับหน้านี้เป็นงานของผู้รักผู้ใหญ่นะครับงานสีดำของคุณพอลันนินรัตขับอายุฐาน97ปีฐานจากไปแล้วหนึ่งด้วยความชราลูกๆล้านล้านคณะจับภาพตั้งการสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดปราการตำบลถาขนอนอำเภอคีรัตนิคมสุราษฎร์ธานีสวดพระอภิธรรมทุกคืนกับโดยจะทำการประชุมเพลิงในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569วันจันทร์ที่จะถึงนี้นายบ้านที่วัดปราการนั่นแหละนะกับคุณพอลันนี่รู้จักกันไหม
1: รู้จักเพิ่งเห็นแกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: เมื่อล่าสุดเพิ่งเห็นแกนอนค่ายอยู่แก
1: นอนคลอง

0: หรือโผล่ข้ามเตียงน่ะ
1: ผัดลมอยู
0: ่อ๋อน่ะ
1: นอนผัดลมกับนั่งมองอยู่ก็นั่งมองก็ปรุงอันในจังในขณะที่กินข้าวกับนายภูด้วยกันนั่งมองคุณพ่อเนี่ยว่านี่เราต่อไปเราจะเหมือนแกไม่นี่ต้องนอนบนเตียงมือผัดลมอยู่เออก็แสดงความเสียใจแต่ว่าแกคงบายใจไปแล้วนะ
0: ไปบายแล้วไปบายแล้ว
1: นอนนั่นเลยทีแบบนั่นอยู่นะ
0: ไม่ปณีเลยนายบ้านคุณพ่อลันนี่ก็เป็นพ่อของกันไรนามิดโรคเลยนะเป็นพ่อของลุงชาปาลักนะเป็นพ่อปาลักแล้วก็พ่อต้าลุงชาอยู่แค่บางเย้นั่นแหละนะอันนี้ข้าแจ้งข้าเพื่อว่าฐานนี้ยังไม่รู้ที่นะครับว่าพ่อของปาลักลุงชา
1: แล้วเขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลกันให้ได
0: ้ไหว้วัดปากกันเลยครับฐาน
1: วัดปากกันวัดปากกันนี่วัดเป้าวัดเลยไม่วัดปากกันน
0: ี่ไม่ถึงไปทางซ้ายนี่ครับไปทางไอ้หลวงเล่านี่ครับ
1: อ๋อวัดปากกันนี่ไปทางน
0: ี้กังวลกับตำบลท่าขนอนครับนายบ้านคร
1: ับ ครับผมอ
0: ำเภอขีรติคมสุราษฎร์ธานี
1: วัดปากกัน
0: คุณพอลันก็เป็นแฟนรายการเดียวกันนั่นปกติถึงเวลานี่ก็ฟังนกเข้าเดินดินทางของส้มมาทอด
1: นั่นแหละนี่แกก็คงฟังอยู่อะไรเนี่ย
0: ไม่รู้ความทุกข์ไม่ทุกข์ป่ะเนี่ย
1: คอยก็คอยนายทุก
0: ข์อีกหนึ่งการงานสีดำของคุณพ่ออนุสาสข้าวมะลิครับฐานถึงแก่กรรมลุงแล้วนะครับหน้าคณะเจ้าภาพต่างการสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดนิคอนประสาทครับ
1: ครับ
0: หมู่ซ่องตะกินทองการดิสุราธานีฐานเป็นพ่อของนายอำเภอนพดลข้าวมะลิ
1: เอ้าน
0: ายอำเภอขนอม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นนายอำเภอวิภาวดีนายอำเภอนพดลข้าวมะลินะครับอายุของฐานก็78ปีนะครับ78ปีแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะเรื่องของต่อเช้าวันอาทิตย์ในบ้าน
1: ครับ
0: กิจกรรมรู้แลกูไปเป็ดพนมวังแลหนองเบิดแล
1: ทำอะไรกันครับ
0: เขาถอดผ้าปลากูไปกันต่อเช้านี้พักกลางวันถอดผ้าปลาเลี้ยงนุ่มจีนกันนุ่มจีนนำทีเรียนนะชาวบ้านรวมมือรวมใจ
1: นี่คือกลางวัน
0: กลางวัน
1: ซึ่ง
0: ว่าคำบาวี
1: โอ้
0: มีคอนเสิร์ตก็มีการจองโต๊ะจองไร่กันนะครับตอนนี้ก็มีความพร้อมแหละ
1: ครับ
0: อาทิตย์สนามน้องใหญ่อยู่แค่กูไปเพชรพนมวังกับตรงนั้นแค่โรงเรียนกำส้นราชอุทิศ
1: ก็เปิดให้ทุกคนได้สนับสนุนใช่ไหม
0: การนำนุ่นกับกูไปนี่ทำบุญใช่ไหมร้อยสองร้อยสามร้อยกวาดไปแปลว่าช่วยแล้วปั๊บก็ได้ช่วยผักพวกกันมั่งไม่มั่งไปตามเรื่องนะครับกูไปนี่ประธานเบิร์ดวัชระบัตรโยธานะงานชีดำข้อคุณพ่อสุนทรเทียนน้อยกับ88ปีทันถึงแก่กรรมลงเนื่องด้วยความชรานะครับตั้งภาพที่ว่าตั้งงานที่วัดตระนารามหรือวัดตันตำบลท่าข้ามอำเภอบุญพินสุราษฎร์ธานีประชุมเพลิงวันอังคารที่8กันยายน2569ที่วัดตันนะครับนี่อาจารย์ภูสิทธิ์วงวานิช
1: โอ้กัลยาณมิตรเหมือนกัน
0: ฝากข้าม
1: จะไปบ้านแกทันทีแกจ้องมาตอนเช้าก็เป็นภาพเหมือนกับผีพิษภัณฑ
0: ์ของ
1: เขาเนี่ย
0: ชิดผีใช่ไหม
1: ชิดผีนี่กันเลยไม่กันเลยติดตามฟังอะไรเนี่ยฟังอะไรเนี่ย
0: ล้านทานวิมล
1: วงวานิช
0: ใช่ครับนี่ล้าน
1: อดีตผู้บัญชาการ
0: ทานบอบองแกบอกกระเซ็นปั๊บบัดวันเลย
1: บัดวัน
0: ไม่ถูกละไม่สนใจตัดการเมืองทั้งตำแหน่งได้ท่านยังอยู่นะครับตัวนี้
1: ยังอยู่นะ
0: ยังอยู่ครับยังอยู่แข็งแรงดีนะครับผมมาท่ามลาสุดท่ามอาจารย์ภูสิทธิ์และข้อเชิญรวมแสดงความมารายงานสีดำของคุณพอลันพูดไปแล้วเมื่อแต่ครูนะครับนะ
1: พอลันเนี่ยก็เปิดวัดปากานกันเลย
0: วัดปากาน
1: เคยคิดว่ากำลังคิดถึงเรื่อง
0: พระ
1: อาจารย์เกจีที่ดังๆกันคือยึดคีรีรัตน์เนี่ยก็คือวัดนู้นก็มีหลวงพ่อ
0: ราหู
1: พ่อรัตน์
0: พ่อท่านเอ็น
1: หลวงพ่อรัตน์ใช่ไหม
0: หลวงพ่อรัด
1: แต่วัดปากกานเนี่ยมีหลวงพ่อเหมือนกันที่ดังเนี่ยหลวงพ่อเชื่อม
0: เอาพ่อท่านเชื่อม
1: เนี่ยเนี่ยคือเปิดไปเพราะว่ามันติดอยู่ว่าเอ๊ะวัดปากกานนี่มีอะไรที่สำคัญอยู่ที่คนไปคือหลวงพ่อเชื่อมเลี่ยนเนี่ยมาความก็เป็นที่นิยมของคนสุราษฎร
0: ์เขาเลี่ยนเกจีนะเลี่ยนทองทิ้นนะ
1: เลี่ยนทองทิ้นกับเลี่ยนหลวงพ่อเชื่อมนะไปไหว้ไงดีนะ
0: เชื่อมคือเชื่อมความสัมพันธ์
1: นะ
0: เช
1: ื่อ
0: มความ
1: รัก
0: เชื่อมความสามัคคีเชื่อมคนนะ
1: ชื่อมงคลครับ
0: ชื่อมงคลชื่อมงคลหลวงพ่อเชื่อมวัดปราการนะในจังเดียถวาเข้าจังว่าได้ป่ามาฟัก
1: นี่ไม่เลย
0: เพื่อชาวบ้านนี่บางทีฟังรายการนะ
1: ท้าแล้วนะเออเนี่ยลุ้นนี่ลุ้นแดงเนี่ยใช่ไหมมีวัดแถวนั้นก็คีรีรัตน์นะหลวงพ่อรัตน์ใช่ไหมหลวงพ่อเชื่อมหลวงพ่อเอ็นนะ
0: พอท่านนี้วัดข้าวราหู
1: วัดข้าวราหูนี่รู้จักกับแกนี่ผมมีหินอยู่อันนึงนะ
0: เป็นหินได้
1: เป็นหินในแม่น้ำคลองยันแล้วกัลยาณมิตรก็เอาไปให้แกบอกเนี่ยมีเฮ็ดที่คงยัน
0: ครับ
1: นะแกบอกไม่พันนันเนี่ยเราจะต้องเอาหินมาทำ

0: ี่เป็นพิเศษสำหรับผมเลย
1: หินแบบไหน
0: ลุงพ่อ
1: หินน่ะต้องหินคลอง
0: หินคลอง
1: หินเกลียงหินไอ้คือว่าหิน
0: เป็นหินธรรมชาติเหมือนกับเป็นฟ้านเลยนะฟ้านโบราณนี่
1: อ๋อเหมือนฟ้านฟ้าเลย
0: เหมือนฟ้านฟ้าโบราณซะแล้วแกเขียนด้วยดินซ่อเนี่ยเป็น
1: ลุงอัคระ
0: อัคระเนี่ยไอ้มดทั้งหินเลยนี่ผมเก็บไว้ทุกวันนี้นี่อยู่เนี่ยเป็นพิเศษสำหรับผมเลย
1: ถึงให้นี่มีท่านมีในยาไรถือว่าให้นายบ้านไว้คุมภัยพยันตาได้หรือว่าเป็น
0: คุ้มครองดูแลธรรมชาติอะไรแบบนี้นะดูแลของยันอะไรแบบนี
1: ้นักเท่าไรได้นำนัก
0: เท่าฝ่ามือ
1: เขาจะเรียกว่าท่านนายผู้โดนนี่คือแฮกถ้าว่าลิวคือแฮกใช่ไหม
0: คือนี่พ้องกับคือแกเคี่ยนด้วยดินซ่อซึ่งตอนนี้มันก็จางๆไว้นะแต่ผมก็แกไว้อย่างดีนะเดี๋ยววันนี้ผมเอาให้คนแลที่บอกโอ้มันต้องมี
1: โอ้เท่าฝ่ามือนะ
0: ก็เล็กโอมเป็นเมื่อนเป็นแหลมๆเมื่อนก็มีเป็น
1: คลองยันวันนี้ไหนบ้านมาพอดีมันเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมครับจะมีสัตว์ป่ามั่งพยันตรายมั่งถ้าไม่หมดแต่ก้อนก็มีเคในคลองใช่ไหมนะมีเคอาจจะเป็นยันเพื่อป้องกันพยันตรายครับไอ้พวกสัตว์มีผิดทางไล่
0: คือเขาไปนอนนะครับเขาไปนอนที่คลองยันที่ผมอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาฟันมันมีงูตัวย่อยเนี่ยมาคุมคลอง
1: ในนิมิตนะใน
0: นิมิตเนี่ยเสร็จแล้วก็ปรึกษาหลวงพ่อเอ็นเนี่ยโ
1: อ
0: เอ็น
1: พอทานวับเรื่อง
0: พอทานวันนี้ต้องให้การคุมครองดูแลผมเนี่ยนะเขียนเอ็นพิเศษหมายผมเนี่ย
1: เขียนยัน
0: เนี่ยใส่ยินมา
1: เ
0: นี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมแกไปดูว่าผมไม่ได้ให้ใครด
1: ูผ่าเลี่ยมขึ้นโคก็ทำยักษ์นะกันท้าความมือนะ
0: โอ้ไม่ได้ครับมันคือเขาเอาไว้ตั้งไว้บูชานี่ตั้งไว้ทิ้ง
1: ผาไว้ใน
0: พ
1: ันใช่ไหม
0: ทิ้งผากับตั้งไว้ไว
1: ้เออถ้าเล่นคลองยันกันมาที่คลองไผ่สักหน่อยนึงรู้จักคลองไผ่ไหม
0: คลองไผ่กันน้ำต้องวิภาวดีผู้ใหญ่ชัยเนี่ยผู้ใหญ่ชัยสัก
1: นี่นี่นี่เขามีราคาพืชผลเกษตรมานิดหนึ่งหลายบ้านนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ชัยนี่เขามีธุรกิจค้าไม้ได้ใหญ่ได้ไหมแต่ว่ากับพอตัวชื่อทานทองคลองไผ่ธุรกิจ
0: ครับ
1: สื่อปั๊มสื่อปั๊มสื่อปั๊มปั๊มน้ำมันชาวบ้านเนี่ยเขาสื่อแบบไม่เอาเปรียบสื่อแบบธรรมาภิบาลสื่อแบบเข้าใจชาวบ้านก็เขาพี่น้องเพย์ซะปั๊มเมืองประเทศตรงนั้นใช่ไห
0: ม
1: วันนี้ราคาปั๊มนะครับทานทองคลองไผ่ธุรกิจปั๊มทลายกิโลละ8.40 บาท
0: ครับ
1: ปั๊มหลวง9 บาทกลุ่มๆในบ้านนะครับแล้วก็น้ำย่างสดอาทิรันคุณอำนวยน้ำย่างสดสี่แยกก่อนถึงน้ำตกวิภาวดีกิโลละ73 บาทนะครับข้อความข้อมูลจากผู้ใหญ่ชัยเมืองประเทศนี่เดี๋ยวไปงานกระเจอเนี่ย
0: กระเจอนะ
1: งานพอลันนี่เพราะว่าตรงนั้นลงมาจากวิภาในไม่ใหญ่เลย
0: ใช่ครับ
1: ปลาการยุ่งแข่งกันนะครับเจอนะครับหน้าเพื่อว่าใครสะดวกฟังรายการอยู่แล้วก็ที่ไปรวมงานพอดีเดี๋ยวเจอกันลั่งเถียงเดินไปเท่านู
0: ้นนายผู้ไปแต่จริงนัดมาพุ่งก็แต่งตัวมาเลยแต่ว่าน
1: ี่นัดได้มั้ง
0: แต่ว่าดูซึกว่าตอนนี้คงไม่สะดวกแล้ว
1: ลึงลั่ง
0: แล้วตั้งแต่ตีท่ามานี่ลึงลั่งมาตลอดเลยนะครับ
1: ยังไรอ่ะคาซึกบุกหรือว่าเป็นลูก
0: นะคาซึกท้องไม่ดีครับนะท้องไม่ดี
1: น
0: ะ
1: การกินทั้งพันธุ์เรา
0: ตอนนี้ครับนี่วันนี้นี่ก็ต้องขอไปท่านผู้ฟังนะคือผมก็พูดผิดถูกทุกคนนี่ผมอาการผมไม่ค่อยดีเนี่ยพอจะผมมาได้เนี่ยผมนอนตื่นมาลบซ่องเนี่ยแล้วก็เพียมากเลยคืออาการของผมคือขาซึกจมตีอยู
1: ่ขาซึกบุก
0: อุจจาระไม่ค่อยปกตินะครับคือไม่ค่อยปกตินะท้องเสียทีนี้ก็เปิดมาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: แล้วโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับ
0: โรคภัยไข้เจ็บนะครับ
1: คือมั่ง
0: ก็บอกว่าเรามีการสรุปนะครับของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเรื่องของการระบาดวิทยาเนี่ยนะครับคือโรคที่เป็นอันดับ5อันดับแรกนะ1มกราคมจนถึง31สิงหาที่ผ่านมาเนี่ย
1: ถึงปีแรก
0: คืออันดับแรกสุดนี่คือโรคอุจจาระหลวงเชียบพลันนะครับ
1: นี่มาจากไร
0: นี่การให้งานกินดินฟ้าอากาศไล่ไม้อ่ะน
1: ี่
0: นั่นแหละผมว่าเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมไป
1: กินได้มั่งเมื่อวาน
0: กินเต้าหูนี่จริง
1: ๆเต้าหูไม่เบิ้ลกับพื้นห้านี่มันมาจากเรื่องความสะอาดเมื่อนะเรื่องก็ไอ้เหม่งวันหรือพวกนี้บางทีอาจจะเป็นไปได
0: ้
1: เรื่องการสัมผัสนะ
0: ก็ไม่มันก็หลายอย่างแบบนี้นะ
1: เขาจะเรียกถาดอ้อนอะไรเนี่ย
0: กินแกงก็บ่อยอะไรแบบนี้นะ
1: ในนำนิดหน้าผมมีสูตรโบราณเนาะ
0: ว่าย
1: อดไอ้ยามู
0: ยามู
1: ยอดอ้อนยอดอ้อนยอดอ้อน
0: ยอดอ้อนถึง
1: ปั๊บก็ถึงว่าเจอยามูเด็ดมาสร้างยอดนะสร้างยอดคือข้าวประพุทธประธรรมประสงค์นะ
0: แ
1: ล้
0: ว
1: ก็
0: เกี่ยวแต่ยามู5อย่างแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นฝรั่งไปหมดแล้วอ่ะ
1: เป็นฝรั่งเป็นอะไรเป็นอะไรก็ที่ไม่มีแม้นะไอ้กิมจูมั้งนะมั้งนะยามูโบราณนะ
0: ยามูโบราณ5ไม่ค่อยมีเลยมัน

0: สามยศปั๊บขึ้นมาทีนี้ก็เป้าสามที
1: เป้าด้วย
0: ไม่ใช่ว่ากระทาเป้าก็คือเม่งมันติดหมดติดก็พอหมดอกนะ
1: เวลา
0: เป้าสามทีแล้วก็เคียวไปยกไปทรายทีคว้าทีขึ้นบนทีนะครับขึ้นน้ำ
1: บัก
0: ชาตินี้ขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ต้องดับลงอันเด็ดขาด
1: คือยาโม่เนี่ยจริงๆแล้วยาโม่เนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ข้างบ้านเผือนบ้างผลนู่นผลนี่เขาจะคือเป็นธรรมชาตินะยาโม่คือยาโม่นี่ยาโม่จริงๆนะ
0: ไม่มีได้ชื่อเลยยาโม่
1: เนี่ยถึงนั่นเลยไม่ใช่ชมพูบางทีเขาวางเพื่อนเรียกชมพู
0: ซอยต่างใต้เรียกชมพูปัทลุงนครชมพูเบงสุราษฎร์ยาโม
1: ่แต่นี่ยาโม่ไม่ใช่ฝรั่ง
0: ไม่ใช่ฝรั่ง
1: แต่มันเป็นยาโม่นะทรายแดงเนี่ยนะเล็กๆนะมันทุกๆแต่จริงๆเราชายนะครับสมัยวัยรุ่นเนี่ยสมัยวัยรุ่นเราชายก่อนวัยรุ่นที่เราเข้าบ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องใช้เนี่ยคือชายสำหรับเคี้ยว
0: ดับกลิ่น
1: ดับกลิ่นโบราณก็เล่าเพื่อในยาโม่นะครับคือเราอุจจาร่วงนะครับตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับถึงเกินไว้อยู่แล้วอันดับต่อมาคือค่ายวัดใหญ่นะครับนะค่ายวัดใหญ
0: ่ลูกประจำที่เนี่ยเรื่องโควิดมีไหมโควิด
1: โควิดเหมือนกันนะครับโควิดในยุคปัจจุบันดับซี่คือนี่เขาจะลำดับมาแล้วก็มีโรคปอดอักเสบด้วยนะครับโรคปอดอักเสบเนี่ยมีวงเล็บเลยนะครับโรคปอดอักเสบเนี่ยมีวงเล็บมานะครับโรคอื่นไม่ได้มีวงเล็บวงเล็บที่ว่าคือเสียชีวิต20รายนะครับ
0: โอ้สูงเลยยอดสูงนะ
1: สูงรัดนะครับ
0: เด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่เนี่ย
1: เขาก็ไม่ได้บอกนะครับนะแล้วก็โควิดเป็นอันดับซี่นะครับตอนนี้นอกจากนั้นอันดับห้าคืออาหารเป็นพิษนี่คือโรคนะครับนะ
0: ไอ้ตอนนี้เนี่ยเด็กระวังหน่อยเรื่อง RSV ไวรัส RSV
1: RSV เป็นเหมือนพึ่ง
0: มันกระจายวัดแหละครับแต่ทั่วมาจะเป็นเด็กเล็กเด็กเล็กคือลักษณะของเด็กนี่คือภูมิกันน้อยอยู่แหละ
1: ครับ
0: พอเป็นปั๊บก็มีน้ำมูกมีไอ้มีจ้ามมีไข้มีตัวร้อนแต่สำคัญในพวกนี้ถ้าว่าเป็นไวรัสปั๊บจะลงปอดพอลงปอดปั๊บนี่มันติดเชื้อได้หรือยังนี่ผมล้านเศร้าเป็นเพิ่งให้
1: เพิ่งให้นะ
0: เพราะว่าเข้าโรงเรียนที่โรงบ้าน
1: เ
0: ดี๋ยวใจเด็กนี่เป็นเดี๋ยวใจเด็กขนนู้เป็นพอเป็นทีจะการอายุเรียนไปทีตรงนี้ปิดไปทีหนึ่งเดี๋ยวใจพ่อแม่รู้ถามไม่ถึงการส่งลูกมาเรียนเด็กมันการเล่นกระติดกันไหม RSV นี่อันตรายครับเด็กครับ
1: นี่คือเรื่องของเด็กก็จะมีโรคอีกโรคหนึ่งก็คือมือเท้าปาก
0: โอ้
1: มือเท้าปากเนี่ยทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบอกมีรายงานว่าผู้ป่วยเนี่ยที่สูงกว่าปกตินะในสัปดาห์ที่35เนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันดับสองนี่คือมือเท้าปากมีผู้ป่วย10รายแต่อันดับหนึ่งนะครับมีผู้ป่วย48รายก็คือโรคอุจจาระหลวงเชียบพลันนี่แหละ
0: โอ้หนึ่งหลวงนะ
1: เนี่ยเนี่ยครับ
0: นี่แสดงว่าไอ้ยับยั้งไม่ได้เนี่ย
1: ฮะ
0: ไอ้ยับยั้งไม่ได้หนังข้างพุ่มอ่ะ
1: เอ้ยก็ให้เลยดิ
0: ไม่ทวันทวันมันเปิด
1: ไม่เลยแค่นั้นเขาบอกเอ้าฟังเรียกกับเพื่อเลียบพายเรือทั้งเลียบเลียบเคียงเคียงไปทั้งยัดทางจากแยงมูกอ่ะให้เลย
0: ให้เลย
1: แหละ
0: อืม
1: จะให้เพื่อมันจบเลย
0: พลูพลังพลู
1: พลังพลู
0: พลังพลู
1: นะครับก็เตือนกันไว้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะโควิดก็ยังมีอยู่นะครับไอ้ได้ที่เห็นผิดปกติในตอนนี้นะครับยังที่ว่ากันไปแล้วเพราะดักเซฟเนี่ย
0: ครับ
1: ไปถึงข้างในถึงเสียชีวิตถึงมากมายนะครับ
0: เมื่อทาปากนี่นายบ้านถ้าว่าถ้าไม่เหมือนคนเขาเรียกว่าได
1: ้ปากเปื่อยไหม
0: เขาว่าเป็นสร้าง
1: เขาเป็นสร้าง
0: เป็นสร้างต้องกวาดสร้างได้ยินไหมต้องกวาดสร้างเป็นสร้างบางทีตรงปากเป็นแผลมั่งแล้วมั่งในคอนี่เป็นแผลเมื่อก่อนก็ว่าเป็นสร้างเขามีคนกวาดสร้างมีหม้อกวาดสร้างเมื่อก่อนกวาดผมในลูกอย่างเล็กเมื่อก่อนในมูนี่อย่าง
1: กวาดเอง
0: ไม่ได้กวาดเองต้องมีหม้อต้องมีกระทะแล
1: ้วอ๋อไม่พอผมกวาด
0: ผมอยู่ถาทองเมื่อก่อนหม้อแม่เรียกแม่คือป้าคือผู้ใหญ่อิสลามแบบผู้หญิงนะก็จะกวาดสั่งกวาดแต่มากกว่าในนิ้วชี้นิ้วนี้ครับตามรู้บ้างครับเอาย่าในโปเต็มนี้เลยแล้วลวงไปชุดค
1: อ
0: ถึงโคนลิ้นเลยแล้วก็กวาดลูกนี่ก็ช็อกไปเพราะว่าจะไม่ลวงไปในปากไอเราก็เห็นดูน้ำตาเลยแต่แปลกเลยเมื่อแต่ก่อนกวาดสั่งวิธีโบราณทีเดียวให้ไอมือทาปากนี่เนี่ยเดี๋ยวเปื่อยตรงโน้ตเดี๋ยวขึ้นปุ่มตรงนี้นี่คือสร้างครับถ้าเป็นมือก้อนนะทุกวันมันชื้นตัดสมัยมือทาปาก
1: ของผมนี่พอกวาดพอกวาดเสร็จพอก็บอกว่าอุ้ยข้างในคอมีเม็ดเต็มหมดเลยก็ให้เม็ดมันหายไป
0: พอกวาดได้
1: พอกวาดครับพอบอกทำหายทั้งนิ่งผ่าโต้แล้วก็ทำเองทำให้หลวง
0: บางทีก็ผมยาเขี้ยวหนึ่งใช
1: ้
0: ได้
1: ใช่ครับแต่ที่เราชอบนะคือเราชอบแบบไอ้กวาดสางเนี่ยเราหญ้าเนี่ยมันบิบมันเอาไงซึ่งเรามันจิ้มกิน
0: อร่อย
1: ครับนั่นเองคร
0: ับ ก็ดูแลนะครับหน้าลูกล้านเล็กๆนี่เวลาอุ้มเด็กอุ้มได้นี่อย่าเดี๋ยวให้ใครจุ๊บผ่านไม่ได้เด็กๆบางทีเด็กมันน่ารักเขาก็ยากจุ๊บใช่ไหมก็จุ๊บปั๊บบางที

0: ดีนะคนเป็นมัดอยู่มั่งไม่มั่งอันตรายเด็กมาดีนะ
1: นาฝนเนี่ยนาฝน
0: นาฝนนาฝน
1: นาฝนโรคตามมามากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ยุงก็ได้ยุงนี่ก็จะเป็นไข้เลือดออกไข้ไล่ขึ้นมาแล้วนะมาอะไรลงมาเรื่อย
0: ๆ
1: คืออันนี้ก็ต้องจัดการไงเรียบร้อยพอฝนตกถูกวันนะอ่ะไปถึง
0: อ่ะไปเรื่องแย่ๆกันมั่งที่มีจังไรมั่งในวัดวง
1: เฮ้ยคือถ้าพร้อมตื่นตอนเช้ามาเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตื่นตอนเช้ามาทุกคนก็ต้องเปิดดูข้าวข้าวที่ขึ้นแถบจะซ้ำถูกสำนักเลย
0: ขึ้นแทนเลย
1: ขึ้นแทนอันดับหนึ่งคือข้าวอาจารย์ส้มชัยศรีสุทธยากร
0: ครับอดีตกกต.
1: อดีตกกต.ทุกนายณัฐวุฒิวงเนียมทำลายร่างกายหลายคนก็คงเห็นภาพเห็นคลิปกันไปแล้วนะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ไม่ได้เลย
1: มันเป็นฝันพื้นใช่มันเป็นฝันพื้นคือภาพที่เห็นเนี่ยนะที่ดูเมื่อวานก็น่าตกใจคืออาจารย์สมใจแกกับปั่นจักรยานตามสไตล์ของแกเนี่ยปั่นไปไหนของแกเนี่ยนะของแกนะแกก็ปั่น
0: จักรยานหิ้วได้ผับได
1: ้ผับได้แกก็ปั่นไปนู่นไปนี่ทั้งแต่เราไปถึงกับนักข้าวเนี่ยเขาไปคอยที่ซอนอทองล่อ
0: คอยอาจารย์สมใจ
1: คอยจันทร์นุ่มใจพออาจารย์นุ่มใจจะไปแจ้งความว่า
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: คุณณัฐวุฒิเนี่ยแจ้งความเท็จ
0: บ่าวณัฐเนี่ยนะ
1: ไปแจ้งความเท็จแล้วณัฐวุฒิก็คอยเหมือนกันว่าแกเป็นผู้เสี่ยงไห้ที่อยู่ในอาจารย์นุ่มใจเนี่ยไปเปิดรับบริจาคแล้วก็จ่ายเงินไม่ถูกต้องไม่ได้รับอนุญาตแล้วแบบนี้นะก็ไปแจ้งนะครับนะที่ต่างคนก็ต่างเจอทั้งก็ทำผู้ถือข้าวคุณณัฐวุฒิเองก็ทำผู้ถือข้าวออกมาทำไรบอกรออาจารย์สมชัย
0: เอา
1: บอกเอ้าแล้วเพิ่งไม่ทำผ่านแกมั้งไงใช่ไหมวันก่อนแกก็จะไปแจ้งความคุณไอ้ราชนกใช่ไหม
0: ใช่
1: แกก็บอกไปสัมผัสทั้งนักข้าว
0: พอไอ้มา
1: เขาคอยไอ้อยู่เราเขาจ้างมาคอยไอ้พอไอ้มานักข้าวก็ชอบไม่ลบยิ้มไปเดินมา
0: อย่าง
1: ๆแกก็ไปยืนคือแกก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาสองครั้งแล้วครับคุณไอ้นะทีนี้พฤติกรรมเมื่อวานในของอาจารย์ต้องเจอกับปัญญาใช่ไหมแกก็เดินครับเรื่องอ้าวไม่ก็ทำบาปแกพอเดินเรื่องแกก็ปล่อยทุ่งนู่นนี่แกก็พูดนะพูดจำได้แกแค่ก็ปั่นยิ้มมาดิ้นะนี่ก็ไปจับแขนจับแขนแล้วก็พักเลย
0: โอ้จับแขนเย้าก่อนเหรอ
1: เย้าจับแขน
0: เลยพักปูได้ไหมว่าไม่ได้แทงไม่ได้เมียได
1: ้โอ้ยนั่นแกมาให้สัมผัสทีเรื่องนะเสร็จแล้วแกก็พักแล้วความรวดนู่นนี่นั่นนะมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน
0: ไม่ต้องรู้อยู่กันแม่
1: ตำรวจมาถึงลั่งแต่ว่านักข้าวเนี่ยนักข้าวช่องนึงเนี่ยแกก็ทำมุกเนี่ยแกก็ไปห้ามไว
0: ้ครับเอาไปทีวี
1: อ่ะไปห้ามไว้ปั๊บชี้นักข้าวเราเร่งไปใครเป็นกลางหน่อยเอาไว้นักข้าวเราเนื้อข้าวเรา
0: อะไรไม่อะ
1: ไรไม่แต่ที่สุดก็ขอโทษแล้วแหละขอโทษที่นี่ครับอย่าปล่อยแกก็หวานัวนี่ที่สุดตำรวจมาอาจารย์สมใจบอกจับเลยจ้ะมันทำลายร่างกายแกก็ทกข้าดูว่าเป็นรอยทะลอกนะ
0: เป็นรอยรถกระเสียงให
1: ้รถกระเสียงให้แต่เป็นรอยทะลอกเลยนะซึ่งเสร็จแล้วแต่วันนั้นแล้วเวลาคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะแกไปให้ข้าวเลยแกบอกแกเนี่ย
0: ครับ
1: เดินไปต้องแกตกใจ
0: สะดุ้งเ
1: ลยสะดุ้งตกใจไปพลักเข้า
0: อลาตาห้าวลาตา
1: ซึ่งนักข้าวท่ามาเอาตัวก็มีชีหน้านักข้าวด้วยนะชีหน้านักข้าวด้วยนะ
0: แกว่าพูดเหรอ
1: แกว่าแกเอามืออ้อวันตอนนั้นมันอาการร้อนอ่ะผมชี้ขึ้นสวรรค
0: ์โอ้ยลุงนี่ฉันคนที่ถนนชัยไม่ที่ถนนกลับมาเกิดอ่ะ
1: คนก็ส่งไส้ส่งไปส่งมากันมากมายนะครับนาวาคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกเป็นใครนะ
0: ที่มาที่ไปอยู่เพื่อ
1: ประวัติ
0: ม
1: าม ี
0: ประวัติไหม
1: อาจารย์สมชัยก็บอกแกก็พูดว่าแกมีคนส่งไส้มาหน้าวาในวุฒินะแต่จริงก่อนหน้านี้นะเมื่อมีบอกให้ฟังครับ
0: ว่า
1: ก่อนหน้านี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยคนจะบอกประวัติว่าไงคือคุณณัฐวุฒิเนี่ยแกเป็นฝ่ายกฎหมายเขาเป็นแกตั้งบริษัทกฎหมายหน้าที่เหลือ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ที่คนรู้มาเนี่ยคือแกเป็นบริษัทกฎหมายแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
0: อ๋อหมอ
1: ฟ้องไอ้
0: ใช่ไหม
1: ทีนี้พอไปหมอไปฟ้องไอ้ถ้าไอ้ไปทำอะไรทีนั้นไปหลับอะไรแกก็จะปล่อยทั้งแกจะไปเข้าเฟรมกับไอ้ราชนกสี่น้องด้วย
0: อ๋ออ
1: ะไรน้องมันไม่ใช่เข้าเฟรมกับหลักฮะไอ้ทนายอะไรแบบน
0: ี้
1: ไม่ใช่เฟรมแกทีนี้เขาก็เรียกทนายทำไมนั่นเขาก็เรียกทนายณัฐวุฒิแล้วเขาเรียกคือทำไมทำมาผมมันมีเลี้ยงแบบนี้แกก็ไปอะไรกับคุณไอ้อาจารย์ส้มชัยเนี่ยแกก็มาอ๋อมา
0: บอกว่ามาเพื่อ
1: แกก็มาบอกว่าคนเนี้ยจริงๆแล้ว

0: เป็นคนที่ถูกออกจากราชการมาแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เคยอยู่อัยการ
1: แกปฏิเสธนะ
0: เป็นอัยการไปอัยการถูกออกมาแล้วไปฟ้องศาลปกครองก็ศาลปกครองก็ไม่รับแล้วซึ่งก็เสร็จแล้วเขาไป
1: คือจบแล้วใช่ไหม
0: จบแล้วซึ่งก็ไปเป็นส่วนหนึ่งกับกกต.ลาว
1: เป็นอะไรเนี่ยเป็นคณะกรรมการเนื้อเป็นคณะทำงานเนื้อเป็น
0: เป็นอนุอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนั่นแหละ
1: ถึงกกต.แต่งตั้งไ
0: หมนั่นแหละถึงผมเป็นพันนีเนี่ยไอ้คุณอรรถวุฒิเคยก็ออกมาว่าคุณสมชัยเป็นนู่นเป็นนี่บ่อยจ๋าละบ่อยจ๋าผิดกันไ
1: ห
0: ม
1: อ๋อเล่นกลับเล่นกลับมั้ง
0: นั่นเล่นกลับทีนี้เราก็สงสัยไปเผื่อแต่ที่แน่ๆเนี่ยมติทุกอย่างก็ทุกสัมภาษณ์มาสองครั้งเลยว่าเออต้องลงเป็นทนายแล้วเหมือนเพื่อแกก็บอกว่าเป็นสำนักงานกฎหมายที่แกก็ไปจ้างเป็นสังฆาไปนะไม่ได้เกี่ยวแกไม่ใช่คนของแกไม่ใช่คณะทำงานของแก
1: โอ้ยนับจีจางผิดคน
0: เลยไปกันใหญ่ทีนี้ก็มีบอกว่าคนก็ท่ามาว่าคุณณัฐวุฒิบงเนียนเนี่ยแกเป็นใคร
1: ครับ
0: แกอายุ49ปีนะครับนะ
1: อายุน้อยนะ
0: ไม่ส่งกำนาผมนึกว่าแกแกก
1: ันผมว่า70
0: เล่นฟัน
1: ยังไม่ได
0: ้เล่นฟันตัวแกนั้นหมดแล้วนะแกจบปริญญาเอกหลายใบนะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปทุมธานีรามคำแหงมหาจุฬาปริญญาเอกนะครับนี่อ้างมาเท่าไรเนี่ยมันสามหาอะไรเลยเนี่ยนะแกก็มีภรรยานะครับอันนี้ใครว่าภรรยาของแกเป็นตำรวจภรรยาแกเป็นตำรวจมีบุตรหนึ่งคนคือแกก็ทำงานเป็นทำหน้างานกฎหมาย
1: ที่เนี่ยกฎหมายน
0: ึงแกทำหน้างานกฎหมายก็มีลูกน้องแกเป็นหัวหน้าแล้วแกบอกแกมีธุรกิจเป็นหมื่นล้านนะแกเคยไปจดนั้นอยู่กับคุณแลมโบ้ได้ด้วยได้เคยเปิดตัวนะ
1: เชื่อว่าแลมโบ้อย่างยอมทั่วบ่าวนี่
0: เคยไปไต่หลุมไต่ไร่ด้วยกันนะ
1: แลมโบ้แต่งตั้งเป็นทีมซ่าแลมโบ้ลาออก
0: ไม่เอาเลยใช่ไหม
1: ครับไม่เอาเลยแลมโบ้แลมโบ้ชิดเก่าจากวัด
0: แจ้นั่นแหละแลมโบ้ก็หลุนพี่เจ๊กเนี่ยในวัชราเพชรทองเนี่ยนะง่ายเคยเป็นทีมซ่าก่อน

0: ท่านท่านพระบุตรช่วยแรงกรณีชัยหน้าที่ราชการแก้ไขเอกสารช่วยเหลือผู้ต้องหายาเสพติด
1: มันไม่ใช่เรื่องเดียว
0: ในปี62
1: โอ้ยาเสพติดกันแล้ว
0: แล้วทีนี้เขาเรียกทนายทนายเนี่ยปากว่าด้วยอาจารย์ต้องใช้ก็ไปค้นหลาวที่สภาทนายทุกเพิกถอนเพิกถอน
1: ใบอนุญาต
0: ใบอนุญาตว่าความ
1: จำหน้าชื่อ
0: จำหน้าชื่อจากสภาทนายความเมื่อปี69วันที่ยี่บกมีทุนานี
1: ่เพิ่งถูกทอดด้วยนะไอ้ย่าเลย
0: ซึ่งสถานะตอนนี้แกเป็นหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย
1: ก็จะเป็นเจ้าข้องได้ด้วยมีลูกทีมเป็นทนายนู่นนี่นั่นว่าไปตามเรื่องคือเป็นสิทธิ์ตามสิทธิ์ทำได้แต่ว่าแกนี่แสดงแกว่าความไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
1: ถูกทอดอนุญาตแล้วใช่ไหม
0: ไม่ได้แล้วว่าความไม่ได้ความบึกชัวก็ไม่สามารถจะฆ่าไปเป็นอนุอันแอะอะไรไม่ได้แล้ว
1: ถูกไหมโอ้ยแล้วที่ผ่านมาที่แกเป็นถ้ามาดูทำไล่นี่ตอนทุกไล่ออกกับการมาที่ตั้งบุญไหวย่อยไม่คนตั้งเ
0: ป็นค่อยกกต.เขาบอกอย่างนี้กกต.เนี่ยในเขาก็ถีแจ้งมาที่อาจารย์สมใจกูเนี่ยจะไม่ตรงเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ากกต.บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเขามีเหลืองเนี่ยเขาก็ข้อไปที่สำนักงานอัยการก็เลยส่งคุณณัฐวุฒิเนี่ยมา
1: ครับ
0: ทีนี้พอท่ามไปเนี่ยอีกครั้งปรากฏว่าคุณณัฐวุฒิไปยู่แขได้แต่งตั้งเพียง57วันเพราะว่าได้ทราบว่าคุณณัฐวุฒิทุกให้ออก
1: ก็เลยทอด
0: ก็เลยทอดก็ไม่ได้เป็นไม่ได้ประชุมไม่ได้เอกสารกกต.แต่ยังได้คือ
1: 57วันนี้ได้มีการทำงานหรือไม่
0: เขาบอกไม่ได้มีไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้
1: เจอแล้วเลย
0: นี่ก็ไปพอจะไปทำงานออกกกต.แล้วใช่ไหมกกต.นี่ก็วันนั้นเหมือนสองวันที่แล้วก็จะไปฉี่แจ้งปรากฏว่าในสภาเขาไม่ได้ฉี่แจ้งว่าละจริงๆบรรจุไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ได้ฉี่แจ้งเขาบอก
1: ฉี่แจ้งเรื่องอะไร
0: ฉี่แจ้งเรื่องพ้นการทำงานปี67ซึ่งฝ่ายค้านก็เต็มอยู่แล้วว่าปี67มันเป็นการเลือกตั้งสว.ไอ้เรื่องพวกสว.ก็ยักฟังว่าไปฉี่แจ้งในสภาเนี่ยปี67เนี่ยจะพูดเรื่องพวกสว.หรือพวกสว.เรื่องตั้งสว.เป็นพื้นปรากฏว่ามีการเสนอของฝ่ายรัฐบาลบอกเอาเรื่องมาทางใต้ที่เป็นเรื่องด่วนที่สุดมาพูดก็ทกเที่ยงทกไปทกมานะประธานในคณะนั้นแกก็คุณมลิกาแกก็ชายภาษาแบบพี่น้องไอ้แกปิดไม้ใช่ไหมแกปิดไม้ก่อนหน้านี้แล้วก็นู่นก็มีคำพูดออกมาดีนี่แกก็บอกถอนได้เลยพี่ว่าเรื่องนู่นนี่นะไม่ต้องนับย่าอยู่ผม
1: คือ
0: น
1: ี
0: ่ซีซอมคือนี่ก็เป็นเรื่องในสภาเลยมันเป็นที่นั่นที่สุดก็พูดทางภาคใต้ท่านก็ประธานโซพลสารำก็ปิดว่าประชาชนรับทราบนะเห็นอยู่ในการถ่ายทอดนี่ก็เล่าเพิ่มเติมไม่ฟังว่าบรรยากาศสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นะทีนี้นะครับนี่พูดยากจะพูดถึงเรื่องนักข้าวอย่างนี้นะ
1: เรื่องกี่ที
0: ่คือนักข้าวที่คนผู้ยิ่งไงหนุ่มผู้ยิ่งที่
1: คน
0: ห
1: นุ่มเด็ดเดียวหนุ่มผู้ยิ่ง
0: คือเขายกย่องนะครับ PPTV เนี่ยก็ออกมาแถลงนะครับต้นสังกัดเนี่ยแถลงการในการปกป้องผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อข้าวที่ถูกตองกาหันพร้อมทั้งประนามการกระทำของคุณณัฐวุฒินะครับคือคุณณัฐวุฒิไม่ว่าจะพูดว่าเพื่อชี้ขึ้นฟ้าชี้ขึ้นไรก็ตามใจนะครับแต่ภาพมันเห็นชัดทุกคนเห็นชัดว่ามันทำให้ทุกตองแต่นกข้างข้าวเนี่ยแกปรารถนาดีในความที่ว่าแกเนี่ยข้าวไปในสถานที่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์นะเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องการความรุนแรงนะทีนี้ทุกข่าวห้าว่าไม่เป็นกลางเลยจริงๆนักข้าวเนี่ยเวลาเข้าไปทำข้าวเขาเป็นกลางคือผมเนี่ยโดยประสบการณ์กันเราเวลาข้าวเวลามันมีพี่พาดหรือว่าคัดแย้งประ
1: ตูปิดกัน เนี่ยบ้านชนะเมื่อเนี่ยนะ
0: บ้านบางชนะผมก็มาแกโดนว้าอยู่เรื่อยๆเวลาคนปิดถนนอะไรแบบนี้เขาก็บอกเอ้ยเสนอข้าวให้เป็นข้างด้วย
1: ขอบมุมมั้งไงมั้ง
0: ผมก็ฟังผมก็ใจเย็นๆครับใจเย็นๆผมจะพูดว่าเนี่ย
1: นักข้าวนี่โดนถูกไฟ
0: โดนถูกไฟครับไอ้นักข้าวคนนี้คือแกก็ต้องห้ามเดี๋ยวยิ่งผาบคือแกห้ามอย่าไปนั่นเลย
1: คือความเป็นพลเมืองดีด้วยนะ
0: เป็นพลเมืองดีนะครับคือการเป็นสื่อมวลชนเนี่ยนอกจากที่เราจะเสนอข้าวอย่างเป็นกลางตรงไปตรงมาถูกฝ่ายแล้วจริงๆบทบาทของสื่อมวลชนมีบทบาทในการที่เป็นตัวกลางที่เราดูรายการทุกวันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: มีคนพูดแล้วมีสองฝ่ายมาพูดเนี่ยนั่นคือบทบาทที่สื่อมวลชนต้องทำนะครับคือหมายความว่าต้องให้ทุกคนมาพูดได้เขาเรียกว่าเปิดเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าให้ความเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมคือให้ทุกคนได้ชี้แจงในมุมของตัวเอง
1: ได้เร่ง
0: แล้วก็ประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นสั้นเตี้ยนะแต่ประชาชนจะตัดสินว่าจะเป็นอย่างไรอย่างนึง
1: ก็คนแรกคนฟังเขาตัดสินเองไงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: เราไม่ใหญ่ไปตัดสินใครได้ที
0: ทีนี้คุณณัฐวุฒิเนี่ยนะก็คงจะต้องแกก็โดนแกก็คงประชาชนก็คงมีวิจารณ์แล้ว
1: ก็ว่าน่าจะนัก
0: ฮะ
1: น่าจะนักเลย

0: เนี่ยน่าจะห้าทียื่นยากเร็วเนี่ย
1: อาจารย์ต้องใช้เหลียกไป50 ล้านเนี่ย
0: แพงนะ
1: เหลียกแพงไง50 ล้านทีนี้ไอ้กรณีนี้นะครับนะคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็ไปนะครับทางตำรวจใหญ่เนี่ยเขาก็ไปเลย
0: ไปถึงจุดขึ้นมั่ง
1: ก็ไปรับสาบข้อกล่าวหาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เคยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันเนี่ยรองเจรจำรวจเนี่ยคนนี้รู้จักดีนะแกเอานั่นนะแกไปเองเลยแกบอกก็ไปรับสาบเลยว่าตำรวจได้ดำเนินการนะครับนะข้อ5ทำลายดังกาย
0: พลัก
1: ดูมิ่นซึ่งนะ
0: อาจารย์ส้มชัยนี่67ปีแล้วถือว่าเป็นผู้สูงอาย
1: ุผู้สูงอายุไปแล้ว
0: ซึ่งถ้าว่าลมอันตรายรายเรียนก็จะเป็นไปได้ใช่ไหมรอคุณแก่ใช่ไหมอู้ว่าจะฝันว่าแก้ข้าหักไง
1: ซึ่งทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
0: เอารถที่พัง
1: เนี่ยคือ3ข้อ5เนี่ยในท่านความผิดจริงๆมันก็เป็นส่วนราชการถึงคุณจะไปทำแบบนั้นไม่ได้นะครับนะนี่ก็ข้อให้ใจเย็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสภาใหญ่สภาเล็กสภาอะไรชั่ว
0: ใจล้มนะใจล้มไม่น่า
1: ใจล้มถึงปืนเปิ้ลนี่นะถ้าว่าเราใจไม่หนิงพออย่าพกเลย
0: อ่า
1: น่า
0: ผมใจร้อนไม่ได้
1: ไม่มีนะปืนนะ
0: ปั๊บถึงจำน้ำมันดีร้อนๆ
1: อ่ะไอ้ยะนี่ก็เป็นเคล็ดนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับ
0: นี่ผมว่าไอ้บ่าวนัดเนี่ยไปแน่น่าจะยากเลยเพราะว่าดูจากภาพข้าวแล้วก็ดูจากการดันทุเราก็แค่เนี่ยฉีหน้านะข้าวแต่เป็นว่าฉีฟ้ามั้งมันไม่ใช่
1: อากาศมันร้อนผมเชื่ออากาศมันร้อน
0: ถ้าอากาศร้อนจริงเลยน่าจะร้อนแหละน่าจะร้อนเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ถึงยิ่งแกก็ต้องไม่ต้องใส่พุ่งเล็กไทยใส่สู้นะเพราะมันถ้าอากาศร้อนนี่สบาย
0: กลับชาร์จมาคืดแล้วซีถนนซีถนนชัยกลับชาร์จมาคืด
1: นั่นนะ
0: ก็คุณโตโยต้าสุราษฎร์ธานีพี่น้องครับจะซื้อรถยนต์ครั้งหนึ่งครั้งในรถเก๋งรถกระบะตอนเดียวตอนครึ่งซีประตูเอาไปใช้ในกิจการงานของฐานโตโยต้าสุราษฎร์ธานีเจาะจงมั่นใจเลยพี่น้องครับค่ายต่อก็ได้ราคาสู้รถมือซ่อมก็ค่ายดีเกิดเสียเกิดผังต้องซ่อมต้องแซ่บนี่มาความมาชังก็ห้าไม่อยากอะไรราคาไม่แพงกับโตโยต้าสุราธานีนี่ออกบูธที่ห้างเซ็นทรัลจนถึงวันที่7กันยายนวันจันทร์นี้ครับในบ้านครับเพื่อว่าสนใจรถไปเลยโตโยต้าที่เซ็นทรัลเลยโปรโมชั่นไม่ต้องเร่งไม่ต้องพูดเลยโทรสอบถามข้อมูลก่อน07727719โตโยต้าสุราธานีขอบคุณบริษัทพันทิปทราเวลโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตคุณยอดนะครับแล้วก็บ่าวปิ่นพันทิปนะครับบ่าวปิ่นนี่ก็เป็นนักจัดการคนส่งสาธารณะครับพันทิปทราเวลก็เรื่องของการเดินทางขึ้นรถลงเรือไปนู่นไปนี่ไปนั่นเรื่องเมารถตู้เรื่องเมามินิบัสเรื่องเมารถทัวร์พันทิปทราเวล0611722751ฝากกันไว้พี่น้องครับพี่ยอดนะเอกสิทธิ์กนกวิจิตอู่ชอคนละการครับคุณภาพกูคุณธรรมเรื่องงานประกันภัยรถที่มีประกันกระซ่อมไม่มีประกันกระซ่อมใบออกใบใจคุณภาพดีฝีมือมาตรฐานอายุการทำงานยาวนานไม่ต้องท่ามครับจะ30 ปีแล้วโดยอมริตคุณพนารายหรือโกดำและก็น้องเมกคุณพนารายกับผู้จัดการนุ่มใหญ่ใจสปอร์ตนะครับยัยนี่คือตัวยัย
1: ครับ
0: นะอายุไม่มากทีแต่ว่าตัวยัยนะน้องเมกน้องเมกสวัสดีด้วยครับโชคุณละการก็อยู่ตรงก่อนถึงแยกไฟแดงวัดมาปลิงครับสายมือตรงปากซอยก็จะมีดันอาหารอีสานอยู่นิดตรงนั้นครับเข้าไปได้เลยบอกว่าเป็นปักพวกทีมงานนกเข้าเดินดินนะครับลงคนชื่อพี่น้องครับอายุในบางใบไม้ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.พี่น้องนะลงคนชื่อสถานที่ร่มรื่นหนังสบายบรรยากาศเป็นกันเองหัวขำขำไม่รู้ที่ไปไหนไปลงคนชิวกับมีดนตรีโฟกซองฟังนะมีน้องๆน้องๆ น่ารักนะบริการเลยไม่ต้องว่าไม่ต้องรินเอง
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ยิ้มแย้มแจ่มใสตอนรับ
1: นะไม่ต้องรินเองนี่สำคัญ
0: สำคัญครับเพราะรินเองมันไหลเหลืองนะครับดึงรังน้องดีหน้ามันก็ชัดชื้นชัดชื้นครับลงคนชิวนะครับสำรองจองโต๊ะได้เลยครับเปิดทุกวันนะครับนะ0815405333จำชื่อไว้ครับลงคนชิวเดี๋ยวท่านว่าลงก็ได
1: ้ลงนะ
0: ไปลงไปลง
1: ไปลานลงไปลานลง
0: ใช่ไหม
1: อยู่ในบ้าง
0: ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางไม
1: ้
0: บางไม้บางไม้
1: บางไม้
0: ติดนั่นเลย
1: ครับ
0: ผมไปนั่งเลยเอาไปนี่เราเดี๋ยวชวนในบ้านเดี๋ยวจะให้พลวันพระนะ
1: นะวันนี้วันพระครับวันนี้
0: วันพระ
1: นะขอฝากสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับยากย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

0: ก่อนเมืองสุราการเกษตรเมืองสุราธานีนะครับสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เรามีทั้งสมาชิกสามัญแล้วก็สมทบนะครับโทรไปคุยกันก่อนก็ได้นะครับ0772724461หรือว่ามีโอกาสก็แวะเวียนไปร้านในยู่ที่ข้างที่ว่าการอำเภอตลาดไม่ซอย7นะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคเมื่อกับร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับนะไปกระบอกสีส่งผลชื่นอารมณ์แนะนำมานะเขาได้ให้เต็มนะช่วยพุ่มกันนะครับพิมพ์สมาชิกนะแล้วก็อีกร้านอยู่ในบ้างนะครับนะบางใบไม้นะครับทุกวันอังคารก็จะมีตลาดนัดการเกษตรทุกเช้าวันอังคารสำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี0772724461ครับพุ่มนะ
1: พังเขาแล้ว
0: พังเขาแล้ว
1: พังเขาแล้ว
0: มีประกาศนะครับในรัฐกิจจานุเบกษาออกมาพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
1: อบต.
0: อบต.
1: ที่สำบ้านอบจ.ปัดพื้นเมืองที่ประกาศ
0: ก็ประกาศออกมาว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนายกอบต.นี่ครับคือท้องถิ่นแต่ว่าทำเพนั่นเลยนะ
1: ปกครองส่วนท้องถิ่น
0: อบจ.อบต.
1: ละกินได้
0: ก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเนี่ยอายุ25ปี
1: เมื่อคนเท่าไรก่อนหน้านี้นายกท้องที่นะ
0: 35
1: โอ้ลดมา10เลย
0: ครับเมื่อกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้อง35แล้ว
1: เออถึงรัฐมนตรีลดไหมยัง
0: ยังยังยัง
1: จะมาอปทนะ
0: อปทครับ
1: แสดงว่า25ปีนี้เป็นนายกอบตได้นายกติดสะบันได้ทั้งหมดอบจก็ได้กัน
0: ได้ครับได้ได
1: ้
0: ก็เรียนจบปริญญาตรีมาส่วนใหญ่ก็จบอายุประมาณ22ปีนะ
1: ไม่เลยนายกไออปทตอนนี้ถ้าอบจนี่เขตปวสไม่เลย
0: นายกนะตอนนี้
1: เฉพาะนายกอบจเนี่ยได้ถึงปวสครับ
0: คือมาขอเนี่ยเขาส่วนใหญ่คนก็จบปริ
1: ญญาตรี
0: เลย
1: เ
0: สริมเพลเรียกว่ามาเรียนเสริมแต่คราวนี้เนี่ยนะครับนะ
1: การศึกษา
0: การศึกษาของนายกเนี่ยนอกจาก25ปีแล้วนะการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท้าก็คือปวส.
1: ปวส.
0: ประกันสิทธิบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต้องจ
1: บ
0: ปริญญาก็ได้ถ้าไม่จบปริญญาไม่มีวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยนึกถึงตัวเอง20ปี
1: 20ปีแต่มีตัว25กักอยู
0: ่20ปีเป็นไม่ได้ไ
1: ปถึงอย่างนี้ก็ปลอด
0: คือ20ไปเนี่ยพอแม้พร้อมเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรก็แล้วนะก็สามารถจะสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับ เป็นสมาชิกก้อนได้ใช่
1: ไ
0: หม
1: ได
0: ้เออเป็นสมาชิกก้อนได้เนี่ยนะเป็นสมาชิกไปก้อนนะแล้วก็คอยมาเป็นนายกนะ
1: เออเดี๋ยวคอยเท่าน
0: ะแล้วก็ไม่จำกัดวาระนี่สำคัญการไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยเหมาะแก่การลงทุนระยะยาวมาก
1: นักลงทุนเหรอเหมาะ
0: คุ้มไหม
1: คุ้มแหละ
0: นักลงทุนระยะยาวที่มีเงินทุนพอสมควรหรือไม่มีพอสมควรสามารถจะไปรวมสมัครพรรคพวกในตำบลในหมู่บ้าน
1: นี่ต่อไปนี่คนไม่มีปีไม่มีตังนี่เป็นยากมั้ง
0: นะ
1: เพราะถ้าว่ามีเงินเข้ามาเป็นปัจจัยนะพูดถึงแต่ว่ากรณีที่ใช้เงินเป็นปัจจัยนะทำยากนะเพราะว่าถึงปัจจุบันการเมืองบ้านเราต้องใช้เงินไม่ในบ้าน
0: ใช้เงินครับเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับเป็นเรื่อง
1: การสื่อเสียงมีไหมอ่ะ
0: มีครับ
1: อ๋อแต่การสื่อเสียงมันกับพี่มีแต่ว่าอะไรเมนจับไม่ได
0: ้คือมันมีเขารู้อยู่แต่วันจับไม่ได้
1: จับไม่ได้
0: จับไม่ได้ทีนี้นะครับการลงทุนระยะยาวจะบอกให้นะครับว่าเมื่อรวบรวมกันได้ในตำบลในเต็นท์มาแน่นอนลงทุนนั้นสามารถจะอยู่ได้ยาวแล้วก็ดูแลกันไปดูแล
1: ไม่มีวาระนะ
0: ดูแลกันไปได้เลยนะครับนะนะครับนะนี่คือเรื่องของท้องถิ่นกรมปกครอง
1: สอท
0: ่อสอท่อท้องถิ่นที่มีเรื่องกันกลางโกงใช่ไหม
1: ทุจริตโกงสอบ
0: โกงสอบก็ว่ากันไปแต่ไม่ยุบแน่นอนแล้วแต่นี่มีข้าวออกมาอันหนึ่งครับนะที่แซ่บมากๆคือจริงๆพอเขามีการกระจายอำนาจเนี่ยนะเมื่อก่อนหนึ่งในอำเภอเนี่ยก็จะมีลูกน้องเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้ได้ก็สร้างไปแล้วก็กำนันก็จะเป็นสภาโดยตำแหน่งใช่ไหมในการในกระจายอำนาจพอกระจายอำนาจมาเป็นเรียบร้อยลงตัวแล้วก็จะมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะไปเป็น
1: เป็นทองที
0: ทองทีไอ้นุก็จะเป็นทองทิ่นมีอำนาจในการคนละย่างกันนะ
1: ไ
0: อ้นุก็การพัฒนาก็จะ
1: ทองทีนี่ฝ่ายปกครอง
0: ไปเหลืองของทองทิ่นครับนุไป ทีนี้เขาก็มองว่านายอำเภอนายอำเภอเนี่ยดูแลก็ดูแลได้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: นายอำเภอเจ้าเมืองเมื่อแล้ว
0: ก็เป็นเจ้าเมืองแต่ว่าไม่สามารถจะอนุมัติงบ

0: ไปได้นู่นนี่นั่นได
1: ้
0: นี่เขาจะมีการทบทวนในเรื่องของซีโออำเภออะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นการท่วงดุลอำนาจที่เกิดขึ้นมาเพอเราต้องติดตามนะครับเรื่องนี้นะครับนะติดตามยังไงจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันมาก
1: พูดถึงไอ้ประเด็นดีว่าเรื่องไอ้วาระต่อเนื่องเนี่ยมันมีการทกเถียงกันไหม
0: ทกเถียงเลยครับเรื่องนี
1: ้ได้คุณหัวช่องสมัยพอแล้วมึงแล้วเขาเป็นวักแล้วคอยลงมาไม่แล้วก็ได
0: ้คือประเทศใหญ่ที่สุดเนี่ยประเทศที่มันสุดๆเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยนะ
1: ส่งสมัย
0: กับจ็อบไปเลยนะคือ8ปีนี่ก็พอได้แล้วนะในชีวิตเนี่ยนะ
1: ที่นั่งให้องค์รักจะไม่ได้นะบางคนบอกว่าที่น้องที่ว่านั่งแล้วก็ดีแล้วก็พัฒนาพูดถึงก็ทำให้เกิดการต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่นี่ก็มีนะ
0: มันก็ต้องดูว่ามุมมองเนี่ยนะครับถ้ามันซ้ำๆซากๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะ
1: สุดท้ายอยู่แค่ชาวบ้านหนู
0: เออแต่ชาวบ้าน
1: ถูกไหมเอาก็จริงเนี่ยมันอยู่ที่ปลายปากกาของผู้ที่ให้คะแนนนะครับคือชาวบ้านเมื่อทองฟ้าที่ทองพ่องอัมพีนะอัมพีอยู่เลยแต่ว่าชาวบ้านเป็นย่อยไม่ใช่ย่อยวันเดียวก็ตามแต่แต่ก็ถือว่าได้มีสิทธิ์มีเชี่ยงในระบบประชาธิปไตยเอาละกฎหมายว่าไปแล้วว่าไปตามเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่ว่าส่องซ้ำไม่เลวแล้วก็ร้อนร้อนเน่าเน่าหวังเพื่อนรบหน้าดีปนุบายใจเลยที่นี่บายใจถ้าจะไปต่อนะ
0: เขามีอะไรคนจะไปต่อได
1: ้มันที่สถาบันนครนี่ส่องส่องรบไป
0: ต้องไม่ต้อง
1: ก
0: ็ซึบถอได้ลูกล้านก็ทุกวันนี้ก็ในสภาสู้กับบีนามสกุลไม่กินแอมสกุล
1: ลูกเทปเออแต่ว่าบางทีมันเป็นบันีในบ้านครับในเรื่องของการเมืองก็เหมือนกันเหมือนหัวชนไก่ชน
0: ฮะ
1: เป็นไส้เลือดนะลูกหัวชนไหมนะข้อผ่าส้มไหมนะ
0: ฉันนี่ดอกรุ่งก็เป็นยังไง
1: ตัวในชนดีมันไก่ไหมถ้าตัวในตีดีขาปีกบินแทงก็ผ่าไปส้มหัวพันหนึ่ง
0: คน
1: น
0: ัก
1: การเมืองก็เช่นกัน
0: คนอื่นตระกูลอื่นเขามีพันดีเหมือนกันแต่เขาไม่มีโอกาส
1: ทำความดีสร้างคุณงาม
0: คุณงามนะ
1: หน้าตั้งมากมาก
0: เอาละก็ว่ากันไปนี่นะมาถึงเรื่องของหัวสวกันสักนิดนะครับนะ
1: สุราแต่เข้าว่าดังกันนี
0: ่สุราเป็นอันดับหนึ่งไม่ต้องดังนะครับนะคือที่เขานั่นมาในสำนวนที่เขาเอามาแช่เขาสุราธานีนี่แหละ
1: แต่ว่าเราไม่บอกคือว่านะ
0: เอาแล้วเป็นที่รู้กัน
1: เป็นที่รู้กัน
0: คือที่คนสนใจเนี่ยก็คือการลงมตินะครับนะคือในวันที่14กันยายนที่จะถึงเนี่ยนะครับนะที่ทำให้เหลืองในสภาเขาก็มองว่าเป็นการปกป้องกกต.ในเรื่องของเลื่อนมติ
1: มันแหล่ส่งมันปนันจริงเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้
0: คือทุกเรื่องมันดูไปเป็นแบบนั้น
1: เขามองว่าปนัน
0: เป็นแบบนั้นที่นี่นะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าออกมาสามฉากฉากที่หนึ่งบอกว่าในตรงนี้นะครับนะกกต.อาจจะส่งบางส่วนไปเอสันดีกานะครับนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือคงไม่ครบทั้ง229คนนะครับ
1: ใน สวทั้งหมดนะ
0: สวเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย138คนบุคคลที่เกี่ยวข้อง91นะครับอนุอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับนะคือคงไม่ใช่ทั้งหมดไม่เอาโดดเดียวคือส่วนหนึ่งมันจะเอาคนที่ชัดๆเนี่ยนะครับนะประการที่สองก็บอกอาจจะยกคำร้องแต่อันนี้ประการนี้นะนักวิเคราะห์บอกไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะ
1: มันจะ
0: ออกมาเป็นการที่ว่าคั่วกันจริงๆเป็นกระบวนการที่ดูเห็นเป็นใจยินยอมเหมือนเสื้อเป็นน
1: ั่นถ้ายกคำร้องนี้ชาวบ้านอกหักเลย
0: ดังนั้นเนี่ยก็นักวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งเพจฟังกันมาเนี่ยนะครับนะทุกไล่สำนักไล่ๆกูรู้เนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไปก่อนนะครับนะ
1: แต่จุดถึงก่อน
0: ก็คนส่วนหนึ่งก็คือสวในร้อยสามสิบแปดเนี่ยอาจจะเป็นบางคนเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับจะต้องพ้นจากตำแหน
1: ่
0: งลุดออกไปก็ต้องมีนั่นก็ต้องลุดไปแต่ก็ต้องดูว่าเฮ้ยเมื่อมีเรื่องส่งไปแล้วเนี่ยสั้นยังไม่ตัดสิ้น
1: สั้นไม่ตัดสิ้นก็ปฏิบัติหน้าที่ออกไป
0: จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปที่นี่บางคนก็เป็นแบบนี้ผู้ที่ว่าอยู่ในคดีแล้วก็สั้นยังไม่ตัดสิ้นสามารถจะไปอะไรยกมือยกได้ไหม
1: ได้
0: ยกมือยกได้แบบว่าให้คนนี้
1: พลาดได้หมดครับ
0: ยังได้อยู่ใช่ไหม
1: ยังได้ครับถือว่าปฏิบัติหน้าที่คร
0: ับ ยังอาจารย์นันทนานันทวโรภาเราเนี่ยที่มีการพิจารณา
1: ครับ
0: อัยการสูงสุดเนี่ย
1: อ๋อซ้อซ้ออืม
0: อาจารย์สูงสุดเนี่ยเราไม่น่าจะทำเราต้องน่าจะรอกกต.ก่
1: อ
0: นแต่ก็ผ่านไปแล้ว
1: แต่ก็กระโจมตีแกเรื่องนี้นะบุถึงไงถือว่าไม่เห็นด้วยกับแกไม่ลงอ่ะคือมันเป็นสิทธิ์ของแกในการลงหรือไม่ลงเดี๋ยวบอกอัยการไม่ถึงว่าเป็นเรื่องกระทำแต่เคยรู้อยู่แล้วเป็นระบบอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นอิสระเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวก็เป็นสิทธิ์ของอาจารย์นันทนานะ
0: ก็เป็นสิทธิ์ของแกเป็นเรื่องของแกคือแกก็พูดในแง่มุมของแก
1: ถูกต้อง
0: นะทีนี้เรื่องของสวนะครับสรุปน้ำหนักแบบนี้นะครับเขาบอกว่าส่งฟองบางส่วนเนี่ยแยกเป็นรายคนเนี่ย 45%
1: อ่า

0: ส่งสมมติเนี่ย 25% ยุติยกคำร้อง 30% เอาก็ต้องดูว่าวันที่14กันยาจะเป็นเหมือนเพิ่ง
1: นี่ลุยไฟต้องลุยไฟนะ
0: ต้องลุยไฟ
1: พี่แว่งกันหนึ่งลัง
0: พี่แว่งบอกว่าแกวันนั้นแกต้องไปฉีดแจ้งในสภาแกก็โพสต์ว่าแกจะแยกหลังเหมือนเพิ่งบอกแกจะไปดูคอนเสิร์ต
1: อ๋อเหรออัศนีย์อ่ะ
0: ใช่คือพอเขาพิจารณาเรื่องภาคใต้ไปเสร็จแล้วก็บอกกกต.เก็บต้องไปดูคอนเสิร์ต
1: ก่อนจะไปปรากฏว่าหลังจากพี่แว่งบอกจะไปดูคอนเสิร์ตนี่ปรากฏว่าอัศนีย์ว่าท่านในเวทียุบพื้นหน้าเวทียุบ
0: นาคีคลาดกันตรงนั้น
1: คอนเสิร์ตต้องยกเลิกวันนั้น
0: 7,000 นะแต่ว่ามันเอาไอ้นั่นไปตั้งเฉยๆไปตัวหนังร้านนั่นก็ดีแล้วอยู่ตีไว้นะไม่นั่นคือดนตรีเพิ่งเริ่มใช่มั้ยถ้าว่าตอนที่ว่าไส้ล้อฟ้ามาลุกขึ้นเลย
1: มันหน่อยๆก่อนทีเด็กคือปรากฏว่าไอ้ทีเด็กการแสดงมันเลียดไปก่อน
0: นั่น
1: เลียดจังนะว่าพื้นมันสุดอันนั้นหน้าเวทีเนี่ยพอสุดปั๊บอย่างนี้เขาเลยถามไม่ปลอดภัยถึงช่วงล่างนี้เหตุการณ์เยอะๆมันเกิดมักจะไม่เปล่งอะไรถ้าเกิดโหลุนมาลุงลังเยอะที
0: น
1: ี้เมืองทองนั้นลุงลังได้ใช่ไหมการเดินไปก่อนน่าจะมีการปรับปรุงตอนนี้กันอาสนีอะไรชื่อคนเสื้ออ
0: ะไร
1: มันมีชื่อ
0: ครั้งสุดท้าย
1: คำสุดท้ายผมก็เป็นทัพอัศนีนะ
0: แกก็คงต้องขังตัวนะโอ้ยผมเป็นแฟนตั้งแต่ผมเรียนประถมเลย
1: แสดงว่าแกปิ๊กไว้มากเลย
0: ไง
1: ได้บางไม้ปิ๊ก
0: ไงมีสี่ห้าอันเนี่ยคือครั้งสุดท้ายไปดูของแกนี่ที่กระบี่นะครับกระบี่ไงไอ้เรื่องเป็นแฟนอิซึนนะครับอิซึนสมัยเด็กๆครับแล้วก็มังกรลุ้นผีเขาก็มาร้องให้ฟังเนี่ยหนึ่งมิตรชิดใกล้หนึ่งมิตรชิดใกล้นะ
1: แปดซุ่น
0: แต่ซุ่น
1: ไม่ถึงเจ็ดนะ
0: เจ็ด
1: เห
0: มือนก็อีสานเนี่ยเสื้ออีสานอะไรแบบนี้นะครับเส้นมาจากคำว่าอีสาน
1: ในบ้านนี่ลึก
0: ครับเลยครับผมก็ฟังเพลงยุคแรกๆก็ดีมพอสเบิลนะ
1: โอ้ลึกมาก
0: ดีมพอสเบิลแล้วก็ผม
1: คนนี้จะได้ไว้เด็กในลาดฟังแบบอินเตอร์
0: เด็กในลาดครับยายเขามีผีเขาเป็นนักดนตรีครับพี่พงนี่เอ่ยชื่อได้มาก่อนแกเล่นทีแกเป็นมือเบส
1: เล่นแค่นั้น
0: เลยเล่นทีสยามธานีหรือจะพี่พงอ่ะถ้าเมื่อก่อนใครไปดูสยามธานีพี่พงเล่นเบสเดินเชยเด็กโรงเรียนอินพี่พงนี่เล่นดนตรีมาตั้งแต่เรียนหนังสือนะปกติแล้วก็มีพี่ตูโรงเรียนเรื่องเนี่ยตูทีรีเนี่ยพวกนี้เป็นรุ่นผีที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่ประถมนะ
1: อ๋อมืออาชีพนะเล่นมืออาชีพนะ
0: มืออาชีพทุกคนรู้จักครับแล้วคนเก่าๆนี่รู้จักหมดเลยครับปีพงเนี่ยครับไม่รู้แกก็แก้หมาของ70แล้วมั้ง
1: ตอนนี้
0: พี่โตเจลลี่อายุโรงเรียนเรื่องเนี่ยก็60ว่า
1: ผมแต่ว่าเรื่องไอ้ดนตรีไปเป็นซากคนได้เพราะผมนักไปทางนอนรับนารุงนั่งลุ่ม
0: นั่นน่ะ
1: หนูร่านะถึงนี้ก็เลยเรื่องสายดนตรีเนี่ย impossible เนี่ยก็คือเคยฟังเลยว่าอ๋อไอ้มันข้ามุ่งทุกระดวงจริงคือต้องแบบจริงกับผม
0: คือเมื่อก่อนเป็นนักร้องนะครับคือโรงเรียนเรื่องเนี่ยมีดนตรีนะครับดนตรีก็ตอนป.4เนี่ยก็เป็นนักร้อง
1: เรื่อง
0: ใน
1: รุ่นนี
0: ้เรื่องในรุ่นนี้วิทยา
1: ถ้าแป้งหนูบ้านนี่นะมีช
0: ื่อมั้ยประมูลป่าแป้ง
1: ประมูลป่า
0: แป้งแล้วก็เป็นนักดนตรีพ่อก็รับหน้าที่เป็นนักร้อง
1: อ๋อนี่นักร้อง
0: เป็นนักร้องตั้งแต่ป.4เป็นนักร้องมาตอนอยู่มาเรียนเวลาเทคนิคมีวงดนตรีก็มีวงดนตรี
1: โอ้ไม่ง่ายเลยนั่งกับศิลปินนั่งลงท่านผู้ว่างครับไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วตอนนี้ว่างไปร้องจริง
0: ๆ
1: ว่ารำไปคนช่วงนี้
0: ไม่ค่อยได้ลองเลยตอนนี้ก็ฟังเพลงเก่าๆนะครับนะ
1: อะไรฟังนะเป็นผู้ฟัง
0: ก็ฟังเพลงเก่าๆนะครับไล่เรื่องไล่แล้วที่เราต้องติดตามดูโดยเฉพาะอย่างหญิงเหลืองของการใช้ประโยชน์นะครับที่ดินนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่านี่ครับจากเดิมเนี่ย10ประเภทเนี่ยจะเป็น16ประเภทที่สำคัญคือมันครอบคลุมไปเรื่องของการทำแร่ปิโตรเลียมที่ยูเอสไอแล้วก็ที่ปะก้นยนต์ใจหมายความเนี่ยป่าที่สงวนวายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปหาแร่ที่เชื่อมโยงไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกุ้งถึงบอกว่ามีแร
1: ่มี
0: แร่เอิร์ธมากที่สุดเนี่ยอาจจะครอบคลุมตรงนี้เปิดทางให้มาสำรวจแล้วก็จะมีการทำถนนสายบ้านนาเขาลักเนี่ยนะครับนะซึ่งแน่นอนผ่านป่าแก่งกุ้งยังเมียงๆแล้วก็บอกว่าตรงนั้นนะแร่เอิร์ธจะมีมากที่สุดนะครับดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงที่ดินในที่ธรรมชาตินะครับคงจะมุ่งเน้นไปตรงนี้รวมไปถึงเชื่อมโยงไปถึงแหล่งบุกแหล่งดิบเยอะแยะมากมายหนึ่งครั้งครับ
1: ผมคนตะวันเหลืองแร่เอิร์ธเหลืองนี่ผมคัน
0: ใช่ไหม
1: ไม่ได้เลยได้เคยมั่งพุทธมยศใช่ไหมธรรมชาติที่ให้ซึ่งแวดล้อมใช่ไหมแหล่งน้ำป่าต้นน้ำ
0: ก็เตรียมสัมปทานไปแล้วตั้ง30หว่าแห้งนู่นนะ
1: ผมเตรียมไปไว้แล้ว
0: เก็บไปไม่เอาใช่ไหม
1: เอาละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับวันเสาร์นกเข้าเดินดินวันนี้ขอพระคุณกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีครับบริษัทปฏิทราเวล1970ชอคุณลาการคุณภาพคุณธรรมนะครับลงคนชิวครับ
0: ชาวก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีขอบคุณ

0: ครับแวะเวียนไปนะครับ0772724611ครับผม
1: เวลาเม็ดแพ็คๆแล้วครับสองคนวันเสาร์นครเดดินโพพินไปก่อนครับพบกันไม่วันเสาร์หน้าโชคดีมีชัยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ามเนรเทศยาคอฟชาวอิสราเอลข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเดือนสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 138,000 ล้านรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งขนของหนีน้ำกลางดึกโดนัลด์ทรัมป์ส่งคณะทูตพิเศษไปเยือนผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงนำคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้ชายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไป2ปีครับพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนจึงจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกในประเทศสำหรับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติในประเทศพุทธศักราช2499ข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงมีคำสั่งในประเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือว่าขอให้มีคำสั่งส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับในส่วนพื้นที่ภูเก็ตวันนี้มีข่าวลือสะพัดครับว่าชาวบัตรป่าตองเตรียมเชิญชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทำให้ชาวภูเก็ตและคนไทยรู้สึกหวาดกลัวและก็กังวลกับการลุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยถาวรและก็อาจก่อการร้ายนะครับชาวภูเก็ตก็ตั้งคำถามว่าหากเป็นจริงทางการจะมีการเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาไทยหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นชนวนที่

0: างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามจับตามองไทยมากขึ้นหรือไม่ทีนี้กระแสข่าวที่ออกมายังเป็นกระแสข่าวลือครับเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาวบัตรป่าตองว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดทะลุ 138,000 ล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า1ล้านค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์โครงการที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้ค่ะก็มาใช้จ่ายกันนะคะในชีวิตประจำวันกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งข้อมูลณวันที่4กันยายนนะคะเวลา 23:00 น.ยอดใช้จ่ายตอนนี้สะสม 138,000 กว่าล้านแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,500 ล้านโดยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 58,874 ล้านแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 56,600 ล้านแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,255 ล้านขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลร่วมโครงการก็มากกว่า 1,190,000 รายก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ก็ขอย้ำเลยค่ะว่าโครงการนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินคงเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแต่ว่ายังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
0: เลขาธิการ BDE นะครับแจงโครงการ THAI Passportมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 ล้านคนครับป้อนคำสั่งใช้งานกว่า4ล้านครั้งพร้อมชี้แจงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้รับจ้างแบบ Pay per Active User คิดตามการใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์อัตรา 24.69 บาทต่อคนต่อเดือนครับจี้ผู้รับจ้างเร่งทำแดชบอร์ดติดตามผลมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE เปิดเผยบอกว่าโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าโครงการ THAI Passport ถึงวันที่3กันยายน69มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.47 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า4ล้านนะครับโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 722,030User ได้รับใบประกาศียบัตรคือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 User ครับสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินผันแปรตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบแล้วก็มีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการก็คือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นผ่านกับทดลองใช้งานจริงควบคู่การเรียนรู้ครับสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการเมื่อ18สิงหาคม69ก่อนเปิดการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จะทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนนะครับหรือบุคลากรภาครัฐได้เข้าใจครับทั้งนี้ BDE ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเร่งจัดทำแดชบอร์ดความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ใช้งานที่ผ่านการเข้าอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคม69ซึ่ง BDE จะติดตามทวงถามต่อไปครับ12 นาฬิกา 8 นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่

เวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปค่ะอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปทำให้ถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่รัฐบาลยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องไปทำให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลากรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลต์ในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลต์เปิดปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็ปรากฏค่ะมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ตรวจสอบพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้นะคะในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่เลยสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าหากผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วทาง www.dlt.elearning.comก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอหรือเป็นการ walk in นะคะที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยค่ะก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
2: สุขสำรวยครับนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศครับนางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและก็การแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยดำเนินการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชนทั่วประเทศครับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเร่งรัดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งแล้วก็สั่งการบุคลากรในฝ่ายปกครองอาทินายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็การประชุมหมู่บ้านรวมทั้งสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในระดับฐานรากซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองครับที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนหมู่บ้านผ่านฝ่ายปกครองในระดับท้องที่

0: ชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นแล้วก็ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้สทบได้จัดเตรียมข้อมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่สำหรับการร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำจังหวัดหรือสทบสาขาเขตในพื้นที่ทั่วประเทศครับ
1: ฝนถล่มน้ำป่าทะลักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะมีน้ำท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวกู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำขนย้ายของหนีกลางดึกปริมาณฝนที่ตกสะสมพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำวันที่4กันยายนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าในพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เตยล้นตลิ่งเข้าบากเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7ตำบลบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากค่ะมีมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายไหลล้นสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครองฝากกระแสน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายและสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ฝนเริ่มซามวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำห้วยสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมแรงงานประจำปีกกต.ย้ำรัฐบาลไม่เอี่ยวปมหัวสว.เชื่อฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบปกติเผยติดภารกิจไปนอร์เวย์ครับช่วงประชุมสภาชี้ส.ส.กรรมาธิการพร้อมแจงงบปี7สูงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็พร้อมชี้แจงเพราะร่างพรบงบประมาณเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมครับเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินกล่าวว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อครับและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะ

0: กลัวพาดพิงคดีหัวสบนายอนุทินบอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำได้ที่อย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสบกับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือไม่นะครับนายอนุทินก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสบไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่มีการเลือกสวเมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสวประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่าไม่รู้เรื่องครับเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองมีอะไรก็รับฟังเราก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภามาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่หนึ่งเดือนมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ตนติดภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เรื่องหน้าที่นิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็ไปสภาตลอดเวลาอยู่แล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ยังอยู่ที่เรื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระแสข่าวตัวการใหญ่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลนี้นะคะโดยนายกย้อนถามกลับทันทีระหว่างสื่อยังตั้งคำถามไม่จบว่ามีข่าวนะคะต้องบอกว่าต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าถ้าบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนโน้นคนนี้ว่าทีคนนั้นว่าทีก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานลักษณะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาก็เยอะนะคะยื่นมาเยอะก็ดีและขอประชาชนขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไปตรวจสอบนะแล้วก็ทางนั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้ทางฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้นะคะปปช.ก็ทำเรื่องอยู่แล้วใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปช.จะมีวิธีสูตรพิสูจน์ได้และนี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนก็ต่างทำงานส่วนมาถามว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายอนุทินย้อนถามกลับว่านะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนที่นายกจะกล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์รับเรื่องร้องราวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดตอนนี้นายกบอกว่าเนื่องจากปปช.รับเรื่องอยู่แล้วในการตรวจสอบการดำเนินคดีกรณีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ควรเชื่ออันนี้แหละเอาไปส่งมอบให้ปปช.เลยนะคะก็จะเป็นหลักฐานที่จะเอาไปดำเนินการต่อได้ถ้าหลักฐานเชื่อได้ก็จะเป็นส่วนที่นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมครับเหตุติดภารกิจต่างประเทศยันไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมืองเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าได้เลื่อนกำหนดการนัดรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยไม่มีกำหนดครับเนื่องจากตนเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอีกทั้งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องนัดร่วมรัฐบาลหารือครับเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ยัง

0: ไม่ได้มีการนัดพักร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ครับออกอากาศเป็นวันแรกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนครับส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกรัฐมนตรียิ้มรับแล้วก็สายหัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไปทันทีครับ
1: ค่ะมาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการเป็นการประเดิมรายการแรกกับคุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งคนที่มาประเดิมรายการคนแรกไม่ใช่นายกนะคะแต่ว่าเป็นนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้นายประกรณ์บอกว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าจะใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือภาพจำของความล้มเหลวแต่มีนโยบายมีแนวทางแต่ไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการปรับลดงบประมาณลงนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นก็จะดีกว่าหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำนะคะในเรื่องของการปรับลดขนาดนะคะหน่วยงานหรือองค์กรราชการและปีนี้ก็เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นถ้าหากเราไม่พัฒนาระบบราชการตรงนี้แหละก็จะทำให้มีงบไม่มากพอที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะคะที่นายประกรณ์พูดถึงสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะทางช่อง 9 MCOT HD ก็ถ่ายทอดด้วยนะคะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกระบวนการทางการทูตที่ผลักดันการเจรจาสันติภาพมุ่งยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกระลอกเมื่อสหรัฐส่งคณะผู้แทนเจรจาไปเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ว่าสตีฟ ปิกคอฟทูตพิเศษสหรัฐแล้วก็จาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาครับกำลังเดินทางไปผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและว่าสหรัฐมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งยุติสงครามที่ดำเนินมาจนเข้าสู่ปีที่5แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุด้วยว่าวิชคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางไปยังยูเครนหรือว่ารัสเซียหรือทั้งสองประเทศขณะที่วลาดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเวลาต่อมาว่าคณะทูตพิเศษของสหรัฐจะบินไปยังยูเครนในวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วและบอกได้ว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยของน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิชคอฟและนายคุชเนอร์พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการโจมตีหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนด้วยเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้งสองคนครับ
1: ค่ะที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นสนับสนุนยัตติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาเพื่อให้ใช้แบบแผนที่โลกนะคะแบบ Equal Earth ที่สะท้อนสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนแบบ Mercator ที่ใช้มานานแล้วทำให้สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่แถวขั้วโลกใหญ่เกินจริงส่วนแอฟริกาก็ดูเล็กเกินความจริงนะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติด้วยคะแนนเสียง164-1โดยสหรัฐคัดค้านประเทศเดียวค่ะและมีการงดออกเสียง6ประเทศเพื่อรองรับยติผลักดันโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อส่งเสริมให้หันมาใช้แผนที่แบบ Equal Earth หรือระบบการฉายแผนที่โลกแบบแสดงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนระบบ Mercator หรือระบบฉายภาพแผนที่โลกทรงกระบอกซึ่งเป็นระบบเก่าที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่ใกล้ขั้วโลก กอย่างกรีนแลนด์ดูใหญ่เกินจริงกลุ่มผู้สนับสนุนเผยว่าแผนที่ที่จัดทำแบบเมอร์เคเตอร์เดิมทำให้ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆดูเล็กกว่าความเป็นจริงขณะที่ชาติตะวันตกและรัสเซียมีความเห็นต่างในเรื่องนี้โดยสหรัฐมองว่ามตินี้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสำคัญด้านสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแต่รัสเซียอังกฤษสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อก้าวข้ามร่องรอยยุคอาณานิคมอย่างไรก็ตาม

0: มติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและยังคงสามารถใช้แผนที่เดิมในการเดินเรือได้ตามปกติซึ่งโรเบร์ดูเซ่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโตโกที่เป็นแกนนำผลักดันนะคะก็แถลงยกย่องที่ประชุมใหญ่ UNGA ว่ามีมติเห็นชอบที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อใช้แบบแผนนะคะแบบแผนที่ Equal Earth และจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมดรุงจันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สอบวัดระดับความรู้ค่ะเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนรับนาทีเป็นแม่ข่ายนะคะวิทยุอส
1: โดยอสมทยะลา

0: ังดี
1: แค่การบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะนะคะก็อยู่ด้วยกันกับดีเจฟ้าช่อฟ้านะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวิทยุอสมทจังหวัดยะลานั่นเองค่ะในการนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้กับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะวันนี้เราก็มีน้องนะคะเยาวชนคนเก่งค่ะที่ผ่านการนะคะสอบค่ะคุณผู้ฟัง GED นะคะหรือ General Education Development นะคะในการสอบวัดระดับความรู้ค่ะเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยค่ะก็รับรองนะเปิดโอกาสค่ะให้น้องๆนะอายุ16ปีขึ้นไปนะได้สอบเทียบนะเพื่อนำวุฒิค่ะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งในไทยนะหลักสูตรอินเตอร์แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดการสอบนะคะในเรื่องในของ GED นะคะเป็นก็จะแบ่งออกเป็น4วิชานั่นเองนะคะโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศึกษานั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องขวัญนะคะน้องขวัญบันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นั่นเองค่ะน้องก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่สามารถสอบผ่านนะคะในวุฒิของGED นั่นเองนะที่เป็นการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะน้องก็เป็นคนเก่งนะคนหนึ่งเลยนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องขวัญแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับน้องขวัญนะคะก็เป็นทั้งผู้ที่สอบผ่านค่ะคุณผู้ฟัง GED นะคะทางเลือกของเยาวชนนั่นเองนะคะแล้วก็น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะที่ช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็มีทั้ง YouTube มีทั้ง Instagram ด้วยนะคะที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกับน้องขวัญบันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นะคะกับเยาวชนคนเก่งในรายการบอกข่าวเยาวรุ่นในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกัน

ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้าง

0: ่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: ก็กลับมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ได้ที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะว่าวันนี้น่าจะมีน้องนะคะก็เป็นเยาวชนคนเก่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะทางอสมทจังหวัดยะลาค่ะก็กลับมาพบกันนะคะในช่วงนี้ค่ะและตอนนี้นะคะน้องนะคะก็ได้มานั่งอยู่นะในห้องส่งกับเรากันแล้วสำหรับวันนี้ในรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะทางอสมทจังหวัดยะลาสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราเป็นแม่ข่ายนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะกับน้องขวัญกันดีกว่านะวันนี้กับเยาวชนคนเก่งนะคะวันนี้น้องนะจะเป็นจะเก่งนะทางด้านไหนเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับน้องขวัญ นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอให้น้องขวัญ นะคะแนะนำตัวกันก่อนนะว่าตอนนี้นะน้องขวัญทำอะไรอยู่อายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนคะ่ะ
4: สวัสดีค่ะขวัญค่ะวันทิตาเปียเจริญไพบูลย์ค่ะตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เรียนอยู่ที่ม.กรุงเทพค่ะ
3: อ๋อก็คือน้องตอนนี้ปัจจุบันก็คือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็น้องเป็นอินฟลูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอแนะนำชื่อนิดนึงค่ะเมื่อกี้น้องแนะนำน้องมันทิตาเนาะน้องมันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นะคะวันนี้เราก็นะจะมาพูดคุยในเรื่องของที่น้องนะคะได้สอบเข้าของGED เป็นทางเลือกของเยาวชนเป็นในเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวให้น้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าน้องขวัญเนาะอธิบายนิดนึงนะคะว่า GED คืออะไรแล้วทำไมน้องถึงได้มาเรียนทางนี้แล้วก็ได้เลือกเรียนทางนี้ค่ะ
4: ค่ะ GED ก็เป็นวุฒิการสอบเทียบม.6ของอเมริกานะคะก็จริงๆมันก็เป็นสากลค่ะสามารถสอบได้ทั่วโลกเลยแล้วก็เราก็สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ16โดยเราสามารถแบบได้วุฒิม.6มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
3: อ๋อก็คือเริ่มอายุ16ปี
4: ขึ้
3: นไปใช่ไหมคะก็คือสามารถสอบGED
4: ค่ะ
3: นะ GED ย่อมาจากอะไรคะน้องขวัญ
4: General Education Development ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อก็คือเป็นการสอบวัดระดับความรู้นะเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็คือม.6เนาะของสหรัฐอเมริกานะคะที่กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับรองนะเปิดโอกาสให้น้องๆที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะสอบเทียบเพื่อนำวุฒิไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ในไทยเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหมคะนะคะวันนี้น้องขวัญ นะคะก็นะคะได้มานะคะที่และก็สำหรับในเรื่องของอินฟลูเมื่อสักครู่นี้ที่น้องขวัญได้บอกนะคะอินฟลูของน้องขวัญ นะคะก็สำหรับเขาเรียกว่า TikTok น้องขวัญก็คือว่ามีช่องทางไหนบ้างคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ตอนนี้ค่ะ
4: ตอนนี้ทำ TikTok IG แล้วก็ YouTube ค่ะ
3: อ๋อก็คือ3ช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง IG แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอินฟลูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอคุยในเรื่องของ GED กันก่อนละกันนะคะก่อนหน้านี้น้องก็ได้เรียนในหลักสูตรปกติใช่ไหมคะของโรงเรียนก่อนหน้านี้น้องขวัญเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
4: ตอนม.4หนูเรียนที่โยธินบูรณะค่ะกรุงเทพ
3: อ๋อก็คือน้องอยู่ที่เรียนอยู่ที่กรุงเทพ
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อที่โยธินบูรณะใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าในการตัดสินใจที่มาเลือกเรียนทางนี้นะทำไมถึงมาเรียกมาเลือกเรียนทางของ GED คะ
4: เพราะว่าตอนอยู่โยธินนะคะมันมีชมรมนึงซึ่งเป็นชมรมเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอได้อยู่ในชมรมเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบมากๆชอบถึงขั้นแบบอยากให้มันมีทุกวันแต่กลายเป็นว่ามันสามารถเรียนได้แค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็เลยหาทางว่าแบบเมื่อไหร่เราจะได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆแล้วก็เลยไปเจอ GED ค่ะทำให้เราได้เรียนนิเทศเร็วขึ้น
3: อ๋อก็คือเป็นการเรียนคณะนิเทศ
4: ใช่
3: อ๋อก็คือว่าเป็นทางแต่ว่าเป็นของ GED ใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ค่ะเป็นนิเทศของมหาลัยอะค่ะแต่เราแค่อยากจะเข้าไปเรียนตอนนี้ซึ่งวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือสอบ GED ค่ะ
3: อ๋อก็คือเพื่อความรวดเร็ว
4: ใช
3: ่อ๋อก็คือน้องเรียนน้องชอบก็คือว่าเรียนเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะนิเทศศาสตร์สาขาอะไรเอ่ย
4: เป็นคณะดิจิตอลมีเดียภาพยนตร
3: ์อ๋อก็คือ

0: มาจากนิเทศอีกทีนึง
1: ก็คือนะคะเป็นในมหาวิทยาลัยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าน้องจะได้ไปเรียนต่อหมายถึงที่สหรัฐอเมริกา
0: อ๋อไม่ค่ะไม่
1: ก็คือเป็นหลักสูตร
0: เป็นหลักสูตรที่เรียนที่ไหนก็ได้บนโลก
1: อ๋อเรียนที่ไหนก็ได้หลักสูตรของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็น้องก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพโอเคค่ะแล้วก็ตอนแรกนะที่น้องขวัญ นะคะได้รู้จักกับ GED น้องขวัญรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: โอ้รู้สึกว่าแบบมันสามารถประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าเทอมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆตอนที่แบบยังเรียนม.ปลายได้เยอะเลยอะรู้สึกแบบอยากให้มีแบบนี้ให้เด็กทุกคนได้รู้จักสิ่งนี้เป็นทางเลือกไว้อะค่ะ
1: ค่ะ GED นี้ปกติเรียนกี่ปียังไงบ้างคะ
0: มันแล้วแต่คนค่ะก็ถ้าสมมติว่าเขามีพื้นฐานภาษาอังกฤษเยอะก็สามารถจบได้ภายใน1เดือนก็มีแต่ว่าของเราก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีค่ะ6-7 เดือนเนี่ย
1: ก็คือแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่เนาะว่าจะเรียนก็คือทางหลักปกติตามหลักสูตรก็คือว่าแล้วแต่เราเลย
0: มันไม่ใช่เชิงการเรียนมันเป็นการสอบอะค่ะเป็นการสอบวัดไปเลยว่าโอเคถ้าเราเรียนแล้วเราผ่านแล้วอะเราก็สามารถผ่านวิชานั้นได้
1: แล้ว GED ก็คือว่ามีการสอบกี่วิชาคะ
0: มี4วิชาค่ะมีภาษาอังกฤษคณิตวิทย์แล้วก็สังคมค่ะ
1: มีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมแล้วก็ข้อสอบนี่ก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากนะน้องขวัญนะคะก็ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการสอบเนา
0: ะ
1: ของ GED นะ General Educational ใช่ไหม Development นะคะอ่ะก็นะคะวันนี้แล้วก็สำหรับในเรื่องของการสอบค่ะน้องขวัญการสอบของ GED นะคะใช้เวลาสอบนานไหมนะคะกว่าจะคือหมายถึงว่าสอบทีเดียวทุกวิชาไหมคะ
0: อ๋อไม่ค่ะทีละวิชาค่ะ
1: สอบทีละวิชาก็คือแต่ละวิชาใช้เวลาสอบนานไหมคะ
0: ประมาณเดือนนึงค่ะถ้าตั้งใจจริง
1: ๆก็คือในวิชาเดียววิชาหนึ่งสามารถก็คือภายในหนึ่งเดือน
0: แล้วแต่คนค่ะบางคนอาจจะช้าหรืออาจจะเร็วกว่านี้ก็มี
1: กว่าจะแบบได้ครบตามก็คือ4วิชาของน้องขวัญ นี้ก็คือใช้เวลานานไหมคะ
0: 7เดือนค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ7เดือน
0: ใช
1: ่7เดือนนะคะในการที่สอบเนาะ4วิชานะก็ถือว่าเก่งมากๆนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวค่ะน้องขวัญสำหรับ GED ความเขาเรียกว่าความยากหรือแบบมีพิเศษแบบยังไงแบบว่าในการเตรียมตัวแบบต้องเพิ่มอะไรบ้างคะ
0: หนูคิดว่าเป็นเรื่องภาษาค่ะเพราะมันจะมีวิชาหนึ่งที่เด็กไทยไม่ค่อยไม่เรียกว่าไม่เคยได้เรียนเลยดีกว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เป็น argument นะคะให้เราเถียงกันว่าแบบโอเคเขาให้หัวข้อมาเป็นหัวข้อคนเถียงกัน2เรื่องแล้วเราก็ต้องมาดูว่าคน2เรื่องเนี้ยใครมีเหตุผลที่จะชนะกันมากกว่าแล้วใครแบบสามารถทำให้พัฒนาได้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วในการเขียนมันก็จะมีหลักการของมันโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะยากนิดนึง
1: ก็คือเป็นการสอบแต่ว่าเป็นข้อเขียนใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็มีการโต้ตอบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่
1: อ๋อก็คือสมมติว่าเราสอบ
0: ค
1: ือหมายถึงว่าเรามีเขาเรียกว่าคนที่สอบกับเราด้วยแล้วก็มีการ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นสอบคนเดียวในคอมพิวเตอร์แต่ว่า
1: อ๋อในคอม
0: ใช่แต่ว่าก็สิ่งที่เขาจะให้มาคือบทความของคนสองคนที่เป็นเถียงกันนะคะว่าอันไหนดีกว่าแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าอันไหนดีกว่าจริงๆด้านเหตุผลอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เอามาเขียนใหม่ให้หมดแล้วก็ต้องดูว่าแกมมาถูกไหมเขียนตรงไวยากรณ์เขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็คือเป็นการสอบเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละเนาะแล้วก็เขาเรียกว่านะคะมีการนะคะมีการแบบว่ามีการโต้ตอบเขาเรียกว่าการภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะคะ
0: argument
1: ใช่ไหมค่ะก็คือนะในการสอบของน้องนะคะก็สำหรับในการสอบเนาะสำหรับวิชานี้ก็คือเป็นวิชาอะไรคะ
0: ภาษาอังกฤษค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือภาษาอังกฤษเนาะนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวสอบนะคะของน้องขวัญนะคะในแต่และวิชาเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอถามวิชาคณิตศาสตร์ก่อนคณิตศาสตร์น้องขวัญมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นวิชาที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กไทยอะค่ะที่ตั้งใจเรียนคณิตวิทย์มาแล้วมันก็ง่ายมากแต่สำหรับหนูอะหนูไม่เข้าใจคณิตศาสตร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วกลายเป็นว่าหนูต้องมาเริ่มคณิตศาสตร์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษก็ต้องเอาเข้ามาด้วย
1: น้องขวัญเรียนเป็นหมายถึงว่า
0: ภาษาเหรอคะ
1: สองภาษาใช่ไหมคะก็คือเป็น
0: ตอนม.ต้น
1: อ๋อตอนม.ต้น
0: ค
1: ่ะอ๋อก็คือแต่ว่า

0: ็คือจะอาจจะถนัดนะคะในส่วนของภาษามากกว่าเนาะแล้วก็คณิตศาสตร์น้องขวัญก็คือมีการต้องเตรียมตัวเยอะไหมคะ
1: เยอะเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเยอะเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดถึงนะน้องขวัญก็คือได้อยู่แล้วใช่ไหมคะภาษาอังกฤษนี้ก็คือจะเป็นการสอบแบบเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่น้องขวัญบอกว่ามีการเขาเรียกว่าการเถียง
1: เ
0: ขียนอะไรนะคะ
1: เขียน
0: การเขียนใช่ไหมค่ะแล้วก็ในส่วนของวิทยาศาสตร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิทยาศาสตร์นี่ยากไหมคะ
1: อันนี้ถ้าสมมติว่าใครแบบเรียนห้องส่งภาษามาจะแบบง่ายมากเพราะว่าเราเรียนกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องมาเริ่มใหม่เราต้องจำคำศัพท์เยอะมากนิดนึง
0: ค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์เนา
1: ะ
0: แล้วก็สังคมค่ะสังคมนี้เป็นยังไงบ้าง
1: สังคมเราก็ต้องแบบค่อนข้างมีพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาฝั่งนู้นเลยอะค่ะใช่ประวัติศาสตร์โลกอะไรพวกนี้
0: ก็คือต้องรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร
1: ์
0: คือทั้งแบบประวัติศาสตร์โลกเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็การเมืองของเขา
0: การเมืองด้วยนะคะก็เก่งมากๆนะคะน้องขวัญ4วิชานี้แบบว่ามีทั้งคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมแล้วก็วิชาไหนนะคะที่น้องขวัญสำหรับน้องขวัญแล้วยากที่สุดนะคะใน4วิชานี
1: ้เป็นคณิตศาสตร์ค่ะ
0: คณิตศาสตร์ใช่ไหมคณิตศาสตร์นี้ก็คือแบบเวลาสอบนี่ก็คือใช้เวลานานไหมคะ
1: ถ้าจำไม่ผิดประมาณ150นาที
0: 150นาทีแต่น้องขวัญก็ทำมาได
1: ้
0: สุดยอดมากๆแล้วก็ถ้าแบบพูดถึงในเรื่องของกำลังใจนะคะน้องขวัญก็ต้องมีกำลังใจใช่ไหมคะในการสอบแต่ว่าในบางเวลานะน้องขวัญมีแบบรู้สึกท้อบ้างหรือเปล่าคะแบบว่าในการที่แบบเราก็อยากให้แบบผ่านเนาะนะคะในแต่ละเขาเรียกว่าถ้าเป็นของ GEDนะคะน้องก็ต้องแบบว่าพยายามเนาะที่จะแบบว่าให้ผ่านให้ได้แต่ว่ามีช่วงที่รู้สึกมีความท้อบ้างไหมคะ
1: มีค่ะเป็นช่วงวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าสอบตกครบรอบที่เขากำหนดแล้วเราก็ต้องรอไปอีก2เดือนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะ
0: ในวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
1: โดนแบนไป2เดือนเลย
0: อ๋อก็คือแบบว่าเวลาสอบเนาะก็คือว่าสมมติว่าเราสมมตินะคะก็คือถ้าเกิดเราสอบไม่ผ่านก็คือว่าจะมีเขาเรียกว่าระยะในการพักก็คืออยู่ที่ประมาณ2เดือน
1: ใช่
0: อ๋อค่ะแล้วเราก็คือมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกแบบท้อหรือกดดันยังไงบ้างคะ
1: ก็พักเลยจริงๆค่ะคือไม่อ่านหนังสือเลยประมาณเดือนนึงแล้วก็เดือนก่อนที่เขาจะให้เริ่มกลับมาสอบอีกครั้งก็กลับมาอ่านจริงจังค่ะ
0: ก็คือแบบต้องพักก่อนเนาะนะถ้าเกิดเรารู้สึกแบบว่าเราท้อนะถ้าเราไปต่อเดี๋ยวเราจะแบบเครียดนะมีความกดดันมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่สอบ GED แล้วเราสามารถนำส่วนตรงนี้ค่ะของ GED เนี่ยนำไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะ
1: สำหรับเราวุฒิ GED ก็ใช้เข้ามหาลัยได้ใช้สมัครงานได้เลยค่ะ
0: ก็คือเป็นวุฒิเนาะวุฒิ GED เลยค่ะก็คือสามารถที่จะใช้สมัครงานได้ในส่วนของน้องขวัญก็คือจะเป็นในส่วนของ
1: เ
0: ข้ามหาวิทยาลัยในส่วนของน้องขวัญก็คือเรียนด้านเกี่ยวกับนิเทศภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็คือใช้ในการสอบต่อไปได้ในการสมัครงานได้แล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะที่รับ GED ค่ะน้องขวัญมหาวิทยาลัยไหนบ้างคะที่รับในส่วนของวุฒิ GED ค่ะ
1: ตอนนี้เห็นเป็นมอเอกชนทั่วไปแล้วก็พวกจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็รับจะเป็นภาคอินเตอร
0: ์ภาคอินเตอร์ใช่ไหมคะก็คือรับวุฒินี้ GED นะคะแล้วน้องขวัญ นะคะมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายต่อไปนะคะที่จะเขาเรียกว่าเป้าหมายเนาะในการทำงานหรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องขวัญมีเป้าหมายอะไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็อยากจะปั้นช่องให้ไปถึง1ล้านซับค่ะแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆ
0: ใช่น้องขวัญ นะเป็นอินฟลูนะช่องทาง TikTok เดี๋ยวให้น้องขวัญบอกเนาะว่าช่องทาง TikTok ของน้องนะคะชื่ออะไรนะคะ
1: ขวัญจุด BTT ค่ะ
0: ขวัญจุด BTT นะคะใครที่แบบติดตามน้องก็คงจะรู้จักเนาะน้องขวัญกันแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะช่องทาง TikTok ขวัญจุด BTT นั่นเองนะคะก็เข้าไปได้สำหรับในช่องของน้องขวัญ นะคะช่อง TikTok เนาะจะมีเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นแนวบล็อกแล้วก็ไลฟ์สไตล์พวกนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบล็อกแล้วก็ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการเรียนด้วยก็คือมีการแนะนำ

0: ในเรื่องของ GED ไหมคะ
1: มีค่ะมี
0: นะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะรู้นะในเรื่องของการเรียน GED นะคะน้องขวัญของน้องขวัญเนาะน้องขวัญก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีบล็อกอยู่นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ไปติดตามน้องแล้วก็ดูนะคะน้องชมน้องได้นะคะช่องทาง TikTok นั่นเองนะคะแล้วสำหรับช่องทางก็จะเมื่อสักครู่นี้น้องบอกว่ามี YouTube ด้วย
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: YouTube ก็คือเป็นชื่อเดียวกันไหมคะ
1: ชื่อ
0: ช่องก็คือชื่อขวัญจุด btt TikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็มี IG Instagram ชื่อช่องช
1: ื่
0: อเดียวกันหมดเลยนะคะใครที่แบบอยากติดตามน้องขวัญนะคะน้องขวัญเนาะก็ไปกันกดกันได้กดติดตามนะคะขวัญจุด btt นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในส่วนของในเรื่องการเรียนค่ะน้องขวัญนะคะก็ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็น้องขวัญนะคะก็คือตอนอยู่ม.4 ตอนนี้น้องขวัญก็คือถ้าเป็นการสอบเทียบก็คือม.5
1: ใช่ค่ะตอนนี้เพื่อนๆยังอยู่ม.5 กันอยู่
0: อ๋อค่ะแล้วน้องขวัญก็คือตอนนี้ก็คือเริ่มเรียน
1: มหาลัยแล้ว
0: มหาวิทยาลัย
1: ใช่ค่ะ
0: กรุงเทพนะคะนะคะเป้าหมายของน้องนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้บอกกันไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจค่ะน้องขวัญในเรื่องของ GED ด้วยอยากจะมีการสอบด้วยต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็อยากให้เก็บคำศัพท์แต่ละวิชาเยอะๆค่ะแล้วก็ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆใช่ค่ะ
0: คำศัพท์ก็คือเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของวิชาต่างๆนี้ก็คือจะมีคำศัพท์เฉพาะด้วย
1: ใช่ค่ะใช่
0: คำศัพท์เฉพาะเนาะแล้วก็ยากไหมน้องขวัญ
1: แอบยากนะคะ ถ้าแบบเราแบบเพิ่งเริ่มเป็นศูนย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ค่ะ
0: ก็คือเมื่อสักครู่นี้น้องขวัญก็บอกว่าสำหรับน้องขวัญวิชาคณิตศาสตร์ก็คือจะค่อนข้างยากนิดนึงเนาะแต่ก็ผ่านมาได้นะคะสุดยอดมากๆนะคะสำหรับใครแบบที่สนใจเนาะในเรื่องของการสอบวัดระดับความรู้เพื่อที่จะเทียบวุฒิการศึกษานะคะระดับศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายนะคะม.6เนาะของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไทยนะที่ได้รับรองก็เปิดโอกาสให้น้องๆที่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะได้เขาเรียกว่ามาสอบกันนะคะมาสอบวัดระดับความรู้กันนะคะวันนี้น้องขวัญนะคะก็ได้มาพูดคุยนะเล่าเรื่องราวนะว่าเรื่องราวของน้องขวัญเป็นยังไงกันบ้างนะในการสอบ GED นะคะแล้วก็สำหรับเป้าหมายน้องเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าน้องในช่องทาง YouTube ของน้องขวัญนี้ก็คือจะเกี่ยวกับบล็อกเหมือนกัน
1: บล็อกเหมือนกันเลย
0: ก็คือที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การเรียนเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเป้าหมายน้องขวัญอยากให้ช่องทางไหนที่แบบว่าอยากจะแบบที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากจะให้แบบประสบความสำเร็จที่สุดคะ
1: อยากให้เป็น IG กับ TikTok มากกว่าค่ะทุกคนเล่นน้อยแล้วค่ะ
0: ใช่ไหมคุณอ๋อคุณเล่นน้อยเนาะแล้วก็ทางช่องทางแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องขวัญมีทำเสื้อ
1: โอ้ใช่ค่ะ
0: ให้น้องขวัญฝากดีกว่า
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเสื้อนะของน้องขวัญก็คือว่าจะปกติขายทางช่องทาง TikTok ใช่ไหมคะ
1: IG กับ TikTok
0: อ๋อ IG กับ TikTok ให้น้องขวัญฝากนะบอกนะฝากได้เลยนะคะว่ามีเสื้อช่องทางไหนที่สามารถอุดหนุนน้องขวัญได
1: ้ค่ะก็เป็นเสื้อ BTT นะคะอนาคตก็อาจจะมีอย่างอื่นบ้างอาจจะเป็นกระโปรงกางเกงเนี่ยก็สามารถซื้อได้ทาง IG BTT ค่ะ
0: เดี๋ยวนะต้องถามก่อน BTT น้องขวัญคืออะไรคะ
1: วันทิตาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือชื่อน้องขวัญเองวันทิตาน่ารักมากๆนะ BTT วันนี้น้องขวัญก็ใส่เสื้อของแบรนด์น้องขวัญมาด้วย BTT นะใครที่อยากจะอุดหนุนนะคะใครที่แบบเป็น FC น้องขวัญอยู่นะสามารถที่จะอุดหนุนนะสนับสนุนน้องขวัญได้นะคะก็มีตอนนี้มีเสื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะต่อไปก็อาจจะแบบมีหลายๆอย่างเนาะนะคะจะที่ให้คุณผู้ฟังนะให้ FC ได้ติดตามกันแล้วก็ได้สนับสนุนนะคะน้องขวัญกันนะคะวันนี้อยากจะให้น้องขวัญ นะคะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังสนใจนะคะ GED นะว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องแบบว่าเขาเรียกว่ามีอะไรแบบว่ามีความแบบพิเศษไหมแบบต้องเรียนพิเศษเพิ่มไหมคะหรือว่า
1: ของหนูก็เรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวเพิ่มเลยค่ะ
0: อ๋อก็

0: คือแบบเน้นน้องขวัญ
1: ที่เราไม่ถนัด
0: ที่เราไม่ถนัดเนาะแล้วก็ให้น้องขวัญฝากบอกเพื่อนๆดีกว่าที่นะคะอยากจะสนใจในเรื่องของ GED แล้วก็ถ้าว่าแบบอยากจะสอบนะถ้าอยากจะสอบก็ให้น้องขวัญนะคะบอกนิดนึงนะฝากถึงเพื่อนๆนิดนึงว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ก็ถ้าอยากจะสอบจริงๆมี2ทางค่ะก็คืออยู่ในระบบโรงเรียนปกติไปด้วยสอบไปด้วยก็ได้นะถ้าไหวแต่ถ้าสมมติว่าแบบอยากโฟกัสให้คะแนนสูงๆเพื่อยื่นเข้ามหาลัยแบบจุฬาธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยก็ลาออกมาโฟกัสให้เต็มที่ก็ได้ค่ะ
0: ก็คือว่าถ้าใครไหวก็สามารถที่จะสอบ
1: แล้
0: วก็เรียนไปด้วยนะแต่ถ้าใครรู้สึกแบบอยากไม่อยากเครียดไม่อยากกดดันเนาะก็แบบว่าออกมาหลังจากจบใช่ไหมแล้วก็มาสอบก็ได้แล้วก็ใช้ในการไปสมัครงานได้เลยนะคะนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการศึกษานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะของน้องขวัญเนาะบันน้องขวัญบันทิตาปิยะเจริญไพบูลย์นะคะวันนี้นะคะน้องก็ได้มาพูดคุยนะคะอีกให้เรานะได้รู้จักกับอีกหนึ่งเส้นทางกับการศึกษา GED นะน้องขวัญก็เก่งมากๆนะที่ได้สอบนะของหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็เป็นทางเลือกนึงนะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้เติมได้เดินตามเส้นทางของตัวเองนะคะวันนี้ค่ะน้องขวัญก็ขอบคุณน้องขวัญมากๆนะที่มาได้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของแบบว่าการเรียนในอีกทางเลือกหนึ่งของ GED นั่นเองนะเผื่อใครแบบว่าสนใจนะอยากจะสนใจเนาะแล้วแบบว่าบางคนตอนนี้ก็แบบกำลังนะกำลังที่จะแบบว่าเตรียมสอบกันอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจนะให้กับน้องๆทุกคนนะคะสำหรับในการสอบ GED ด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกับเยาวชนคนเก่งวันนี้นะกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะทางอสมทจังหวัดยะลานะสำหรับวันนี้นะก็ให้น้องขวัญนะฝากอยากจะบอกอะไรอีกไหมคะอยากจะให้คนติดตามหรืออะไรยังไง
1: ก็ฝากติดตาม TikTok ของขวัญจุด BTT ด้วยนะคะ
0: ขวัญจุด BTT เนาะติดตามกันได้วันนี้ก็เรา2คนนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่เนาะกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นสัปดาห์หน้านะจะเป็นน้องๆคนไหนนะน้องคนเก่งคนเก่งในภาคใต้นะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
5: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่ง

ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยกริติยาสินทุวราวันสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารวิภัสสถานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกเสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณปิ่นทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวติติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพิธีการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญในจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการพระภิกษุสงฆ์และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมรองรับการให้บริการในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับรายงานปมศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สนนะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ลั่นรัฐบาลดำเนินการไปหมดแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สนนะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาเรื่องนี้นายวกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานมาแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดำเนินการไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีประกอบประเดิมเทปแรกคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกตอนถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยนายประกอบนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการว่าไม่ชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่เปลี่ยนเป็นพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเป็นภาพของความล้มเหลวมีเพียงการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยแต่มีนโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มสูงถึง 73% จากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้หากสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่สิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลแต่ยังไม่มีการลงมือทำมีการวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาระบบราชการแต่กลับยังไม่ได้รับการพัฒนาและสิ่งที่ขาดหายไปคือการลงมือทำจริงการปฏิรูประบบราชการสู่การเป็นดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์จะต้องเป็นโอเพนกอฟเวอร์เมนต์เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไม่มีทุจริตทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทยะลา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะกับรายการนะคะที่จะนำเสนอค่ะเรื่องราววิถีชีวิตกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะกิจกรรมนะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเป็นการทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะและวันนี้ค่ะทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลานะคะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการนำเสนอรายการนะคะกับดิฉันดีเจฟ้าค่ะช่อฟ้าชูแก้วประการก็รับหน้าที่ดำเนินรายการในสัปดาห์นี้นะคะและคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถรับฟังรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะผ่านวิทยุอสมทชุมพรค่ะอสมทระนองอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตอสมทตรังค่ะอสมทพัทลุงอสมทสงขลาและนะคะอสมทจังหวัดยะลาค่ะและคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถรับฟังได้ทั่วโลกค่ะทาง www.mcot.net นั่นเองค่ะหรือฟังทางแอปพลิเคชันนะคะ mcot connect กันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังได้ไปโหลดแอปพลิเคชันกันมาได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะกับรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็จะนำเสนอค่ะในเรื่องราวนะของโครงการสร้างอาชีพของเรือนจำนะหรือการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนะภายใต้กรมราชทัณฑ์นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะสำหรับในรายการแดนดินถิ่นใต้ในสัปดาห์นี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะท่านทวัฒน์เอียดทิมนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะในการให้การสัมภาษณ์นะในเรื่องของโครงการสร้างอาชีพของเรือนจำนั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะแก้ไขนะฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยนายผู้ต้องขังค่ะมีความรู้นะคะมีทักษะฝีมือแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตนะคะเลี้ยงตัวเองได้นะหลังพ้นโทษนั่นเองค่ะเพื่อการลดการกระทำสิทธิ์ซ้ำนะแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะก็ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนกันด้วยนะคะกับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะที่เปิดให้สารประกอบการภายนอกนะเข้ามาร่วมฝึกอบรมนะแล้วก็

ผู้ต้องขังเข้าทำงานเมื่อใกล้พ้นโทษหรือพักการลงโทษนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราก็นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะท่านธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดยะลานะคะที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่จะได้มาพูดคุยกันนะคะว่าโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์หรืออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องในการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นว่าคุณผู้ฟังช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันกับการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะ

ในทีม Mcot Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังแล้วพบกันได้

0: นี่นะคะเราก็ช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าวันนี้ค่ะทางเรือนจำกลางจังหวัดยะลานะคะก็จะได้มาพูดคุยนะเล่าเรื่องราวนะในเรื่องของการให้ความสำคัญนะกับการฝึกอาชีพนะของผู้ต้องขังในเรือนจำนะก่อนที่จะออกมานะคะในการใช้ชีวิตนั้นต่อไปนะคะก็สำหรับตอนนี้ค่ะนะคุณธวัชเอียดทิมนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลานะคะก็ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติสำหรับวันนี้นะท่านก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะกับรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็สำหรับนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานะพูดคุยกับท่านนะคะพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการให้ความสำคัญค่ะท่านกับการฝึกอาชีพนะของผู้ต้องขังนะที่อยู่ข้างในเรือนจำนะก็ขอให้ท่านนะคะเล่านะที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ภาพรวมนะการให้ความสำคัญกับการฝึกอาชีพนะคะของผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะ
1: ครับสำหรับภารกิจนะครับของกรมราชทัณฑ์ครับก็มีอยู
2: ่สองภารกิจหลักนะครับก็หนึ่งก็คือควบคุมนะครับผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักที่เราปฏิบัติกันมานะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังนะครับบำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยผ่านกระบวนการอบรมและฝึกวิชาชีพต่างๆนะครับทั้งด้านให้การศึกษาและการฝึกวิชาชีพนะครับสำหรับเรือนจำกลางยะลาเนี่ยอำนาจในการควบคุมของเราก็ตามอำนาจการควบคุมนะครับที่กรมราชทัณฑ์กำหนดมาเราก็คือมีอำนาจควบคุมโทษไม่เกิน30ปีนะครับ
0: ค
2: ือถ้าเกิน30ปีเนี่ยเราต้องส่งไปอยู่เรือนจำอื่นนะครับเรือนจำที่มีอำนาจควบคุมสูงกว่าเรานะครับในส่วนของเราเนี่ยมีอำนาจในการควบคุม30ปีนะครับไอ้ภารกิจนั่นที่หนึ่งก็คือควบคุมแม่ผู้ขังหลบหนีเนี่ยส่วนใหญ่ทุกเรือนจำก็ถือเป็นภารกิจหลักและก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ที่มันเป็นโจทย์ยากสำหรับเราก็คือการภารกิจที่สองนะครับคือการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขังนะครับแก้ไขฟื้นฟูให้เขากลับตัวเป็นคนดีนะครับสิ่งที่สำคัญให้เขากลับตัวเป็นคนดีข้อหนึ่งก็ต้องมีอาชีพในการติดตัวนะครับแล้วก็ต้องมีวิชาโดยเฉพาะความรู้ในด้านการศึกษาเราก็ให้การศึกษานะครับทั้งสายสามัญแล้วก็สายอาชีพนะครับคือเป้าหมายหลักก็คือแม่เขากลับมากระทำผิดซ้ำอีกแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้ในการกลับคืนสู่สังคมคือต้องการให้เขาเป็นคนดีเมื่อเขากลับคืนสู่สังคมครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์นะของโครงการเป็นโครงการใช่ไหมคะ
2: ครับครับ
0: ค่ะในการที่จะฝึกอาชีพของผู้ต้องขังตั้งแต่อยู่ในเรือนจำนะก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติข้างนอกนะคะ

0: แล้วอยากทราบว่ากระบวนการคัดเลือกนะคะผู้ต้องขังค่ะทุกคนคือจะได้รับโอกาสนี้หรือว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
1: นะครับสำหรับผู้ขังนะครับสำหรับผู้ขังตั้งแต่ขบวนรับตัวนะครับคือรับตัวหมายถึงการเข้าใหม่นะครับการผู้ขังเข้าใหม่เรารับตัวจากศาลเนี่ยศาลส่งไปเราแล้วเราก็รับตัวนะครับเป็นผู้ขังนะครับเป็นผู้ต้องขังนะครับในการควบคุมของเรานะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องให้เขาปรับสภาพร่างกายและจิตใจก็มีหลักสูตรผู้ขังเข้าใหม่นะครับให้เขาฝึกแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาฝึกระยะประมาณ2-3 สัปดาห์นะครับเราก็ผ่านขบวนการจำแนกคือการจำแนกนี่หมายถึงเราจะได้รู้พื้นฐานทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจพื้นฐานการศึกษาภาพสุขภาพอนามัยของเขาเราจะได้ปฏิบัติกับเขาได้ถูกต้องตามหลักสากลนะครับหลังจากนั้นถ้าผู้ขังเขามีความสนใจในการฝึกวิชาชีพนะครับคือเราให้โอกาสทุกคนนะครับเราให้โอกาสทุกคนในการฝึกวิชาชีพอย่างเช่นผู้ขังก็ไปเขาไม่มีความรู้เขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาไม่รู้หนังสือเราก็จัดการศึกษาให้เขานะครับคือเราพยายามจัดการศึกษาให้เขาตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือเพราะด้านไหนเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของไอ้กศนก.ครับนะครับให้การศึกษาเขาคือทุกคนต้องจบภาคบังคับแต่ถ้าใครสนใจที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอีกก็มันอยู่ที่เขาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรียนระดับสายสามัญระดับภาคบังคับเนี่ยก็เรียนฟรีนะครับก็เรียนฟรีถ้าเขาอยากเรียนก็ให้เขาเรียนนะครับแล้วถ้าเขาอยากฝึกวิชาชีพนะครับของเรือนจำกลางยะลาเนี่ยถ้าโทษต่ำกว่า3ปีเราก็ให้ฝึกหลักสูตรระยะสั้นที่เขาสนใจที่เขาสนใจอยากจะฝึกนะครับก็หลักสูตรก็30ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมงนะครับโดยเราก็ได้ประสานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่24จังหวัดยะลาในการเข้าไปสอนเขานะครับในการเข้าไปฝึกไปสอนเป็นวิทยากรให้นะครับสำหรับผู้ขังที่มีกำหนดโทษเกิน3ปีก็ถือว่าเป็นผู้ขังที่ต้องฝึกวิชาชีพระยะยาวเราก็ส่งเข้าฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะยาวก็คืออย่างเช่นเราส่งเข้าโรงงานนะครับทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรประมาณนี้นะครับฝึกวิชาชีพประมาณนี้ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อที่จะให้เขามีทักษะมีอาชีพภายหลังจากเขาพ้นโทษครับ
0: ค่ะก็คือจะมีเป็นสูตรเป็นคอร์สใช่ไหมคะระยะสั้นกับระยะยาวก็แล้วแต่ว่าผู้ต้องขังจะมีโทษ
1: ใช่กำหนดโทษ
0: กำหนดโทษ
1: แต่นี้ของเรากำหนดว่าถ้า3ปีลงมาแล้วระยะสั้นเนี่ยถ้าโทษ3ปีขึ้นไปก็ติดนานแล้วก็พยายามฝึกวิชาชีพที่เขาไม
0: ่
1: ได้ทักษะระดับที่มันสูงขึ้นนะครับ
2: กรมราชทัณฑ์
0: จะเป็นชั่วโมง
2: ให้ความเห็นหนทางค่ะแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม
0: กระบวนการในการคัดเลือกนะผู้ต้องขัง ที
2: ่
0: จะได้รับโอกาสสำหรับผู้ต้องการพระราชต้องขังทุกคนนะก็จะได้รับแต่ความหวัง
2: แล้วก็
0: กรมราชทัณฑ์
2: ก็เลยจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณกับความชอบสมเด็จ
1: ความชอบความสนใจ
0: ความสนใจแล้วก็ความถนัดใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็พื้นฐานของเขา
2: พระราชกฤษฎี
1: กาเขามีพื้นฐานในด้านไหนมาอะไรประมาณนี้
2: เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมภาคบังคับที่จะ
1: เรียนหนังสือที่ภาคบังคับ
2: โดยได้น้อมนำ
1: เพราะผู้ขังส่วนใหญ่ของเรายะลาเนี่ย
2: พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม
1: วัฒนธรรม
2: กาธิเบศร
1: ของเข
2: าภูมิพลอดุลยเดช
1: บ
2: รมนาถบพิตร
1: จะเป็นผู้ขัง
2: แนวทาง
1: ที่นับ
2: สว
1: ถือศาสนาอิสลามเน
2: ี่
1: ยได้มองประมาณ 95%
2: ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสุขประกอบกับสมาชิกของทักษะจริตค่ะไม่เบียดเบียนและอยู่อาชีพ
0: ประเภทไหนบ้าง
2: ทางเรือนจำบางนาที่ทาง
0: ก็ได้ขับเคลื่อนโครงการจำนะคะได้ส่งเสริมพระบาทหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงจะอยู่หัวอย่างไรบ้างค่ะ
2: โดยน้อมนำหลักปรัชญาของหรือว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงนะมาเป็นแนวทางสำคัญค่ะพร้อมจัดอบรมผู้ต้องขัง
0: ได
2: ้ผลโทษ
0: ได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่า
2: พร้อมในการดำรงอาชีพอะไร
0: และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสมบูรณ์
1: คือตามที่บอกนะครับก็มีหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ทำเอ็มยูกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2: โคกหนองนาโมเดลนะครับการจัดการพื้นที่เกษตรอ
1: ย่างเช่นหลักสูตรระยะสั้นนะครับ
2: นะในแวดวงการเกษตร
1: หลักสูตรนี้ถ้าระยะสั้น30ชั่วโมงเนี่ยรุ่นละไม่เกิน25คน
2: นะคะ
1: เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาอย่าง
2: ประกอบอาชีพเกษตรกรนะหรือจะเป็น
1: ก็อย่างเช่นช่าง
2: เกษตรกรมือใหม่
1: ช่างก่อสร้าง
0: ก็คือมีช่างก่อสร้าง
2: อยากจะ
1: ช่างปูกระเบื้อง
2: ช่างรูปแบบการทำเกษตร
0: แบบนี้คืออะไรนะมี

0: ครับประมาณนี้แล้วก็ช่างเชื่อมเครื่องยนต์เล็ก
1: นำมาใช้งานนะจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
0: ช่างปูนปั้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลักสูตรที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและก็เบเกอรี่
1: กับโคกหนอง
0: ก็คือครับเบเกอรี่และพวกหัตถกรรมจักสารนี่ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิง
1: ค่ะที่นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นำมาผสมผสานกับแล้วก็จะมีของถิ่นในส่วนของเกษตรกรรม
0: การใช้เกษตรในพื้นที่เนี่ยคือเรามีเรือนจำชั่วคราวนะครับเราคัดพุ่งขัง
1: ออกแบบภูมิทัศน์ค่ะให้มี
0: เกณฑ์นะครับคือพื้นที่สูงและพื้นที่ต่ำไม่เกิน3ปีเดือนนะครับตามระเบียบที่กรมกำหนดคือพุ่งขังนี่ก็เรียกว่าพุ่งขัง
1: ของระบบนิเวศ
0: คัดคุณสมบัติพุ่งขัง
1: ทำใจนอกหรือคันดินยกสูงเพื่อ
0: ที่จะทำงานข้างนอก
1: นะคะไม้
0: เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาออกไปให้เขากลับตัวก่อนที่เขาจะพ้นโทษออกไป
1: สร้างรายได้
2: คือจะเป็นในส่วนของเกษตรกรรมอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ในที่หนองนะจะเป็นการก็คือว่าเป็นหรือสระน้ำ
2: การฝึก
1: อาชีพกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
2: การฝึกอาชีพข้างนอกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะมีเรือนจำชั่วคราวนะครับ
2: เป็นเรือนจำชั่วคราว
0: ปลูกผักเลี้ยงปลา
1: ตะกอนดิน
2: ค่ะ
1: เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
0: เลี้ยงปลาอะไรประมาณนี้ครับ
1: นะขณะที่
2: ค่ะแล้วก็ในการเกษตรจะเป็นจะมีการ
1: ข้าวหรือก็คือปลูกผักอาหารค่ะซึ่งสามารถทำนาปีละครั้งหรือ
2: การปลูกผักตอนนี้ที่ประสบความสำเร็จ
1: สภาพน้ำค่ะโดยการออกแบบให้พื้นที่3ส่วนนี้นะคะเชื่อมโยงและเสริมกันนะจะทำให้เกิดความ
2: มั่นคงนะครับก็คือจะมีการปลูกผัก
1: นะมีการสัตว์เลี้ยงพอ
0: เป็ดเลี้ยงไก่อะไรประมาณนี้ครับแล้วผลผลิตที่เราได้มาเราก็เอาไปจำหน่ายบริเวณหน้าเรือนจำ
1: นอกจากจำหน่ายกับโมเดล
0: ประชาชน
1: เน้นการ
0: ทั่วไปนะครับ
1: นะคะ
2: ก็คือจะมีการจำหน่ายด้วยหน้าเรือนจำในช่วงเวลาไหน
1: เพื่อรักษาสุขภาพดินและ
0: ในเวลาราชการนะครับตั้งแต่
1: อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
0: ประมาณ 8:30 น.ถึง
1: 3:00 น.ค่ะก็สามารถสามารถพึ่งพาตัวเองได้
0: คือที่จำหน่ายเนี่ยประชาชนก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติ
1: หรือ
0: เป็นญาติที่จะมาเยี่ยม
1: ซึ่งถือว่าเป็นการ
0: ประจำวันนะครับ
1: ยั่งยืน
0: แล้วญาติญาติส่วนนี้พอเขาเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ช่วยสนับสนุนนะช่วยสนับสนุน
2: นะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าก็คือมีร้านกาแฟด้วย
0: ก็มีร้านเรามีร้านกาแฟนะครับฝึกวิชาชีพให้เขา
1: ฝึ
0: กวิชาชีพเราเรื่องร้านกาแฟเนี่ยเราเปิดร้านกาแฟเราก็ต้องเชิญบุคคลภายนอกมาเพื่อที่จะสอน
1: ในการอย่างค่ะประโยชน์4อย่างสามารถปลูกพืชผักนะ
0: ชงกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับสอนสองวิธีการที่มันถูกต้องนะครับส่วนผสมนู้นนี่นั่นคือมาตรฐานนะครับ
2: ตามมาตรฐานเลย
0: ใช่ครับ
2: เราสามารถเป็นบาริสต้าออกมาถึงนะคะหรือบาริสต้าได้เลย
1: ทางขั้นพื้นฐาน
0: และเราก็มีคาเค
1: แบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปกติแล้ว
0: เปิดบริการกับประชาชนทั่วไปในราคาที
1: ่ออกเป็น
0: ย่อมเยากว่าภายนอกนะครับก็ถ้าไงก็ช่วยสนับสนุนนะครับ
1: ค่ะบุกนะคะ
2: ก็คือเปิดในเวลาราชการเหมือนก
0: ัน
2: น
0: ะคะ
1: แล้วก็ไม้เรียดิน
0: แล้วส่วนนี้นะครับถ้าเขาได
1: ้รังจืด
0: มีรายได้ขึ้นมาเราก็จะปันผลให้กับเขาเป็นรายได้ให้กับผู้ขาย
1: ไม่ได้มีความสูงมากนะคะ
2: ผู้ต้องขายไม้สูงมีรายได้ด้วยนะคะในส่วนของการฝึกอาชีพ
0: ฝึกวิชาชีพต่างๆทุกอย่างนะศูนย์เบเกอรี่ฝึกวิชาชีพอะไรต่างๆเนี่ย
1: แล้วก็ไม้กลาง
0: เมื่อเราได้รับมาผลผลิตได้มา
1: ไม้ผลที่สามารถได้นะอย่าง
0: ทุนหัก
1: คุดนะคะมะม่วงกระท้อน
0: กำไร70
1: นะหรือสตอ
0: 70%นะครับแบ่งให้กับผู้
1: ก็จะเป็นไม้เรือนยอดสูงที่มีอายุยืนนานนะอย่างเช่นต้นยางนา
0: เรียกว่าเงินปันผล
1: ปันผล
0: ครับ70%ให้กับผู้ขัง
1: แล้วก็ต้นรังค่ะแล้วในการฝึกอาชีพในเรื่องประจำนะคะตามจริงก็หลักสูตรไม่ได้ยุ่งยากนะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการนำฝึกใช่นะคะที่โตไวนะอย่าง
2: หรือว่าจะเหมือนกันกับหลักสูตร
1: ไม้แค่นะมะรุมไม้ผลสะเดา
2: น้ำมีเรื่องนะมีเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานนะหรือใบรับรอง
1: มีนะเพื่อเป็น
2: ใบรับรองค่ะในการรับให้ผู้ต้องขังได้ไปสมัครในงาน
1: ครอบครัวด้วยค่ะ
2: วิธีการสมัครงานได้อย่างค่ะประโยชน์4อย่าง
0: สามารถสมัครงานได้จริงนะครับคือ
1: การนำไม้ที่โต
0: มีใบรับรองให้นะครับ
1: ก็คือมีใบรับรอง
0: ครับครับแล้วก็บางกลุ่มถ้าเขามี
1: ต้นสะเดาต้นกล้วย
0: ฝีมือดีเขาเรียกว่าไปยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้อีกชั้นนึงนะครับ
1: 2ปีค่ะก็เรียกว่าใบที่ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยนะเมื่อ
0: ที่มันผ่านยกระดับที่มันสูงขึ้นนะครับที่สามารถมีใบรับรองนี้แล้วก็สามารถไป
1: สมัครงานได้เลย
0: ไปสมัครงานได้เลยครับ
1: ไทยนะแล้วก็ในส่วนของแต่ว่าก็คือสรุปว่าการฝึกอาชีพในเรือนจำขนาดก็คือที่เหมาะสมนะสามารถปลูกข้าวได้ในปริมาณเพียงพอต่อการ
2: แล้วท่าน
1: กินภายในครัวเรือนนะคะไม่ต้องไปซื้อให้ที่แบบน่าประทับใจของผู้ต้องขังที่การ
2: บ่อร่อน

0: การฝึกแล้วประสบความสำเร็จนะที่ได้เพิ่มความชุ่มชื้นของชั้นดิน
1: คือตอนนี้ก็เราก็มีเคสตัวอย่างนะที่เขา
0: ปลาเอาไว้เป็นอาหาร
1: ไปประกอบอาชีพได
0: ้สามอย่างแล้วก็นำมาใช
1: ้
0: ทำประโยชน์ได้นะคะ
1: แล้วก็สามารถออกไป
0: อยู่ค่ะใช้เป็นเครื่องดื่ม
1: ร้านตัดผม
0: ใช้เป็นเครื่องมือหัตถ
1: บริการให้กับประชาชนทั่วไปได้นะครับ
0: สร้างความสบายแก
1: ่คืออย่างน้อยเขาก็มีรายได้คือเป้าหมายสำคัญ
0: ต่อไปนะคะสำหรับ
1: สิ่งสำคัญที่ห้องหางการ
0: โมเดล
1: ไม่กลับมาการทำเด็ดซ้ำอีก
0: หรือ
1: ก็คือหนึ่งเขามีอาชีพ
0: แหล่งน้ำนั่นเองค่ะ
1: เมื่อเขามีอาชีพ
0: จะพูดถึงนี้นะคะ
1: เขาก็ต้องมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวได้
0: กักเก็บน้ำที่มี
1: คนถ้าม
0: ี
1: อาช
0: ี
1: พ
0: โอ
1: กาสที่จะไปกระทำผิด
0: น้ำป่าไหลหลากนะคะช่วงน้ำท่วมหรือ
1: มันก็น้อยนะครับ
0: ที่เอาไว้รับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับเราก็
0: ท่วมขังนั่นเองนะ
1: พยายาม
0: ผลิต
1: ผลิตไอ้ทักษะอาชีพที่มันลงทุนไม่เยอะ
0: ว่า
1: แต่เห็นผลจริงๆเนี่ยอย่างเช
0: ่
1: นช่างต
0: ั
1: ดผมเนี่ยครับ
0: ระบายน้ำนะซึ่ง
1: คนโทษออกไปเขาไปเปิดร้านในหมู่บ้านของเขานะครับก็สามารถ
0: ชาวบ้าน
1: ดูแลเลี้ยงตัวเองได้
0: การขุดค่ะจะมีลักษณะคดเคี้ยวนะออกไปตามพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการกระจายน้ำให้เต็มนะคะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นลดพลังงานค่ะไม่ต้องไปรดน้ำต้นไม้ได้นอกจากนี้ก็ยังมีการทำเป็นฝายเอาไว้ทดแทนแล้วก็สำหรับสามารถเอาไปกักเก็บน้ำนะไว้ในพื้นที่นั้นให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะเมื่อพื้นที่นาที่อยู่โดยรอบนะหรือว่ามีการกักเก็บน้ำค่ะน้ำก็จะไหลหลากลงมาภายในหนองน้ำค่ะรวมถึงคลองไส้ไก่ค่ะก็ช่วยให
1: ้
0: สามารถใช้ฝายกัก
1: ให้โอกาส
0: ไว้
1: สิ่งสำคัญก็คือการให้โอกาสนะครับให้โอกาสที่ดีก็คือ
0: พัฒนาพื้นที่นะคะอย่างการ
1: ให้เขามีงานทำนะครับ
0: ก็
1: สามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กของจำ
0: หน้า
1: ฝ่ายฝึกวิชาชีพนะครับ
0: เมื่อหรือ
1: ของจำการยาลาหรือว่าสามารถติดต่อทางเดินเอ็นจำโดยตรงได
0: ้
1: นะครับเรามีศูนย์เคอยู่ว่าเรียกศูนย์เคเพื่อจัดหางานใน
0: พื้นที่นะคะให้ปลูกข้าวอินทรีย์ตามแบบฉบับ
1: ด้วยครับมีศูนย์ด้วย
0: การเริ่มต้นนะคะมาจากการพัฒนา
2: ผู้ประกอบการที่สนใจ
0: ในสายอย่างการเลือกทำการเกษตร
1: ติดต่อได้ครับหรือว่าทางเฟซบุ๊กของจำนะครับ
0: เล็กๆนะคะที่เรียกว่าจุลินทรีย์นะคะกลับไปยังผืนดินค่ะช่วยควบคุมปริมาณน้ำที่มีอยู่ภายในนาให้สมบูรณ์
2: ทักษะอาชีพแล้วก
0: ็หญ้าโตกำลังดีค่ะ
2: ห
0: ลอดสารที่
2: เรื่องความ
0: ไม่เป็นอันตราย
2: ท
0: ั้งคนที่ปลูกและรวมถึงคนที่กินด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการยกคันนาให้มีความสูงกว้างนะเป็นการเปิดพื้นที่รับน้ำค่ะ
2: ไม่เป็น
0: ภัยนะ
2: ค
0: ะมีน้ำไหลหลากมาท่วมนะคะเพราะสามารถปลูกพืชได้ตามคันนานั่นเองค่ะ
2: ในด้านจิตใจ
0: ประโยชน์ของโคกหนองนาโมเดลอย่างละเอียดนะคะก็คือหนึ่งค่ะในด้านเศรษฐกิจก็ช่วยลดต้นทุนค่ะการซื้ออาหารนะคะเพราะว่าผลิตได้เองในพื้นที่นะคะ
1: และสิ่งสำคัญเนี่ยผู้ขังที่ได้จะได้รับการมาราชทาน
0: สัตว์หมุนเวียน
1: อภัยโทษ
0: ลดความเสี่ยง
1: ทุกรายทุกคนนะครับ
0: ช่วงวิกฤต
1: ต้องผ่านโครงการ
0: ในส่วนของ
1: พระราชทาน
0: ด้านที่สองนะก็คือ
1: ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ที่ช่วยฟื้นฟูดิน
1: และใจและความหวังสำหรับ
0: ฝึกสมดุลนั่นเองค่ะเก็บกัก
1: ผ
0: ู้
1: ขังที่จับพ้นโทษคือได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อเป็นการสร้าง
0: ในช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็การให้กับเขานะครับหลักสูตรนี้ก็มี
0: ของระบบนี้
1: หลักสูตรแต่ของนาเห็นน้ำใจและความหวังเนี่ยเป็นโครงการพระราชทานครับก
0: ็
1: ทำ
0: ให้ชุมชน
1: เขาจำนวนสิบ
0: พึ่งพาตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็
1: สิบสี่วัน
0: ก่อน
1: ก่อนเขาจะพ้นโทษ
0: เรื่องค่าใช้จ่ายในประจำวันนั่นเองนะแล้วก็สี่วัน
2: ร่วมกันในครอบครัวการแล้วก็คือในผู้ต้องขังที่พ้นโทษ
0: และในส่วนของด้านที่สี่ก็คือด้านการเรียนรู้นะคะเป็นแหล่งสูตรเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คน
1: เพื่อเขาจะไปใช้ชีวิต
0: ว่าง
1: พออย
0: ู่
1: พอก
0: ิน
1: พอใช้พอร่มเย็นตาม
0: ค่ะก็เรียกได้ว่า
1: หลักสูตรนะครับเป้าหมาย
0: นะคือ
1: หลักสูตรพระราชทาน
0: ระบบนะคะจัดการพื้นที่เกษตรที
2: ่แล้วก็
0: สำหรับช่วยให้เกษตรกร
2: ในเรื่องของเป้าหมายค่ะ
0: และสมดุล
2: เป้าหมายในอนาคต
0: น
2: ะของโครงการ
0: และการอนุรักษ
2: ์การฝึกอาชีพของผู้ต้องขังนะมีทิศทางอย่างไรบ้างคะ
1: คือเราก็พยายามฝึกให้ตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับว่าช่วงนี้แรงงานต้องการตลาดแรงงานต้องการวิชาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วอีกอย่างนึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเรา
2: เ
1: ราก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยตามยุคตามสมัยเพื่อที่จะเอาไปใช้เอาไปจำหน่ายได้จริงนะครับเราก็พยายามพัฒนารูปแบบของเรานะครับรูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ละทันครับ
2: อ๋อค่ะตอนนี้ก็คือจะมีสินค้าของกรมราชทัณฑ์ด้วย
1: ครับครับ
2: จะมีในส่วนของสินค้าอะไรบ้างคะ
1: ก็พวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรประมาณ
2: ก็จะมีเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช่ครับเราจะมีวางจำหน่ายโชว์อยู่ที่หน้าเรือนจำเราจะมีร้านขายผลิตภัณฑ์สินค้า

0: ทำอยู่หน้าเรือนจำนะครับ
1: ค่ะก็คือว่าตอนนี้ก็คือมีแล้วใช่ไหมคะ
0: ครับครับมีครับคือถ้าผู้สนใจก็สามารถไปดูถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้ถ้าไม่มีเอาเบรกให้เราทำให้ก็ได้

0: แล้วสำหรับนะคะถ้าตอนนี้นะคะในเรื่องของ อยากจะให้ท่านนะคะฝากถึงผู้ต้องขังนะที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกอาชีพนะคะหรือกำลังจะก้าวออกไปเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะก็ให้ท่านฝากข้อคิดแล้วก็ให้กำลังใจนะในส่วนของผู้ต้องขังด้วยนะคะ
1: ก็ผู้ต้องขังนะครับถ้าอยู่ภายในเรือนจำนะครับถ้าคืออยู่ในเรือนจำเนี่ยถ้าเราทำตัวดีอยู่ในระเบียบวินัยมันนะครับไม่สร้างปัญหาหรือว่าสร้างอะไรเนี่ยผู้ขังเขาก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นอยู่แล้วนะครับในการเลื่อนชั้นอยู่แล้วนะครับคือในการเลื่อนชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็ต้องผ่านไอ้นี่คือการฝึกวิชาชีพเขาต้องมีใบประกาศสมมติจากชั้นกลางขึ้นชั้นดีเนี่ยเขาก็ต้องมีใบประกาศหนึ่งใบเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาผ่านการฝึกวิชาชีพมาแล้วเพื่อประกอบในการเลื่อนชั้นนะครับประโยชน์ของชั้นนะครับประโยชน์ของชั้นผู้ขังเข้าใหม่เนี่ยจะอยู่ในชั้นกลางนะครับชั้นกลางแล้วก็มันจะมีระยะเวลาว่าอยู่ในชั้นกลางเท่าไหร่6เดือนอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันมีระเบียบของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วพอขึ้นชั้นดีมากชั้นเยี่ยมเขาก็จะมีวันลดให้อย่างเช่นชั้นเยี่ยมได้เดือนละ5วันวันลดชั้นดีมากก็ได้เดือนละ4วันชั้นดีก็ได้เดือนละ3วันนะครับคือพอเขาได้ชั้นเนี่ยได้ชั้นมันจะไปสัมพันธ์กับการได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเพราะอภัยโทษแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะกำหนดมาว่าชั้นเยี่ยมได้เท่าไหร่อย่างเช่น1ใน4 1ใน5 1ใน6ประมาณนี้นะครับมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับถ้าชั้นเขาอยู่ชั้นเยี่ยมเขาอาจจะคือไม่ใช่อาจเขาได้เยอะกว่าชั้นดีมากอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความประพฤติของเขาในทางตรงกันข้ามถ้าเขาผิดระเบียบวินัยในเรือนจำทะเลาะวิวาทลักขโมยก่อความวุ่นวายเราก็ทำโทษเขาโดยการตัดชั้น
0: อ๋อค่ะ
1: ครับจากชั้นเยี่ยมอาจจะลงมาชั้นเลว
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ความผิดของเขาเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้รับเขาก็ไม่ได้รับ
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือความเป็นอยู่ที่จริงในเรือนจำนะครับแล้วการดูแลของเรานะครับเราก็ดูแลตามมาตรฐานสากลนะครับทั้งการกินการอยู่การนอนทุกอย่างนะครับเราจะมีหมอพยาบาลครับเข้าไปดูแลนะครับโดยเฉพาะแต่ละที่เนี่ยเรามีโครงการพระราชทานนะครับคือโครงการราชทานปันสุขนะครับในการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ขังนะครับแล้วแต่ละที่เราก็มีโรงพยาบาลไม่ขายอย่างเช่นของเราเนี่ยก็มีโรงพยาบาลเจลาน
0: ะ
1: ครับในการเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ขังนะครับดูแลสุขภาพผู้ขังให้มีความเป็นอยู่เอื้อเหมือนกับบุคคลภายนอกในด้านการดูแลนะครับเรามีพยาบาลตอนนี้เรามีพยาบาลอยู่5คนพยาบาลเรือนจำนะครับ5คนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเกือบที่จะดีอยู่นะครับแต่ด้านนอกเหนือถ้าเรารักษาไม่ได้เกินจากความสามารถของเราก็ส่งโรงพยาบาลไม่ขายนะครับและโรงพยาบาลไม่ขายก็เข้าไปดูแลพวกเราทุกอาทิตย์เป็นประจำนะครับ
0: นี่ก็เป็นในส่วนของผู้ต้องขังที่ได้รับนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพด้วยนะคะทางของของทางโรงพยาบาลยะลานะคะแล้วไม่ทราบว่าผู้ต้องขังอะค่ะในเรื่องของอาชีพที่ทางโครงการได้สนับสนุนนะคะไม่ทราบว่าผู้ต้องขังเขามีแบบความคิดเห็นหรือว่าความคือรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะกับโครงการนี้ค่ะ
1: โครงการ
0: ค่ะที่ฝึกอาชีพอะค่ะคือผู้ต้องขังเขาแบบมีส่วนร่วมเยอะไหมคะ
1: ก็มีส่วนร่วมเยอะนะครับมีส่วนร่วมเยอะ
0: ค่ะก็คือแบบส่วนใหญ่ทุกคนก็คือว่าอยากจะฝึกอาชีพ
1: ใช่ครับเขาอยากจะฝึกอาชีพเพราะการฝึกอาชีพก็ที่บอกมีผลกับเขาในการมีใบประกาศเพื่อที่จะไปเลื่อนชั้นของเขาพอเขาได้ชั้นเขาได้ประโยชน์ต่างๆที่จะตามมา
0: ก็คือมีส่วนของการลดโทษด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็นะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังไหมคะในฐานะแบบว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นนายจ้างหรือครอบครัวของผู้ต้องขังแบบว่าที่กำลังรอคอย ในการ

0: ลับบ้านของเขาอะค่ะ
1: ก็คือก็ในส่วนของเรือนจำนะครับเมื่อผู้ขังเขาอยู่กับเรานะครับเราก็พยายามปลูกฝังทัศนคติให้เขาเป็นคนดีมีคุณภาพเพื่อที่จะกลับสู่สังคมครับเมื่อเขาพ้นโทษไปแล้วก็อยากจะให้สังคมเนี่ยให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสเขาในการที่จะพิสูจน์เขาว่าเขาเป็นคนดีคนเดิมหรือว่าเป็นคนใหม
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการให้โอกาสนะครับการยอมรับเขาสิ่งสำคัญคือผู้ขังเนี่ยกลับไปอยู่ในสังคมเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องกลับไปอยู่สังคมเดิมบ้านเดิมของเขาถิ่นฐานเดิมของเขานะครับเมื่อเขากลับไปถ้าสังคมให้การยอมรับมีความรักมีความอบอุ่นมีงานทำมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาในการกลับมากระทำผิดซ้ำอีกมันก็อาจจะมีน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการให้โอกาสนะครับการให้โอกาสผู้ขังนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นนะคะเขาเรียกว่าการฝากถึงนะคนในสังคมเนาะนะคะเวลาที่ผู้ต้องขังได้พ้นโทษแล้วนะคะก็อยากจะให้คนในสังคมนะคะได้ให้โอกาสนะคะในการในทุกๆเรื่องนะอยากให้โอกาสแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการด้วยก
1: ็
0: อยากให้
1: คือสิ่งสำคัญนะเขามีงานทำครับให้โอกาสคือให้โอกาสในการดำเนินชีวิตให้โอกาสด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการมีงานทำเม
0: ื่
1: อเขามีงานทำเขามีอาชีพเมื่อมีอาชีพเขามีรายได
0: ้คร
1: ับเมื่อเขามีรายได้โอกาสที่เขาจะกลับไปกระทำผิดซ้ำมันก็น้อยนะครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็เราก็ได้มาพูดคุยนะคะกับท่านธวัฒน์เอียดทิมนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาวันนี้นะคะท่านก็ได้มาพูดคุยกันนะในเรื่องของอาชีพนะการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำนะคะก่อนที่ทุกคนนะจะได้ออกมาใช้ชีวิตกันข้างนอกนะได้อย่างปกตินั่นเองนะคะวันนี้รายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเราพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ต้องลาท่านธวัฒน์เอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะท่านนะที่ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรตินะคะวันนี้นะคะดีเจก็ตื่นเต้นเล็กน้อยด้วยนะคะเสียงก็อาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะยังไงก็พบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: จากเรื่องราวนะคะที่เราได้รับฟังกันไปนะคะก็คงจะทำให้เห็นแล้วว่าการสร้างอาชีพนะคะไม่ได้เป็นเพียงการสอนค่ะให้คนคนหนึ่งแบบทำงานเป็นเท่านั้นนะคะแต่คือการสร้างโอกาสสร้างความหวังแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะให้กับคนคนหนึ่งค่ะที่สามารถนะคะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่านะคะคือการช่วยคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วก็มีเครื่องมือสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นด้วยนะเมื่อผู้ที่เคยทำผิดนะคะได้รับโอกาสในการเรียนรู้นะคะมีอาชีพสุจริตค่ะแล้วก็สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะนั่นก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะของการสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งขึ้นค่ะ

0: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม Mcot Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้ยิ่งร่วมมือยิ่งเพิ่มพลังลดใช้ไฟฟ้าลดใช้น้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเช่นปรับแอร์26-27องศาปิดไฟเมื่อไม่ใช้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานโลกและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เริ่มต้นที่ตัวคุณประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2 Mcot Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
2: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

และในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงของ MCOT Radio Go Green ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็มีหลัก 8R เพื่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะก็จะประกอบด้วย Rethink นะคะก็คือการคิดใหม่ค่ะ Refuse การปฏิเสธนะคะ Reduce ค่ะลดการใช้ค่ะ Reuse นะคะก็คือการใช้ซ้ำ Repair การซ่อมแซมนั่นเองค่ะ Regift การส่งต่อนะคะแล้วก็ Recycle ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่และ Recoverก็คือการนำกลับมาผลิตใหม่นั่นเองค่ะโดยการเน้นนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การคิดนะคะก่อนที่จะบริโภคนั่นเองค่ะกับการปฏิเสธนะสิ่งที่ไม่จำเป็นนะการลดการใช้ค่ะแล้วก็การนำกลับมาใช้ซ้ำนะการซ่อมแซมการส่งต่อการรีไซเคิลและการนำของเก่าไปดัดแปลงเป็นของใหม่นั่นเองค่ะเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาขยะแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะนะพาคุณผู้ฟังนะไปรู้จักความหมายของแต่ละอากันนะคะว่ามีความหมายอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับอาที่หนึ่งนะคะก็คือ rethink การคิดใหม่ค่ะก็คือการคิดทบทวนก่อนที่จะซื้อหรือบริโภคนั่นเองนะคะว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่นะคะหรือว่าอาจจะมีทางเลือกอื่นนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็คิดก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อสิ่งนั้นนั้นหรือการบริโภคสิ่งนั้นนั่นเองนะคะว่าจำเป็นหรือไม่นะคะหรือว่ามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและใน R ที่2ก็คือ refuse นะคะการปฏิเสธค่ะการปฏิเสธสิ่งของค่ะที่ไม่จำเป็นนะคะหรือไม่เป็นมิตรนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะอย่างเช่นพวกหลอดนะคะถุงพลาสติกค่ะหรือของที่ใช้ได้ครั้งเดียวนั่นเองค่ะและที่ที่3นะคะก็คือ reduce นะคะลดการใช้ค่ะก็คือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่จำเป็นนะเพื่อลดการเกิดขยะและลดการใช้พลังงานค่ะและ R ที่4นะคะก็คือ reuse คือการใช้ซ้ำนะคะก็คือการนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีนะคะกลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งนะคะเช่นใช้ถุงผ้าซ้ำค่ะคุณผู้ฟังแทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าเราก็สามารถใช้ถุงผ้าได้แล้วก็ถุงผ้าก็คือสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งนั่นเองค่ะและนะคะ R ที่5ก็คือ repair นะคะการซ่อมแซมค่ะสำหรับในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะเป็นการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเสียหายนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานค่ะแทนที่จะทิ้งนะคะหรือว่าซื้อใหม่นั่นเองนะถ้าเราสามารถซ่อมแซมได้นะเราก็ซ่อมแซมสิ่งนั้นได้เลยนะแบบว่าก่อนที่เราจะไปทิ้งนะหรือว่าซื้อใหม่นั่นเองค่ะและ R ที่6นะคะก็คือ regift นะคะการส่งต่อค่ะสำหรับการส่งต่อสิ่งของนะที่ยังใช้งานได้ดีให้กับผู้อื่นที่ต้องการแทนที่จะทิ้งไปนั่นเองค่ะและ R ที่7นะคะก็คือการ recycle ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่นะคะการนำวัสดุที่ใช้แล้วนะคะเช่นกระดาษแก้วพลาสติกค่ะไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองค่ะและ R ที่8ก็คือ recover นะคะการนำกลับมาผลิตใหม่ค่ะการนำสิ่งของเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะคะมาดัดแปลงหรือแปรรูปนะให้กลายเป็นของใหม่ที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะและหลัก 8R ค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับนะคะประโยชน์ที่1เลยคุณผู้ฟังก็คือลดปริมาณขยะค่ะช่วยลดขยะนะที่ต้องนำไปกำจัดนะซึ่งจะช่วยลดภาระของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดทรัพยากรด้วยในเรื่องของการใช้ซ้ำการซ่อมแซมนะการรีไซเคิลก็จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะในการลดการผลิตค่ะนะการขนส่งและการใช้พลังงานนะคะก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองค่ะและส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเรานะคะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นหลัก 8R นะคะเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและสำหรับวันนี้ค่ะกับรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังก็กลับ

จอกันใหม่นะในช่วงเวลาเดิมค่ะ 13:00 นจนถึง 14:00 นค่ะและวันนี้ดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการนะคะจากอสมทจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถสินค้าตกรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเร่งกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นาทีภายหลังเปิดทางการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 นาทีและสามารถผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 นาทีวันที่4กันยายน2569ขณะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้านเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนำทหารใหม่ 2,000 นายวิ่งทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพลจุดประกายเส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกสุพนัทธนศรีลังกูลผู้รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือสายงานการฝึกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและครูปกครองนำทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569จำนวน 2,000 นายร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อทัศนศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนจากทหารเรือโดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้นาวาเอกวิโรจน์พิมพ์อ้นเสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเปิดมุมมองด้านเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากทหารกองประจำการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ทหารใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกู้ภัยออสเตรเลียถึงเนปาลช่วยภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากดินถล่มทีมกู้ภัยของออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดูของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากฐานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาส

0: อดไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับ14:15 นเจอกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5นะครับเดือนกันยายน2569รักไม่ไหวแล้ว

วยนะครับบทเพลงแรกออกมาเริ่มต้นทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ทางหน้าปัดวิทยุทั่วประเทศที่กำลังเปิดรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ104.75อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะทักทายกันไปนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่เลยที่กำลังเปิดวิทยุนะครับแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่นะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามผ่านทางไลฟ์สดกันด้วยครับดูกันสดๆนะครับเข้ามาที่ Facebook ไลฟ์ครับ DJ ช้างตกมันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เคาะจอเคาะใจไม่ต้องนะกดไลค์กดแชร์อย่างเดียวนะสำหรับในส่วนของหน้า Facebook ไลฟ์แล้วก็ร่วมพูดคุยนะครับแนะนำเรื่องราวของบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยตลอด2ชั่วโมงตรงนี้นะครับที่ DJ ช้างรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับเรามาพร้อมๆกับผู้ให้การสนับสนุนรายการกันด้วยนะครับนั่นก็คือปุ๋ยBlack Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นี่คือโฉมหน้าครับนี่คือหน้าตาของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ขวดเขียวฟ้าเขียวนะครับนะแล้วก็ฉลากเขียวฟ้าเขียวนะครับแล้วก็ขวดเล็กๆอยู่ด้านข้างนั่นคือปุ๋ย Black Cat นะครับนะขนาดน้ำ1ลิตรครับแล้วก็ชนิดผงอีก1ขวดนะครับนี่คือ1ชุดเลย 1,980 บาทเท่านั้นเองเอาไปผสมน้ำนะครับใช้งานง่ายมากผสมน้ำได้ถึง 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะกรณีไหนบ้างที่เป็น 1,000 1,000 คือเมื่อคุณเอาไปฟื้นต้นนะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือสภาพต้นสภาพสวนของคุณนะครับคุณผู้ฟังครับมันโทรมนะฮะนี่นะก็เอาผสมเนี่ย1ชุดกับน้ํา 1,000 ลิตรนะครับได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไปใช้กับพืชผักนะสวนครัวนะต่างๆนะหรือว่าระยะอื่นๆนะที่ไม่ได้เป็นการฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะครับได้เลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับกลับมาเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะขอแค่6-7 ครั้งแรกก่อนละกันอาทิตย์ละครั้ง 6-7 ครั้งเนี่ยนะต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ผสมตัวอื่นนะเราถ้าเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับปุ๋ย Black Cat เราการันตีเลยนะครับว่าเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรากล้าการันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วนะไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะเรายินดีคืนเงินครับสนใจติดต่อสั่งซื้อก็ติดต่อกันมาได้นะครับที่ DJ ช้างครับหรือติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0634596939ครับ0634596939ติดต่อดีเจช้างที่เบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์ที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาขอเพลงได้สำหรับในช่วงเวลาของรายการ2ชั่วโมงของวันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเบอร์0887523516ครับ0887523516นะครับก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ครับรวมไปถึงการแนะนำบทเพลงกันด้วยนะครับที่เบอร์โทร0887523516นะครับอยากให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกสรรงานเพลงเพราะๆกันมาเยอะๆนะสำหรับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันวันนี้นะครับในห้องส่งดีเจช้างนั่งอยู่คนเดียวนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าคุณเกียร์ Black Cat นะครับก็ยังคงมีภารกิจกันอยู่นะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะกลับมานะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูก่อนนะคุณเกียร์นี่น่าจะกลับมานะครับจะเจอกับคุณผู้ฟังในห้องส่งเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์หน้าครับเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาแล้วนะสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาเจอพร้อมหน้าพร้อมตากันในห้องส่งแน่นอนนะครับดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์ Black Cat ครับคุณผู้ฟังครับทักทายกันหน่อยครับหน้า Facebook Live นะครับตอนนี้ก็ทักทายกันเข้ามาสวัสดีเลยนะคนแรกเลยนะพี่ตั๊กนะฮะน้ำส้มนะครับนะพี่ตั๊กหรือพี่ติ๊กน้ำส้มนะฮะ

ดีเจขอเพลงสุขภาพรักด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับป้าพึ่งด้วยนะป้าพึ่งก็มาแล้วนะใส่เสื้อสีสดสวยมากปากก็แดงๆค่ะนะสวัสดีน้องคิมนะพ่อค้าไอติมตักนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงกว่าแล้วไม่ทราบว่าลูกค้านี่เข้าร้านหรือยังร้านอยู่ตรงไหนนะแถวโคครามใช่ไหมนะฮะร้านอยู่โคครามนะครับเป็นไอติมตักนะฮะนี่นครศรีธรรมราชเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปดูหน้า Facebook อยู่นะฮะพอได้ชาเย็นแล้วก็พูดเพราะขึ้นมาทันทีตอนแรกที่มีโวยวายนะเขาลงคลิปเขาโวยวายลูกค้าไม่เข้าสักทีนึง10โมงยังไม่มาร้านเปิดแล้วยังไม่ยอมมากันนะฮะพอได้กินชาเย็นไปปื๊ดนึงก็อารมณ์ดีขึ้นเนาะนะฮะขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับแหมเห็นคลิปแล้วอยากกินขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะเดี๋ยวมีโอกาสแวะหรือว่าผ่านไปก็จะได้แวะอุดหนุนกันหน่อยนะจ๊ะขอบคุณครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับในส่วนของยาราBlack Cat 1ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยาเชื้อราBlack Cat 1นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะก็คือนี่เลยขวดเดียวครับสีน้ำเงินนี่แหละนะสีน้ำเงินนะครับนี่ฉลากสีน้ำเงินฝาสีน้ำเงิน1ขวดปริมาณ1ลิตรเอาไปผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับเป็นยาเชื้อรานะมีฤทธิ์ในการป้องกันนะครับยับยั้งนะครับเชื้อราทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับราคา1ขวดนะครับผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะก็อยู่ที่ 1,540 บาทครับในส่วนของยาเชื้อราBlack Cat 1นะร้านตั้งอยู่ที่ถนนไม้หลาโคคลามครับนะครับนี่ขอบคุณมากไปจากแยกไม้หลานี่ไปเยอะหรือเปล่าจากไม้หลาไปกี่กิโลได้นะฮะพ่อค้าไอติมตักนครศรีธรรมราชเป็นไอติมกะทิเนาะนะฮะขอบคุณครับอากาศร้อนๆก็น่าจะกินไอติม น่าจะกินไอติมนะเมื่อคืนคนเยอะหรือเปล่าที่ก่อร้าวคนเยอะมากนะครับก็สนุกสนานกันไปเนาะเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับ1ท่องเที่ยว1อำเภอเทศกาลดนตรีและบอลลูนนะที่เขื่อนเกาะร้าวนะคือแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกกันง่ายๆว่าเขื่อนเกาะร้าวแต่ชื่อจริงๆก็จะเป็นฝ่ายชนประทานบ้านไม้เสียบนะครับที่ตำบลเกาะขันอำเภอชะอวดนะก็มีการจัดงานกันอยู่วันนี้อีก1วันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เจอวงวานนอนนครศรีธรรมราชไปเจอ MC2 น้องบอล C2 ไปนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็เจออีกนะก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนะครับเป็นวงดนตรีอินเตอร์แบนด์แล้วก็ CY Band นะครับเป็นโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเนาะก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันได้เลยสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของวงดนตรีลูกทุ่งครับแล้วเราก็จะปิดท้ายกับลำวงเวียนครกเหมือนเดิมนะเป็นวงลูกทุ่งฮาเฮเนนเอพาเพลินครับเพราะว่าคนที่นั่นเขาชอบกันรำวงเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับบอลลูนกันด้วยครับพาน้องๆเด็กๆกันไปได้นะวันนี้วันเสาร์นะเป็นวันหยุดไม่ต้องไปโรงเรียนนะช่วงเย็นๆประมาณก็อาจจะต้องดูในเรื่องราวของทิศทางลมนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาของบอลลูนถ้าเกิดว่าลมมันไม่นิ่งนะลมมันแรงนะครับบอลลูนไม่สามารถที่จะขึ้นโชว์ได้นะแต่เมื่อลมสงบลมนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรีบโชว์นะครับให้ทุกคนที่ไปรอชมกันอยู่ได้ถ่ายภาพสวยๆกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นหลายคนตอนนี้ที่โซเชียลก็ลงภาพกันอยู่สวยงามมากเลยทีเดียวสวัสดีคุณพี่สมยศด้วยนะครับสวัสดีคุณบิวด้วยครับกำลังเดินทางไปดูสวนปาล์มที่ปากพนังค่ะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทด้วยนะคะบอกเลยนะครับเป็นไงบ้างล่ะคุณบิวนะสำหรับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทที่เอาไปใช้กับปาล์มน้ำมันนะคือปาล์มน้ำมันนี่ไม่ต้องใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังเอาแค่ปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปใช้นะเหมือนที่บ้านดีเจช้างเนี่ยก็ใช้อยู่นะมีต้นปาล์มน้ำมันอยู่ก็ไม่เยอะหรอกครับข้างบ้านเนี่ยนะครับก็เอาปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไปใช้ด้วย15วันเราฉีดพ่นครั้งนึงฉีดไปตรงที่ทลายปาล์มได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าน้ำหนักนะของทลายปาล์มเนี่ยจะเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปาล์มเนี่ยจะไม่ขาดคอนะเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องคุณก็สามารถที่จะแทงกันได้ตลอดเลยนะครับในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะปาล์มน้ำมันนี่ฉีดพ่นนะผสมน้ำนะครับก็คือ1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรเลยแล้วก็ฉีดพ่นเนี่ย15วันครั้งนึง15วันครั้งนึงอาจจะขอสัก2เดือนก่อน2เดือนแรกนะครับ15วันครั้งพอเดือนต่อๆไปเนี่ยคุณก็เอาแค่เดือนละครั้งก็ได้นะครับนี่คุณบิวบอกว่าทางเขียวสวยมากเลยนะฮะทางเขียวสวยนั่นแสดงว่าเพิ่งเริ่มต้นใช้ใช่ไหมครับตอนที่เราเริ่มต้นฉีดพ่นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าทางมันจะเขียวนะใบมันจะเขียวสวยมากแล้วก็มันจะเริ่มแบะออกใช่ไหมครับการแบะออกนั่นหมายความว่าทลายปาก

ามนะครับมันกำลังจะแทงขึ้นมาถูกไหมมันกำลังจะมีทลายปาล์มเนี่ยแทงขึ้นมาหรือว่าทลายปาล์มมันเริ่มขยายขึ้นนะครับเมื่อคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทน้ำหนักของปาล์มน้ำมันต่อทลายเนี่ยคุณได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนลองสังเกตแบบนี้ครับว่าก่อนที่คุณจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทในการแทงปาล์มของคุณในแต่ละรอบเนี่ยคุณได้กี่กิโลแล้วเมื่อคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วคุณก็ลองดูสิว่าปริมาณน้ำหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับผมการันตีเลยว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะถ้าเกิดว่าคุณใช้แค่รอบ2รอบมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะแต่จะเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่เมื่อเราใช้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้ปริมาณปาล์มที่เพิ่มมากขึ้นการันตีที่ 30% นะครับคุณผู้ฟังฮะนี่เป็นปาล์มเล็กแล้วก็เพิ่งใช้ด้วยอ๋อยังเป็นปาล์มเล็กอยู่นะอันนี้ก็ฉีดพ่นได้เลยครับถ้าเป็นปาล์มเล็กนะคุณบิลปาล์มเล็กเนี่ยข้อดีของคนที่เริ่มต้นใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับตั้งแต่ปาล์มเริ่มปลูกใหม่ๆคือต้นมันจะโตไวกว่าปกติต้นมันจะโตไวกว่าปาล์มที่เราไม่ได้ฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทครับเขาจะโตไวครับแล้วก็พอเขาโตไวเนี่ยผลผลิตเขาจะมาไวด้วยครับผลผลิตเขาจะมาไวด้วยนี่ใช้มา3รอบแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพืชอย่างอื่นด้วยนะก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยหมดเลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยคุณผู้ฟังนะสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับกันมาได้เลยนะครับ0634596939ครับ0634596939หรือติดต่อที่ดีเจช้างครับ0887523516ครับสิ่งสำคัญนะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันขอให้คุณผู้ฟังฉีดพ่นให้เขาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเลยครับเพราะว่าใช้แล้วหมดไปเราคือธาตุอาหารรองเราคือธาตุอาหารเสริมพืชจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะแต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องครับ

ช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วสบายใจฮะถ้าเราไม่เป็นเคมีเราไม่เป็นอันตรายจะเป็นคนหรือจะเป็นพืชใช้แล้วสบายใจแน่นอนครับ1980บาทนะครับ1ชุดผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ1ลัง24ชุดในราคาเพียง 37,920 บาทประหยัดไปถึง 9,600 บาทต่อลังนะครับประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังฟังไม่ผิดครับเพราะปุ๋ยแบคแคทเรารักพี่น้องเกษตรกรจริงฮะเหมือนเพลงนี้เลยเพราะพี่รักจริง

K-Band นะครับเพราะพี่รักจริงครับหนึ่งผลงานเพลงครับที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันครับสถานีวิทยุอสมทนะ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศครับฝากกันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะติดตามกันได้เป็นประจำในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะติดตามรายการของเรากันได้นะครับดีเจ

ช้างกับคุณเกียร์ Black Cat ครับพร้อมด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1เราคือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแค่ท่านนั้นเปิดใจแค่ท่านนั้นเอาไปใช้เท่านั้นเลยครับใช้ต่อเนื่องนะครับ 6-7 ครั้ง

0698493939นะครับสวัสดีพี่รัฐปนิสราโกมินด้วยครับบอกว่าสวัสดีจ้ามาช้าแต่ก็มานะขอบคุณมากครับนะป้าพึ่งหมอเย็นนี้จะไปที่อบต.น้ำตกค่ะนะฮะวันนี้เขาก็มีงานเหมือนกันนะครับที่อบต.น้ำตกของท่านนายกนะฮะจะเริญพงษ์วงทองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนายกคนเก่งเป็นขวัญใจนะของพ่อแม่พี่น้องนะครับกันเลยทีเดียวแหละนะสำหรับนายกพงษ์นะครับน่ารักมากรวมไปถึงเจ๊แมวนะก็น่ารักเช่นเดียวกันนะครับถ้าดีเจช้างไปนี่จะไม่อดนะฮะทั้งเจ๊แมวทั้งนายกแล้วก็ทีมบริหารนะก็จะดูแลต้อนรับกันเป็นอย่างดีก็ต้องขอบพระคุณกันด้วยนะครับนะแต่เสียดายครับดีเจช้างมีงานกันอยู่วันนี้ที่ชะอวดเราก็เลยไม่ได้ไปเจอกันนะครับที่อบต.น้ำตกนะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้ครับคุณผู้ฟังนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะใครที่ต้องการจะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของเพลงนะก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0887523516ครับ0887523516นะมีขอเพลงปล่อยใจกับสายลมนะครับจากพี่หมูเคียนซานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับแนะนำกันมาครับแล้วก็เพลงโนราหลงโรงนะจากพี่เล็กอยู่ที่กาญจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน่าจะฟังกันอยู่ที่ FM 102.0 MHz นะครับที่สุราษฎร์ธานีด้วยก็ขอบพระคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติแนะนำบทเพลงกันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังครับสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อสั่งซื้อสอบถามกันมาได้นะหรือว่าต้องการจะเข้าไปดูนะในส่วนของการใช้งานนะครับว่าคนที่เขาใช้จริงๆเนี่ยเขารีวิวยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่ Facebook นะที่เพจปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะฮะนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะครับได้เลยนะครับงานเพลงจากพี่หนวดจีรพัฒน์ใช่ไหมครับที่คุณอยากฟังกันมาพี่เล็กน่าจะหมายถึงเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าหลงโรงครับเสียงร้องจากหนวดจีรพัฒน์

0: โรงนะครับงานเพลงจากพี่หนวดจิรพัฒน์ฟังเพลงนี้บางทีก็เศร้าเหมือนกันนะครับตอนนี้คุณเกียร์มาแล้วจ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจช้างสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่ที่หน้าปัดวิทยุและก็ทางหน้าไลฟ์สดที่แฟนเพจทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับต้องถามว่าวันนี้เราสวัสดีกันมาจากประเทศอะไรจ้าตอนนี้
1: วันนี้สวัสดีจากเมืองลักเกนเบิร์ตลักเกนเบิร์ตลักเกนเบิร์ตนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางนะคะข้ามไปอีกประเทศหนึ่งไปอิตาลีค่ะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในช่วงระหว่างเดินทางนะคะอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าองศา
0: ครับโอ้ยหนาวสบาย
1: สบายสบายเลยคือมันประมาณ18 19นะไม่ได้หนาวจัดแต่ก็หนาวสำหรับเรานะคะ
0: ครับแต่ตอนที่เราร
1: ู้สึกว่าพอมาอยู่เป็น2อาทิตย์แล้วรู้สึกว่าหนังจะหนาขึ้นแล้ว
0: ชินแล้วชินแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับนะก็อาจจะเป็นบรรยากาศที่ตอนเราโตมาตอนเด็กๆเนาะตอนเกิดมาก็อุณหภูมิก็ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้ค่ะใช่ใช่
0: บ้านเกิดเรา
1: เลยคุ้นชินบ้านเกิดเราที่นาโปลีก็เป็นประมาณนี้
0: เกิดมาแล้วอากาศก็สิบองศา
1: ไม่เ
0: ข
1: ินบ้างนี่ยังไงที่พูดออกมาเนี่ย
0: ไม่เป็นไรหรอกคนฟังก็รู้เราพูดเล่นเขาก็คงไม่ถึงสาเขาคงไม่ถึงสาพี่เกียร
1: ์นะมาที่เมืองนี้เนี่ยพ
0: ี่
1: ช้างก็จะอยู่ในส่วนของใกล้ๆเน
0: า
1: ะเขาเรียกว่าใกล้ๆมันต
0: า
1: น่าใกล้ๆใกล้ๆโลซาน
0: โลซานนี่ขนมปัง
1: รู้จักโลซานคุณขนมปังได้ไงที่ที
0: ่
1: ในหล
0: ว
1: งรัชกาลที่9ของเราประทับเมื่อเยาว์วัยไง
0: อ๋อชื่อคุณคล้ายๆขนมปัง
1: ขนมปังโรซานก็มีนะคะแต่ว่าคนไทยจะรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยประสูติที่นี่ใช่ไหมแล้วก็มาศึกษามาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
0: ครับ
1: อากาศดีไปทุกซอกทุกมุมสะอาดไปหมดสะอาดไปหมดค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อันนี้ก็คือมันเข้าใจได้ว่าทั้งกฎระเบียบทั้งกฎหมายทั้งผู้คนที่มีวินัยทุกคนรักษาหน้าบ้านอนาเขตบริเวณของตัวเองแบบ 100% เต็มเลยค่ะพี่ช้างหญ้านี่ไม่มีคำว่าให้มันงอกขึ้นมาแบบยาวๆรกๆไม่มีทุกคนจะมีการตัดแต่งหน้าบ้านของตัวเองบริเวณบ้านของตัวเอง
0: ครับ
1: พี่แกอยู่ได้เห็นนะเห็นคนไถหญ้าตัดหญ้าข้างบ้านตัวเอง

0: เรียบร้อยหมดในพื้นที่ของตัวเองถ้าไม่ได้ปลูกอะไรนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นความสะอาดความเรียบร้อยความสวยงามแล้วก็ทุกบ้านจะต้องปลูกดอกไม้แซมกันไปตรงบริเวณหน้าต่างเอ่ยประตูเอ่ยบันไดเอ่ยต้องมีดอกไม้และเป็นดอกไม้ที่สีสดถ้าปลูกสีแดงก็จะไปปลูกสีม่วงสีส้มสีชมพูสีขาวแซมอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เห็นเด่นชัดมากๆมันเลยทำให้ความสดใสจิตใจมันแจ่มใสด้วยสิ่งแวดล้อมก่อน
1: ครับ
0: สภาพแวดล้อมดีทำให้จิตใจมันแจ่มใส มีความสุขงานการก็จะลื่นไหลประมาณนี้นะพี่มองว่าบรรยากาศที่คนอยู่ค่ะเขาอยู่ด้วยความสดชื่นไม่ได้อยู่ในมลภาวะเป็นพิษ
1: ครับ
0: เสียงไม่ดังไม่วกเวกโวยวายทุกอย่างเงียบสงบมากนะม
1: ันก็เลย
0: ท
1: ำให้คุณภาพชีวิตของเขาก็ดีเนาะถูกไหมล่ะ
0: ใช่เ
1: พราะพี่บอกว่า
0: เรา
1: จิตอะไรเงี้ย
0: นั่งวิเคราะห์เนาะว่าพอคุณภาพชีวิตดีสมองเราก็แบบดีอะไรเงี้ยทำงานดีมันโล่งมันไม่อึมครึมเนาะพี่ว่ามันไม่เคร่งเครียดที่นี่เวลาตอนเที่ยงหยุดพักนี่จะหาซื้อของซื้อไม่ได้พี่ชาย
1: ก็พักด้วยเหรอครับ
0: เพราะอะไรเนาะเพราะเราเดินทางใช่ไหมพอเราถึงเวลาปุ๊บพอไปถึงประมาณสักเที่ยงจะเดินไปซื้อของช้อปปิ้ง
1: เอ้
0: าร้านค้าปิดหมดครับ
1: เพราะเขาพักเที่ยง
0: เปิดอีก
1: ใ
0: ช่พักเที่ยงเปิดอีกทีบ่ายสองแล้วใครจะยืนรอล่ะคะเราไม่ต้องไปต่อ
1: ครับ
0: พอเราเดินทางต่อไปถึงห้าโมงเย็นปิดแล้วค่ะห้างร้านไม่มีห้างเปิดไม่มีร้านค้า
1: เขาไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนบ้านเรานะ
0: ไม่ค่ะบ้านเรานี่คุณจะกินจะซื้อจะใช้เวลาไหนก็ได
1: ้ครับโอ้แต่แปลกตรงที่เขาพักเที่ยงด้วยอ่ะ
0: พักเที่ยงค่ะพักคือปิดเลยขนาดเป็นเหมือนแบบเหมือนช็อปเสื้อผ้าที่เรารู้จักเหมือน H&M เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: พักเที่ยงพี่ช้าง
1: อืม
0: สองชั่วโมงคุณก็มาใหม่บ่ายสอง
1: ครับ
0: เราก็เลยไม่ได้อะไรเลย
1: แบบ
0: เราก็ได้แต่เสพแบบสูตรโอโซนสบายสบายก็เต็มปอดดี
1: แต่คือพอมันเป็นการทำงานของเขาแบบนั้นในรอบวันนะมันเหมือนกับว่าในระหว่างวันนะเขาก็มีเวลาในการที่จะได้พักใช่ไหมเขาจะไม่ได้ไม่เครียดอะไรเงี้ย
0: ได้งีบได้กลับไปงีบแล้วก็ทำงานต่อพักบ่าย
1: อ๋อแสดงออฟฟิศดีเจช้างนี่เราทำถูกแล้วนะตอนนี
0: ้นอนทั้งวัน
1: พอถึงเวลาเราก็
0: นอนทั้งวัน
1: เราจะทำมากกว่าที่โน่นไปหน่อยที่โน่นก็แค่สองชั่วโมง
0: คุณก็ไปปลูกดอกไม้เพิ่มหน่อยออฟฟิศหน้าออฟฟิศของคุณเขียนยินได้แหละมีดอกไม้แหละ
1: ครับ
0: ออฟฟิศดีเจช้างก็ปลูกดอกไม้หน่อย
1: จ้ะ
0: จริงจริงบ้านเราดอกคุณนายตื่นสายแซมกับดอกดาวกระจายมันก็จะดูแบบสวยสุขไว้สดชื่นเน
1: า
0: ะลองด
1: ู
0: ใครม
1: ี
0: พื้นที่ก็หันมาปลูกดอกไม้แซมนิดนึงเนาะเพื่อความสดชื่นสดใสคนในบ้าน
1: เมื่อก่อนอะแถวบ้านอะเขาจะปลูกกันเยอะนะพี่เกียรติสมัยก่อนอะไอ้พวกคุณนายตื่นสายอะไรเงี้ยเราก็จะครูจะให้เราทำไงครูต้องให้เราหากระป๋องหรือว่าหาภาชนะอะไรมาเจาะเราดินใส่แล้วก็แขวนตรงหน้าบ้านหรือไม่ก็หน้าต่างอะไรเงี้ย
0: ก็ดูสวยแต่เราก็หายไปหมดเนาะ
1: ใช่ใช่
0: สิ่งเหล่านั้นมันหายไปแล้วจากบ้านเราพอมาดูที่นี่ละโอเคเดินทางมาตลอดเส้นทางถนนหนทางไม่มีกรุงกรังกรุงกรังเลย
1: ครับ
0: ขนาดขึ้นบนยอดเขาพี่ช้างคือนี่แหละคือเมืองที่เขาพัฒนาคำว่าเมืองที่พัฒนาบางทีเรางงๆนะว่าเขาไม่ทำอะไรกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: งานนี่เหมือนคนไม่ทำงานนะพี่เห็นตามร้านกาแฟตามร้านที่เป็นบาร์เนาะเป็นบาร์เครื่องดื่มก็ดื่มมาทั้งวันเนาะเธ
1: อ
0: สิบโมงเช้านี่เริ่มเปิดไวน์กันแล้วนะ
1: ครับ
0: เปิดเครื่องดื่มแล้วนะแล้วยาวเลยอันนี้สิ่งเดียวที่เขาเปิดทั้งค่ำคืนเลยคือเครื่องดื่ม
1: ครับ
0: เหมาะมากที่พี่ช้างจะมาอยู่ที่นี่อ
1: ยู่ที่นั่นเนี่ยเราใช้ไม่เราอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าเราก็เอาที่เรายังไม่ได้ทำอย่างเช่นตั้งแต่10โมงแล้วก็เปิดเหมือนกันต่อไปหลังจากนี
0: ้คนไม่ต้องทำคนบ้านเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเราขาดวินัยค่ะพี่ช้างขาดระเบียบขาดวินัยถ้าเราไปซัพพอร์ตเรื่องนั้นคือไม่มีใครได้งูหัวขึ้นมาทำงานและเมาตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วค่ะ
1: แล้วบ้าน

0: เรานี่คือเมาแล้วไม่อยู่บ้านครับบ้านเรานี่เมาแล้วขับรถใช่ไหม
1: ใช่นะก็จะมีพ่วงกันไปอีกหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยแค่ปรับให้เรามีวินัยมากขึ้นส่วนจะออฟเฟอร์หรือว่าจะเปิดโอกาสอะไรให้มันมากขึ้นเนี่ยต้องค่อยๆดูคนก่อนว่าคนของเราพร้อมที่จะรักกฎและวินัยแล้วหรือยังกฎหมายมันครอบคลุมแล้วเสมอภาคกับทุกคนแล้วหรือยัง
0: ครับแต่คนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนเนี่ยผมว่าการที่เราตื่นเช้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสเดินไปดูความสวยงามของพืชของสวนของเรานะฮะโดยที่ไม่มีโดยไม่มีเคมีด้วยนะแต่ถ้ามีเคมีเนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะก็จะได้
1: คือถ้าสวนไหนที่ยังใช้เคมีอยู่เราก็ไม่อยากจะเข้าสวนต่อให้มันเขียวชอุ่มพุ่มสวยก็แบบก็ไม่อยากเข้าเพราะมันเหม็นไงเพราะมันเป็นเคมีเพราะมันอันตรายต่อชีวิตนะดังนั้นเนี่ย เราสามารถเลือกใช้เนี่ยพี่เกียร์ยังคิดว่าเนาะในสวนในไร่ปลูกดอกไม้สักกอสองกอมันก็พอได้ชุ่มชื่นหัวใจเนาะแล้วก็หันนาปรับเปลี่ยนวิถีของตัวเองจากการใช้เคมีเต็มที่ 100% เต็มเนี่ยค่ะก็ปรับถอยเคมีลงมาหน่อยนะคะเริ่มต้นง่ายๆก็ไม่ไกลจากเรานี่แหละค่ะประแคทกับยาราประแคทวันค่ะ
0: ครับ
1: ใช้ไปเลย2ตัวนี้ทำให้ชีวิตเราปลอดภัยนะแล้วก็ต้นไม้ก็เขียวชอุ่มด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแบบไปแซมดอกไม้นิดนึงนะพอเราเห็นไหมเวลาหญ้าเป็นหญ้าดอกไม้อ่ะมันก็สวยนะขึ้นมาสักดอกสองดอกก็ยังดูสดชื่นนะคะ
0: แต่ถ้าปลูกแซมเยอะก็เก็บขายได้อีกนะ
1: อันนั้นมันถูกต้องแล้วนะคะก็เหมือนสวนที่เขาคอเนี่ยของพี่เทียนเนี่ยปลูกดอกดาวเรืองคนงานก็ได้เอาดอกดาวเรืองไปขายอย่างน้อยก็พอค่าน้ำค่าไฟเนาะ
0: ครับ
1: มันทำเป็นมูลค่าได้แถมความสวยงามเข้าไปได้อีกนี่บรรยากาศสวยมากพี่เกียร์กำลังไต่เขาเมืองลักกระเบิดเนี่ยมันจะอยู่บนยอดเขาแต่อยู่ในหุบเขาอีกทีนึงนะ
0: ครับ
1: ขึ้นมา
0: แล้วขึ้นเขาแล้วก็ลงไป
1: ประมาณเกือบเป็นพันเมตร
0: ครับ
1: แล้วก็มันอยู่ในหุบเขาอีกทีนึงแล้วตอนนี้เรากำลังขับรถไต่เขาลงมานะระหว่างท้องทางเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเป็นไร่องุ่นนะเส้นทางเนี่ยจะเป็นไร่องุ่นซึ่งที่นี่เขาจะทำวายกันเป็นองุ่นปลูกทำวายขาววายแดงนะคะก็จะบนยอดเขาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไร่องุ่นหมดเลยนะคะพอลงไปตีนเขาหน่อยก็จะเป็นพวกแอปเปิ้ลแบบลูกพีชพวกลูกพรุนนะแล้วก็พวกแอปริคอตลูกส้มๆมาท่านผู้ฟังแอปริคอตบ้านเราได้กินก็คือต้องเป็นแอปริคอตอบแห้งถึงจะได้กินจะไม่ค่อยมีลูกแอปริคอตสดไปทานสักเท่าไหร่นะมาที่นี่ผลไม้สดน่าทานมากนะแล้วก็พอมาเห็นไร่องุ่นเหลืองๆหน่อยฉันก็อยากจะขายเชื้อราเธออ
0: ือทำไมล่ะ
1: เขาก็ควรจะได้ใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันของฉันนะเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆมีความรู้สึกแบบเมื่อวานยังโดนเพื่อนแซวเลยว่าเธอเห็นอะไรเขียวๆเป็นต้นไม้เธอก็อยากจะแบบอะไรที่พอดูเป็นเหลืองๆหน่อยเชื้อรากินหน่อยเธอก็อยากจะขายปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทอ
0: ยากช่วยแก้ปัญหาให้
1: ใช่นะ
0: คร
1: ับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะแต่ว่าถึงแม้ว่าเรามาไม่ไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์เนาะผลิตภัณฑ์เรานะอย่างน้อยก็ทุกพืชนะที่ใช้อยู่ในประเทศไทยก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูนะคะทั้งปลอดภัยทั้งคุณภาพดีนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องยุ่งมือในการที่เอาผลิตภัณฑ์หลายๆตัวมาฉีดพ่นมาเที่ยวจัดหาให้ปวดหัวนะทำงานง่ายแล้วก็สุขภาพปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะทั้งคู่นะ 3,420 บาทนะผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรโดยที่ไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ผสมอะไรอีกแล้วนอกจากน้ำเปล่าเท่านั้น
0: ใช่นะครับสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะคุณผู้ฟังนะ 1,980 บาทนั่นคือ1ชุดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ6เราก็แถมให้คุณเป็น1ชุดซื้อ10ชุดเราแถมให้คุณ2ชุดคุณซื้อ1ลังนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย24ชุดคุณประหยัดไป 9,600 บาทครับ24ชุดคุณซื้อไปแค่ 37,920 บาทเท่านั้นเองนะครับ
1: นะคะต้นทุนก็ลดลงค่ะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องยิ่งใช้ต่อเนื่องยิ่งเห็นผลชัดเจนในเรื่องของความสมบูรณ์ต้นอัตราการติดผลผลิตจะง่ายมากแล้วก็ติดง่ายติดดกนะผลผลิตดีนะแนวทางการทำงานของเราคือเน้นย้ำให้ทุกคนได้ผลผลิตแล้ว

0: ขึ้นเบอร์ AB นะเป็นอันดับแรกเลยคือต้องได้ AB 80% ขั้นต่ำคุณต้องได้แน่นอนทุกชนิดพืชนะไม่เฉพาะทุเรียนนะคะทุกชนิดพืชเดี๋ยวขอบคุณน้องจุรีพรมด้วงก่อนนะข
1: ้
0: าวสารส่งมากับถั่วลิสงนะตอนนี้ที่ร้านแจ้งมาว่าได้รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เก็บกลับไปจะไปทานดูนะไปหุงทานไปต้มถั่วดูนะถั่วนี้ให้เขาแช่ฟรีซไว้ก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหมดนะก
1: ็
0: ให้เขาแช่ไว้ให้ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่าประสิทธิภาพของปุ๋ยแบคแคทเมื่อคุณเอาไปใช้กับพืชทุกชนิดเนี่ยมันทำให้พืชแต่ละชนิดเนี่ยออกมาคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องไปกินข้าวที่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทว่ามันหอมมันนุ่มมากกว่าเดิมแค่ไหน
1: ผมบ้านเราหอมไปถึงบ้านเพื่อนอะ
0: เออนะน้ำลายไหลนี่นะเวลาเรามาที่นี่มันขาดแคลนจริงๆพี่ช้าง
1: ครับ
0: ขาดแคลนเนาะแต่ว่าเราอ่ะมาใช้ชีวิตต่างแดนคนที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาก็คุ้นชินกับพื้นถิ่นแล้วเนาะเขาปกติเขาคุ้นชินที่สองข้างทางเขากำลังเก็บองุ่นเลยอยากจะไปเก็บด้วยที่นี่นะถ้าเรามีเวลาว่างพอเรามาอาสาเขาเรียกว่าอะไรนะมาสมัครงานเก็บองุ่นเนี่ยวันชั่วโมงหนึ่งยี่หรือ42ฟรังหรือเท่าไหร่นะคะประมาณ20ฟรังก็ประมาณชั่วโมงละเกือบพันน่ะพี่ช้าง
1: โอ้ชั่วโมงเกือบพัน
0: ใช่เดี๋ยวฉันจะเก็บสัก2วันวันละ8ชั่วโมง8ชั่วโมง2วันก็ได้ 20,000 แล้วนะ
1: แต่ตังค์ห้ามจ่ายนะเพราะจ่ายที่นั่นเดี๋ยวหมด 20,000 น่ะแป๊บเดียวเหมือนกัน
0: ซื้อช็อกโกแลตสูงแ
1: ท้ทั้งเก็บแล้วก็เอามาจ่ายที่ไทย
0: ไม่ต้องอะไรมากฉี่ไม่ต้องเก็บไว้ไม่ค่อยอยากจะปวดฉี่ทีนึง70บาท
1: โ
0: อ้จริงๆปวดฉี่ครั้งนึงเข้าห้องน้ำครั้งนึง70บาท
1: ครับ
0: ข้าวโพดอยากกินข้าวโพดมากข้าวโพดต้มเหมือนร้านสะดวกซื้อบ้านเราอะค่ะ3ท่อนน่ะ1ฝักอะค่ะ400พี่ซา
1: โ
0: อ้400แบบน่าทำแล้วเมื่อวานซื้ออะไรนะใบโหระพา
1: ครับ
0: เมื่อวานแวะซื้อที่มินิมาร์ทซื้อใบโหระพามาทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ครับ
0: ใบโหระพาเนี่ย1กิ่งเลยอะ1กิ่งสั้นๆ100บาทพี่ช้าง
1: อ่ะเวลาหมดก่อนชั่วโมงนี้พี่เกียร์นะเดี๋ยวต้องพักฟังข่าวแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะจ๊ะ
0: ได้ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่จ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคท1

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณ DHAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 ล้านคนในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ DHAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.470 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า 4 ล้านพร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทใดบทหนึ่งแล้วกว่า 720,000 ยูเซอร์ได้รับประ

0: การไสยบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 ยูสเซอร์ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ Pay per active user จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่24.69 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดีและรัฐเทียบเคส Data Center สิงคโปร์ดึงนักลงทุนเข้าประเทศจีต้องตอบให้ได้ไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตนางกันดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย Data Center มีการพิจารณาอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านเพื่อวางกรอบออกกฎหมายภายใน1เดือนว่าจากการประชุมบอร์ด Data Center ถือเป็นการป้องกันพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Data Center มี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นโกดังเก็บของซึ่งมีมานานแล้วอีกรูปแบบหนึ่งคือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้ความร้อนและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคตส่วนตัวอยากให้มีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดตัวชี้วัดทรัพย์สมบัติและกำลังการประมวลผลของ Data Center ขนาดใหญ่อยากให้มองเป็น Supply Chain มากกว่า Data Center ทำให้มีคำถามตลอดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตประเทศไทยวันนี้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเป็นเกณฑ์พื้นฐานหนึ่งเดียวในขณะที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นใช้วิธีการต่อรองหากจะมาลงทุนจะต้องได้อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่จะลงทุนใน Data Center ต้องถามก่อนว่าเขาลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ Supply Chain แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรจะสอนคนให้เราเก่งขึ้นได้อย่างไรและจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับ SME และ Startup โดยเข้าถึงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอย่างไรอยากให้มองในเชิงวิสัยทัศน์และอนาคตวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประเทศไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยควรอยู่ที่ไหนในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องอธิปไตยของข้อมูลที่เราไม่เคยตอบคำถามอินเดียกู้ภัยในอุโมงค์นาวินศรีวัสตวาทูตอินเดียประจำเนปาลโพสต์คลิปลงแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงทีมกู้ภัยของอินเดียกำลังปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในอุโมงค์ชิมเลในเนปาลเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งหลังเกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดออกชีวิตมาได้2คนจากอุโมงค์สถานีไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ตอนบนได้สำเร็จวันนี้หรือ9วันหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากและดินโคลนถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลสีจ้างทิเบต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือ

0: ข่ายบมจ.อสมท.รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุก

0: ล่ะ
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ที่หมู่เคียนซานะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแนะนำไว้นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปล่อยใจไปกับสายลมนะครับ15นาฬิกากับ19นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับอยู่ด้วยกันกับ DJ ช้างและคุณเกียร์ Black Cat ด้วยนะครับสวัสดีในชั่วโมงที่2ครับ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ดีเจช้างด้วยนะตอนนี้กำลังอยู่ในอุโมงค์นะคะซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ในภูเขาภูเขาอะไรแล้วนะมองบลังนะภูเขามองบลังเนี่ยเป็นแนวภูเขาที่มันแบ่งเขตกั้นทั้งหมด3ประเทศคือประเทศฝรั่งเศสประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศอิตาลีนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังข้ามจากสวิตเซอร์แลนด์นะโดยการลอดอุโมงค์ภูเขามองบลังนี่แหละค่ะเพื่อจะไปออกที่อิตาลีก็ระยะทางก็น่าจะเป็นกิโลกิโลอยู่นะภูเขาที่โดนเจาะเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็พอทะลุไปปุ๊บก็จะเป็นเขตแดนของประเทศอิตาลีแล้วที่นี่ก็ไปมาหาสู่กันง่ายมากจริงๆก็เหมือนเราอยู่ตรงฝั่งสะเดาข้ามไปมาเลเซียแต่ที่ทางโน้นอ่ะมันจะเป็นเขตแดนที่ต้องผ่านด่านอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ที่เนี้ยมันไม่มีด่านมันแค่มีสติกเกอร์ที่รถคุณก็ขับผ่านกันได้เลยคือสติกเกอร์ที่ซื้อเนี่ยคือเป็นการซื้อสติกเกอร์เหยียบประเทศคือค่าภาษีที่เหยียบประเทศค่ะแต่มันถ้าเกิดทางอุบลเนี่ยเราต้องผ่านช่องแม็กเพื่อจะเข้าไปทางสปป.ลาวตรงนั้นจะเป็นด่านที่เราต้องผ่านตม.ที่เราทุกคนต้องลงจากรถเพื่อที่จะไปสแตมป์แต่ที่เนี้ยคุณผ่าน

0: ไปได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องลงเอาของสแกนหรืออะไรเลยนะคะก็คืออยู่ในเขตแต่ว่าอย่างสวิตเซอร
1: ์ครับ
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เชงเก้นน่ะนะเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็คือสกุลเงินที่ใช้ต่างกันไป อย่างอิตาลีเขาก็ใช้ยูโรใช่ไหมคะอิตาลียูโรฝรั่งเศสยูโรอย่างเงี้ยค่ะโมนาโคพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มแต่ว่าพอเป็นสวิตเนี่ยเขาจะใช้ตระกูลฟรังพอเป็นอังกฤษเขาจะเป็นเงินปอนด์อย่างนี้ใช่ไหมคะก็มูลค่าจะแตกต่างกันนิดนึงนะเราก็จะเห็นว่ากลุ่มสีเทาบ้านเราเนาะมหาเศรษฐีนะแล้วก็นักธุรกิจสีเทานะหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพเงินเม็ดโตก็จะมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะไรนะอีกอันนึงอีกเมืองนึงโมนาโคนะเงินจะไปอยู่ตรงนั้นนั่นคือที่มาเนี่ยเป็นแหล่งที่แต่เปิดยากนะพี่ช้างถ้าคุณจะมาเปิดเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นสตาร์ทที่1ล้านฟรัง
1: ก็คือเป็นเงินไทย
0: 40กว่าล้านบาทจะเปิดบัญชีทีนึงอันนี้เพราะเรียนรู้มาจากการที่ต้องแต่บัญชีนักศึกษาเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะ
1: ครับครับ
0: เหมือนลูกมาต้องมาเปิดสมุดบัญชีที่เนี้ยเราก็ได้สอบถามเรียนรู้ก็โอเคค่ะได้เรียนรู้เรื่องหลายเรื่องดีนะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเส้นทางที่กำลังเดินทางเนี่ยฟังเกก็จะแบบเราเดินทางเราจะไม่เห็นสวนสปริงเกอร์ตามสวนเพราะว่าพี่มีโอกาสเดินลงไปในสวนองุ่นอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีหัวสปริงเกอร์ตามสวนตามต้นเหมือนบ้านเรา
1: ครับใช่ไง
0: แต่พี่จะเห็นท่อน้ำของเขาเนี่ยม้วนใหญ่ๆเลยพี่ช้างและเดี๋ยวจะเอาไปลงให้ในแฟนเพจนะคะเพื่อจะให้ดูว่าเอ๊ะเขาระบบน้ำของเขาที่นี่ก็ดูดีนะคะแล้วก็เป็นการสะดวกด้วยคือเขาจะแบ่งเส้นทางในการเดินน้ำของเขาเช่นเหมือนเราเดินรถนี่แหละมันจะไปเหมือนรถแต่พี่ช้างแล้วพอไปถึงตั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหัวสปริงเกิลแบบใหญ่ๆยาวๆเฟี้ยงทีนึงได้1ไร่อย่างเงี้ยค่ะมันหมุนทีนึงได้1ไร่แล้วระดับน้ำไปเท่ากันหมดเลยมันก็เป็นเรื่องถ้าพัฒนาเนาะทำได้ก็น่าจะดีมันเริ่มต้นจากการวางผังในไร่ของเรานี่แหละค่ะวางถังวางแผนวางแปลนในไร่นะคนที่จะทำเกษตรทุกคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องวางแปลนเหมือนเราทำแปลนสร้างบ้านมันถึงจะสะดวกอย่างไม่ใช่ว่าเอาของมันลงปุ๊บก็เดินน้ำกันทีหลังมาเปลี่ยนอะไรทีหลังเนี่ยมันก็จะทำงานแบบซ้ำซ้อนต้องวางระบบให้เรียบร้อยว่าเราปลูกอะไรควรวางระบบแบบไหนนะคะมันถึงจะลงทุนครั้งเดียวมันอาจจะดูหนักนะแต่มันลงทุนครั้งเดียวเราก็จะได้อะไรที่มันใช้ต่อเนื่องยาวนานแล้วก็สะดวกสบายในการจัดการง่ายขึ้นนะแล้วก็ทำให้ทุนแรงของเราได้เยอะเลยนะสำหรับการทำเกษตรระบบใหม่ๆที่เราจะต้องพัฒนานะแล้วก็ในเรื่องของอาหารที่จะไปเติมเต็มนะเราก็เลือกอาหารที่จะไปใช้นะไม่ต้องทุกทีเราจะเลือกบางครั้งเอาตัวนั้นบางครั้งคือไม่ครบทุกตัวในแต่ละรอบนะเอาตัวนั้นบ้างช่วงหยอดเอาโบรอนเอาแม็กเอาสังกะสีในแต่ละระยะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพืชมันต้องการทุกอย่างทุกรอบและทุกครั้งในปริมาณที่เพียงพอไม่ได้บอกว่าใช้เฉพาะเรื่องมันก็จะไม่สมบูรณ์ก็จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราใส่ปุ๋ยเนี่ยNPK เราก็ใส่ของมันทุกรอบเลยนะแต่ทำไมพออายุต้นมากขึ้นเก็บเกี่ยวผลผลิตไปนานขึ้นทำไมมันถดถอยไม่ได้เพราะว่ามันแก่ขึ้นแล้วมันจะให้ผลผลิตน้อยลงนะฮะแต่เพราะอาหารที่เราเติมเต็มมันไม่ได้สม่ำเสมอตั้งแต่ระยะแรกไปตลอดจนถึงปัจจุบันมันก็เลยทำให้พืชของเราเนี่ยขาดแคลนมันก็เลยทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงและภูมิของต้นก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอายุต้นก็จะน้อยลงด้วยนะคะ
1: ครับนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราไปเจอจากต่างแดนครับสำหรับเรื่องราวของด้านการเกษตรนะครับว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำเกษตรกันแบบไหนบ้างนะก็ลองมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันเผื่อว่าบ้านเราใครอยากจะลองปรับลองเปลี่ยนลองทำตามดูซิว่ามันจะยังไงเนี่ย

0: ก็จะได้มาปรับเปลี่ยนกันได้ด้วยเนาะ
1: ใช่เอามาฝาก คือไม่พลาดที่จะหาข้อมูลทางการเกษตรเนาะที่มันดูแตกต่างจากบ้านเราเพื่อว่าใครมีกำลังใครมีไอเดียที่จะไปต่อยอดต่อก็สามารถทำได้นะ
0: ค
1: ะส่วนเรื่องของปุ๋ยนะคะเกก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะคะปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงแบล็คแคทนะคะเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะเป็นฉีดพ่นทางใบนะทุกคนถามไม่ต้องมาถามว่ากระสอบเท่าไหร่นะคะเป็นขวดนะ1ลิตรนะผสมน้ำใช้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรขึ้นอยู่กับอายุต้นและประเภทของพืชที่คุณปลูกถ้าปลูกพืชผักสวนครัวนะ 2,000 ลิตรยาวๆไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตแล้ว1ลิตรก็ผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ลิตรนะมันอยู่ที่ว่าอายุมากก็เติมมันเยอะหน่อยนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะอายุมากก็เติมให้เยอะนิดนึงนี่เสียงกล้องไหมคะท่านผู้ฟังคะ
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าเหมือนพอข้ามมาประเทศปุ๊บรู้สึกเสียงสะท้อนเกียร์จังเลยเกียร์ไม่รู้ว่าสัญญาณมันเป็นยังไง
0: ท่านนี้ปกติดีมีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณบิวนะคุณบิวเขาเอาปุ๋ยแบล็คแคทเราเนี่ยนะครับพี่เกียร์ไปใช้กับปาล์มเล็กครับไปใช้กับปาล์มเล็กเขาฉีดพ่นไปประมาณ3รอบแล้วและบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าทางเขียวสวยมากนะฮะ
1: ค่ะอันนี้แหละมันเป็นจริงๆมันเป็นต้องได้อย่างนี้อยู่แล้วสำหรับคนที่ฉีดพ่นแบคแคท
0: ครับ
1: มันต้องได้แบบถ้าไม่ได้แบบนี้สิอันนั้นคือผิดปกติ
0: ครับ
1: นะแต่ถ้าเป็นแบคแคทยังไงก็รอบที่หนึ่งยังไม่ได้ถึงขั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนักสำหรับฟาร์มนะคะ
0: คร
1: เราการันตีอยู่ที่7รอบที่การันตีไม่ว่าจะเป็นทางที่เขียวขึ้นทางแบะลงใบจะกว้างขึ้นใบหนาขึ้นนะคะทลายเริ่มเห็นนกใหม่แทงมารอบต้นรอบคอสำหรับปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะ
0: ค
1: แล้วก็โดยปกติในปาล์มเนี่ยผึ่งต้นปาล์มเวลาเราให้ปุ๋ยทางดินไปนะเราจะมีคำหนึ่งที่พวกพี่น้องภาคเกษตรที่คุยกันอยู่สม่ำเสมอคือให้ปุ๋ยปีนี้ได้กินปีหน้าความหมายคือใส่ไปตอนนี้ผลผลิตจะตอบแทนเรามาในฤดูกาลหน้า
0: ครับ
1: นั่นคือปาล์มก็คือเขาจะใช้เวลาประมาณ18เดือนนะ16ถึง18เดือนถึงจะขึ้นทลายขึ้นมาได้1ทลาย
0: ครับ
1: ตานกใหม่ขึ้นมา1ชุดเนี่ยใช้เวลาอย่างนี้นะ16ถึง18เดือนดังนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดพ่นอาหารเข้าไปทางใบเนี่ยมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมพี่ช้างมันอยู่ที่6ถึง7เดือนเท่านั้นคุณก็จะเห็นตานกใหม่เกิดขึ้นรอบคอแล้ว
0: ครับ
1: แล้วรอบการตัดเก็บมันก็จะตัดเก็บได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ
0: น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วย
1: น้ำหนักนี่เพิ่มแน่นอนที่สุดนะคะเพิ่มแน่นอนที่สุดคนที่ทำปาล์มคุณเอาไปฉีดพ่นดำไม่มีผิดหวังแน่นอนแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีการนิดเดียวนะก็คือเอาไปฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งขอแค่2เดือนแรกเท่านั้นให้ฉีดเดือนละ2รอบ
0: ครับ15วันคร
1: ั้งหลังจากนั้นเดือนละ1รอบยาวๆนะคะหลังจากที่เราเริ่มตัดสินใจฉีดพ่นแบคแคทไปนับไปเลย6เดือน7เดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก่อนเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็รอบถัดไปที่จะใส่ปุ๋ยทางดินให้ลดปริมาณลงมาเหลือครึ่งเคยใส่10ไร่10กระสอบก็เหลือแค่5กระสอบพอแต่ Black Cat เรายังคงฉีดพ่นสม่ำเสมอทุกเดือนเดือนละ1ครั้ง
0: ครับ
1: ขั้นต่ำเดือนละ1ครั้งทำไปได้เลยค่ะนะอย่างน้อยสุดนะสิ่งที่จะไปช่วยคุณก็คือน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นจากเดิมขั้นต่ำเราการันตีที่ 30%
0: ครับ
1: เคยได้100กิโลก็ต้องมา130กิโล
0: แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าปาล์มจะขาดคอด้วยถ้าคุณใช้เราอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะแล้วมันทำให้ลูกทลายใหญ่นะน้ำมันเขาจะเยอะน้ำหนักเขาเลยยืดผลเม่นจะน้อยนี่คือสิ่งที่จะได้จากการฉีดพ่นลงไปในปาล์มก็ต้องฟัง
0: ครับส่วนปาล์มเล็ก
1: นี่คุณมีปาล์มอยู่คุณไปฉีดนะ
0: ครับส่วนปาล์มเล็กที่เพิ่งปลูกก็แนะนำว่าอยากให้ใช้แต่นี้เลยแล้วก็ใช้แบบต่อเนื่องด้วยเพราะมันจะทำให้ต้นปาล์มเนี่ยมันโตไว
1: เริ่มปลูกได้เลยกับพี่ช้างค่ะท่านผู้ฟังต้นมันโตไวคอมันจะกว้างคอมันจะใหญ่นะคะคือสิ่งสำคัญสุดนะคนทำปาล์มเราจะไม่ทำคอแคบเราจะไม่ทำคอเล็ก
0: ครับ
1: เราต้องการให้ปาล์มเนี่ยสะโพกมันใหญ่เพื่อให้ได้วางทลายเยอะ
0: ๆครับ
1: บางคนทำปาล์มมามีทลายชั้นเดียวบางคนทำได้3ชั้นบางคนทำได้4ชั้นแล้วจบต่อเนื่องทั้งปี
0: อ
1: ันเนี้ยเขาทำกันแบบนั้น

0: เราต้องทำให้มันเข้าระบบจริงๆโดยความเป็นจริงเขาบอกว่าปาล์มมันขาดน้ำได้มันอยู่ในน้ำนานได
1: ้ครับ
0: ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราสามารถให้มันมีน้ำเหมือนพืชชนิดอื่นนะคะคุณวางระบบเนี่ยตอนนี้คุณภากรเนี่ยเขาจะวางระบบน้ำมาเลยสำหรับสวนปาล์มของเขาเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มปริมาณนะใส่ปุ๋ยของเขานี่คือฉีดแป๊ดแคทอยู่แล้วทุกเดือน
1: ครับ
0: มีน้ำด้วยคือถ้าคุณมีระบบน้ำคุณไม่ต้องไปฉีดพ่นกันไหนคุณก็ปล่อยไปกับระบบน้ำเดือนละครั้งหรือ2ครั้งเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เราเสียเวลามากกับผลผลิตที่เราได้มากขึ้นจากประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาใช้กันมาต่อเนื่องเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำหนักเขาได้เท่าตัวค่ะพี่ช้าง
1: ครับใช่
0: แต่บริษัทเราการันตีที่ 30% ไงคะถ้า 30% คุณไม่ได้เนี่ยเราคืนเงินให้คุณได้เลยสบายๆค่ะ
1: ครับนั่นคือในส่วนของพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ดีนะก็เอาไปใช้กันนะครับได้เลยเนาะเพราะราคาดีแล้วเราก็จะมีปัญหาก็คือว่าไม่มีปาล์มจะขายไม่มียางจะกรีดน้ำยางไม่ออกอะไรเงี้ยครับ
0: ยางก็ไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะน้ำยางราคาดีคุณขาคุณใช้เธอค่ะ1,980 บาทสำหรับยางพารา10 ไร่ใช้ได้1 ปี
1: คุ้มมาก
0: 1 ปีนะคุณฉีดไปเถอะค่ะแล้วยางก็เหมือนที่น้องจุลีพูดแหละเหมือนที่พ่อโสพลเหมือนกันโอ้ยตอนนี้นะยางผมดีมากเปอร์เซ็นต์ดีนะคะขี้ก้อนก็สามารถเก็บได้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นกว่าเดิมเม
1: ื่
0: อก่อนเป็น10 วันวันได้เก็บสักรอบเดี๋ยวนี้อาทิตย์นึงเก็บ2 ครั้งคือมันเต็มถ้วยเร็วไงพี
1: ่
0: เต็มถ้วยเร็วเก็บได้เยอะแล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวด้วยนะคะมันทำให้น้ำยางออกมากกว่าน้ำเลี้ยงอ่ะท่านผู้ฟังทำไมยางพาราถึงเกิดหน้ายางตาย1น้ำยางไม่ออกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเติมอาหารไม่ครบให้เขาทุกตัวพอเราเติมไม่ครบเนี่ยช่วงแรกๆที่มันเติบโตมามันกรีดมามันก็ไหลมันก็ดีเนาะแต่พอใช้ไปยาวๆน้ำยางมันจะค่อนข้างที่จะน้อยน้ำเลี้ยงมันจะออกเยอะพอน้ำเลี้ยงออกมามากๆมากๆเข้าเนี่ยทีหลังหน้ายางมันจะแห้งเพราะแทนที่จะได้ดันน้ำยางออกมันได้แต่น้ำเลี้ยงน้ำยางมันก็ตันอยู่ตรงนั้นหน้ายางมันก็จะแห้งทีนี้การเติมเต็มธาตุอาหารให้เขาเนี่ยมันจะไปช่วยให้หน้ายางมันนิ่มท่อน้ำยางมันขยายน้ำเลี้ยงออกน้อยน้ำยางออกเยอะพอทำงานไปอย่างนี้เรื่อยๆๆๆหน้ายางเราก็ไม่ตายนึ่งจริงๆถ้าเราทำความเข้าใจเรารู้จักเขานะมันง่ายมากนะพี่ช้างในการทำในการจัดการในการที่จะได้ผลผลิตมาเยอะๆมันง่ายมากๆเลยอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทำหรือไม่
1: ใช่
0: นะคะง่ายๆค่ะกระป๋องไอ้เต้สะพายที่18-20 ลิตรอ่ะพี่ช้างตอนครั้งแรกสะพายมันดูหนักเนาะ18 ลิตร 20 ลิตรพอเดินไปมันก็จะเบาลงเพราะเราฉีดพ่นไปเรื่อยๆถูกไหม
1: ใช่
0: ยื่นไปสุดแขนเลยค่ะฉีดรอบลำต้นและฉีดลงที่ดินรอบโคนนะคะทำแบบนี้15 วันฉีดครั้งหนึ่ง15 วันฉีดครั้งหนึ่ง4 รอบหลังจากนั้นเดือนละครั้งเลย
1: ครับ
0: ถ้าคุณพอใจใน15 วันคุณก็ฉีด15 วันไปได้ยาวๆเลยค่ะนะคะเราเน้นให้คุณได้น้ำหนักยางเพิ่มขึ้นพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นรายได้ในครัวเรือนเราก็เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องโค่นยางแล้วไปปลูกอย่างอื่นทดแทนนะถ้าคุณยังคงทำงานอยู่คุณยังได้ผลผลิตแล้วก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นคือวันนี้หลายๆพืชหลายๆอย่างมันราคามันสวิงเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: ราคามันไม่นิ่งแล้วก็ราคาตกต่ำลงไปเรื่อยๆด้วยสภาพอะไรก็แล้วแต่ด้วยการเมืองด้วยสารพัดเรื่องนะมันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยที่เราพี่น้องภาคเกษตรกรไม่สามารถไปทำให้ปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: หน้าที่เราอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้ไม้ของเราให้พืชของเราที่เราปลูกได้คุณภาพที่ดีนะคุณภาพที่ดีมันส่งอะไรบ้างส่งด้วยน้ำหนักส่งด้วยปริมาณส่งด้วยรสชาตินะคะส่งด้วยขนาดพอเราได้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ราคาของเราเนี่ยในสภาพราคาที่มันตกต่ำแต่เราอ่ะจะได้ในราคาที่ดีในช่วงเวลานั้นนะนะคะ
1: ครับ
0: ได้อย่างมากขึ้นอ่ะอธิบายหน่อยสิพี่จะพูดวน

0: เดี๋ยวคนไม่เข้าใจคือทำให้ของดีมีคุณภาพขึ้น AB 80% เนี่ยง่ายๆกันนะเมื่อวานแล้วคุณก็ได้เงินเห็นทำมังคุดเนี่ยออกมาลูกเท่าหัวแม่โป้งกับลูกเท่ากำมัดเนี่ยคุณอยากได้แบบไหน
1: ราคาก็ไม่เท่ากันแล้ว
0: หัวแม่โป้งคุณก็ได้ไม่ได้ขายอ่ะหัวแม่โป้งลูกเท่าแบบสามนิ้วเงี้ยคุณไม่ได้ขายแต่ถ้าลูกกำแบบคือ6 กิโล 6 ลูก 1 กิโลหรือ15

0: สามารถใช้คู่กันได้เลยนะพืชชนิดไหนบ้างที่ต้องใช้ยาเชื้อราและแคทวันก็กลุ่มทุเรียนมังคุดเงาะลำไยมะเฟืองมะไฟพวกนี้แล้วก็คะน้าพวกพืชผักสวนครัวอะไรที่ต้องไปต่อสู้กับโรคกับต่อสู้กับแมลงคุณใช้ร่วมกับยาเชื้อราและแคทวันแต่พืชชนิดไหนที่โรคน้อยแมลงน้อยเราไม่ต้องห่วงใยในเรื่องของหนอนพยาแมลงเชื้อราคุณก็ใช้แค่ปุ๋ยและแคทอย่างเดียวพอ
1: ใช่ได้เลยนะอันนี้ก็ประหยัด
0: ง่ายเลยนะคะ
1: ก็เวลาฉีดพ่นก็ผสมแล้วก็ฉีดพ่นในคราวเดียวกันได้เลยสำหรับในส่วนของพืชที่ต้องใช้คู่กันนะทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1และย้ำว่าไม่ต้องไปเพิ่มตัวอื่นแล้ว
0: ไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องเพิ่มแล้วจ้ะ
0: มีเพียงพอช่วงสะสมอาหารคุณก็ใช้แค่ Black Cat เนี่ยใครทำทุเรียนอยู่กำลังจะทำดอกและได้ไปชุด1ชุด2มาเรียบร้อยแล้วชุด3จะทำดอกแล้วคุณเกียร์นะ Black Cat เราถ้าคุณได้มีโอกาสทำมาตั้งแต่ชุดใบที่1มันจะดีมากแต่ถ้าไม่ทันคุณทำอย่างอื่นมาแล้วตั้งใจจะมาเปลี่ยนใช้ในชุดใบที่3แทนการสะสมอาหารชนิดอื่นเราก็บอกว่าใช้ได้ดีเช่นกันนะคุณเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะคะฉีดทุก 7-10 วันครั้งช่วงไหนที่คุณรีบเร่งให้มันเร็วให้มันเต็มที่คุณก็ฉีดไป7วันครั้งช่วงไหนที่คุณเอาแบบสบายๆนะคะไปตามหน้างานก็10วันครั้งค่ะ
1: ครับติดต่อมานะครับที่063459 6939นะครับ063459 6939นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับอันนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าที่คุณกำลังฟังคนที่พูดอยู่เนี่ยนะที่เรามีโอกาสได้เจอกันอยู่เนี่ยได้มาเล่าให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยมันมั่นใจเลยที่เรามาประกาศว่าอ่ะถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลการันตีโดยการคืนเงินอันนี้คือออกจากปากของเจ้าของบริษัทเพราะคุณหายห่วงเลยว่าถ้าไม่เห็นผลเราคืนจริงๆนะครับแล้วก็คืนแน่นอนด้วย
0: ใช่ค่ะนะอันนี้มันมาจากอุดมการณ์มันมาจากการทำงานที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat ของเราเนี่ยได้เห็นผลจริงๆแล้วก็ลดความยุ่งยากได้ปลอดภัยในชีวิตของเราด้วยถ้าไม่เห็นผลนะก็อย่างที่น้องช้างบอกเกียร์ยินดีที่จะคืนเงินค่าปุ๋ยทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อกับเกียร์ไป
1: ครับ
0: นะคะเราการันตีที่ 5-7 ครั้งฉีดพ่นแล้วไม่ดีไม่แตกต่างไม่เห็นผลไม่มีอะไรที่จะตอบโจทย์ในการทำสวนของคุณได้เลยเอากระป๋องเปล่ามาคืนเราได้เลยค่ะเราจะคืนเงินคุณเต็มจำนวนค่ะ
1: ครับทักทายคุณนิกนะครับว่าวาสินีด้วยนะครับแนะนำเพลงละหมาดอารมณ์เปิดให้แล้วนะน้องข้าวฟ่างสวัสดีด้วยครับพี่ศรีวิไลพี่วรรณกุลทองนะครับขอเพลงรถไม่แรงแต่งไม่เป็นนะครับกันเข้ามาด้วยครับก็ขอบคุณทุกข้อความที่ยังคงส่งมาทักทายกันด้วยนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เดี๋ยวรายงานนิดนึงนะคะพี่ช้างค่ะตอนนี้อยู่ในฝั่งของประเทศอิตาลีแล้วสวยงามไม่แพ้กันกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเดี๋ยวเราค่อยไปดูบรรยากาศในเมืองมิลานกันนะว่าเขาจะมีความวุ่นวายมากกว่าหรือน้อยกว่าเพราะถ้าเหมือนเราอยู่ทางฝรั่งเศสเราอยู่ทางปารีสเนี่ยเราจะเกิดความวุ่นวายยุ่งไปกับผู้คนที่มากมายนะเพราะหลายๆคนเนี่ยมายุโรปต้องถึงปารีสถือว่าได้มาถึงยุโรปแล้วฝรั่งเศสนี่ก็ต้องถึงปารีสวันนี้เราข้ามมาทางอิตาลีเราก็มีโอกาสที่จะไปพักที่เมืองมิลานด้วยนะ
1: อันนี้จะไปพักหรือว่าไปช้อปปิ้งฮะ
0: ไอ้ยาพูดต่อไม่ได้เลยอ่ะ
1: คือที่นี่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะมีมหาวิหารใช่ไหมมีปราสาทอะไรเงี้ยแต่คุณเกียร์ไม่น่าจะได้ไปนะครับเพราะว่า
0: คนรู้ใจ
1: เพราะเขาบอกที่นี่นี่เป็นศูนย์กลางแฟชั่นไงเพื่อนเราก็ไปแล้วก็ต้องแบบ
0: ใช่เรามาแล้วเราก็ต้องไปเยี่ยมไปชมเขาถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: นะคะก็ไปดูค่ะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเราได้ยินแต่ชื่อดูจากทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวดูจากทางโซเชียลอย่างเดียววันนี้มีโอกาสก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่พี่เกียร์ได้มาประเทศอิตาลีครั้งแรกเลยนะคะก็คงมีความตื่นเต้นหน่อยๆเราอยากเห็นเนาะเราเรียนมาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ประถมเนี่ยเนาะขอเอ็นพิซซ่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกสั่งมานะว่า มาถ้าไปอิตาลีแล้วเดี๋ยวเขาต้องกินพิซซ่า

0: เขาห้ามขอซอสมะเขือเทศซอสพริกนะเขาแจ้งตำรวจจับได้นะเขาไล่คุณออกจากร้านได้เลยนะเออเหมือนครั้งก่อนเนี่ยพี่เคียไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วลูกสาวพี่อ่ะไม่ชอบกินปลาดิบแต่ชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วเราอ่ะไปนั่งกินโอมากาเซก
1: ็
0: คือที่เขาทำแบบตามเมนูที่เชฟเป็นคนจัดให้เราไม่มีสิทธิ์สั่งพอไปกินโอมากาเซ่มันก็จะเป็นปลาดิบหมดเลยเราก็บอกเชฟว่าเออช่วยเบิร์นให้เราสักนิดนึงก็คือช่วยลนไฟให้เราสักหน่อยได้ไหม
1: เขา
0: ด่าเราเลยพี่ช้างเขาด่าแล้วเขาทำอารมณ์เสียเสร็จเราก็บอกว่าเออรบกวนนิดนึงนะลูกฉันนี่นะกินปลาดิบยังไม่เป็นเราอยากฝึกแต่ช่วยเบิร์นให้นิดแต่เขาหน้าอารมณ์ไม่ดีใส่เราเลยนะอารมณ์เสียเหมือนแบบรู้สึกว่าไม่เชื่อมือเชฟอะคุณเข้าใจใช่ไห
1: ม
0: เออห้ามด่าเพราะนั้นเขาปกครองเขาอร่อยอยู่แล้วเนี่ยเสียรสชาติปลาไปหมดแต่เขาก็ทำให้นะที่โน่นแต่ที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าเขาไล่ออกจากร้านเลย
1: ใช่เนี่ยเขาบอกเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลนะเขาบอกว่ามันถือเป็นข้อห้ามทางวัฒนธรรมที่ร้ายแรงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เชฟหรือว่าพนักงานเสิร์ฟนี่มองค้อนได้เลยนะเขาบอกว่ามันถือเป็นการดูถูกฝีมือเชฟ
0: จริงจริงค่ะแล้วก็ห้ามถึงกินได้ไม่ได้คุณก็ต้องกิน
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้พักฟังเพลงก่อนระหว่างขึ้นโค้งหูอื้อหมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้มีคุณผู้ฟังขอไว้พอดีนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อจ้า
0: ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพลงนี้นะครับเป็นบทเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้รถไม่แรงแต่งไม่เป็นนะครับงั้นได้จากวงแบบบอกนะครับ

ที่แนะนำกันเอาไว้ครับรถไม่แรงแต่งไม่เป็นนะครับงานเพลงจากวงแบมบอกครับคุณผู้ฟังครับจะได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เจอกันบ่าย 2-4 โมงนะครับอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1อยู่ด้วยกันกับ DJ ช้างสวัสดีคุณไมยราบสาบเสือด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้ามาทักทายกันนะครับส่วนใครที่ต้องการจะแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลง

39นะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับกันได้เลยนะครับมาดูเรื่องราวของข่าวกันสักหน่อยนึงนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะมาดูเรื่องราวข่าวกันหน่อยนะมีข่าวต่างประเทศด้วยประธานาธิบดียูเครนระบุโดรนของรัสเซียนะครับพุ่งชนนะครับอาคาร SU นะฮะใจกลางกรุงเคิร์ฟนะครับนี่นะเป็นการมุ่งเป้าโดยตรงสำนักงานของรองผู้อำนวยการ SSU นะครับโดยยูเครนจะทำการตอบโต้อย่างสาสมนะฮะทีมกู้ภัยของออสเตรเลีย15คนครับเดินทางถึงกรุงกาฐานเหรอฮะเดี๋ยวนะถึงกรุงการมนดุนะฮะนี่ของเนปาลแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือภารกิจนะค้นหาแล้วก็กู้ภัยครับหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของท่านนายกนะฮะลั่นใครเกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดนหมดนะครับบอกมีหลักฐานนะครับที่ส่งปปช.ได้เลยนะฮะจริงเท็จมีวิธีตรวจสอบนะครับย้อนสื่อถามกระแสข่าวเอี่ยวคนในรัฐบาลไม่รู้จะตอบอย่างไรนะชี้มันต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับนี่นะก็เป็นเรื่องราวนะของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปหลายปีด้วยนะเพราะว่าก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นกันเฉพาะในช่วงนี้แล้วครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมาแดงนะฮะเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอ่ะกับช่วงเวลารายการของเรานะครับนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามรายการกันมาแนะนำบทเพลงกันมาเดี๋ยวเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับไลฟ์สดหรือเปล่านะเหมือนกับว่าสัญญาณจะหายไปหรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับผ่านทางไลฟ์สดนะกันอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ทางไลฟ์สด Facebook ครับ DJ ช้างตกมันเนี่ยยังคงดูกันอยู่ได้ไหมนะสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางออนไลน์ครับส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันอยู่นะที่ FM หลายสถานีเลยของสถานีวิทยุอสมทนะทั่วประเทศนะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับนะฮะตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่ใช่ไหมทางหน้าไลฟ์สดนะครับนะฮะนี่นะคุณมายาราบสับเสือก็สวัสดีแล้วก็ทักทายกันมานะใครดูไลฟ์สดกันอยู่ได้อยู่นะก็ช่วยพิมพ์กันมาหน่อยก็แล้วกันนะครับนะว่ายังดูได้อยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะขอบคุณกันนะครับในส่วนของยาเชื้อราBlack Cat 1ด้วยนะครับยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับยาเชื้อรา Black Cat 1นี้เราทำจากสมุนไพรไทยครับแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่เป็นอันตรายไม่เป็นเคมีด้วยนะฮะหมอสีบอกว่ากินทุเรียนบ้านนะฮะโอ้อร่อยเลยฮะหมอสีตอนนี้ทานทุเรียนบ้านอยู่เนาะนะครับส่วนดีเจช้างก็ช่วงนี้กินแต่มังคุดทุกวันเลยนะอร่อยดีนะมังคุดนี่บางเมนูนี่บางร้านเขาก็เอาไปทำเป็น

ตี้นะมังคุดปั่นอะไรเงี้ยครับก็อร่อยดีเนาะนะจนตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันบริโภคกันหน่อยแหละสำหรับเรื่องราวของผลไม้บ้านเรานะเพื่อที่จะเป็นการช่วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนะก็กินนะผลไม้บ้านเรานะช่วยเกษตรกรได้ด้วยสำหรับเรื่องราวของมังคุดนะครับแต่นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากได้ราคาที่มันดีกว่านี้นะครับท่านก็ต้องทำผลผลิตของท่านนะครับให้มันมีคุณภาพนะให้มันสวยให้ใครเห็นแล้วใครก็อยากจะได้ครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทำยังไงให้มีคุณภาพเราแนะนำคุณเลยว่าง่ายๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวสวนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพียงแค่คุณเอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้นะรวมไปถึงยารา Black Cat 1ด้วยนะเอาไปใช้นะครับรับรองครับว่าคุณจะได้ผลผลิตที่ดกนะฮะสวยเกรด AB คุณภาพแล้วราคาย่อมดีตามมาแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับคุ้มแน่นอนครับวันนี้ถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลเราการันตีด้วยการคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ป้าพึ่งบอกว่าดูได้ค่ะนะก็ขอบคุณป้าพึ่งด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงช่วงท้ายๆนะครับของรายการกันแล้วล่ะนะครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับเสาร์อาทิตย์หน้านะคุณเกียร์นะก็จะกลับมาเจอกันในห้องส่งแหละนะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าก็น่าจะกลับมาแล้วนะครับก็คงได้มาเจอกับคุณผู้ฟังกันนะครับแฟนๆรายการกันแบบสดๆในห้องส่งได้เห็นหน้ากันด้วยนะฮะแล้วก็นั่งพูดนั่งคุยกันไม่รู้ซื้ออะไรมาฝากดีเจช้างบ้างนะฮะ น่าจะได้น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อไปฝรั่งเศสไงก็ต้องมีน้ำหอมมาฝากอะเนาะนะแต่มันขึ้นเครื่องได้ไหมมันโหลดใต้ท้องได้นี่เนาะไม่เป็นไรหรอก นะนะฮะก็ว่ากันไปนะครับจริงๆเราไม่ต้องเอาอะไรมาฝากหรอกนะแค่คุณเกียรติเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้เนี่ยพวกเราก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพวกเรานะครับเนี่ยพูดดีไหม พูดดีใช่ไหมอ่ะนะตอนนี้15:53 นพี่ศรีวิไลว่าไงจ๋าสวัสดีจ้าน้องเกียร์สวัสดีค่ะน้องช้างนะคะสวัสดีจ้านะฮะวันนี้ฟังรายการอยู่ที่บ้านเนาะไม่ไปงานที่ไหนนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณฟังที่ได้นำบทเพลงกันมาทางโทรศัพท์ด้วยนะครับที่เบอร์โทร0887523516นะครับแล้วก็0754054เบอร์สถานีอสมทเบอร์อะไรนะอาจจำไม่ได้แล้วนะครับนานๆจะพูดสักทีนึงเนี่ยก็ลืมเลยนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาบอกกันละกันเพราะว่าโทรมาวันนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะครับเพราะเวลาจะหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการวันนี้เสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันเจอกัน2ชั่วโมงบ่าย2ถึง4โมงนะกับ2นักจัดรายการนะครับดีเจช้างกับคุณเกียร์และ2ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Blackแคทวันนะครับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะครับนี่นะเมื่อกี้คุณเกียร์เล่าให้ฟังนะเรื่องราวของประเทศอิตาลีใช่ไหมครับเรื่องราวของการที่เราไปกินพิซซ่านะฮะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในอิตาลีเนี่ยก็คือการปกติถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราก็จะกินคู่กับซอสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นการดูถูกฝีมือเชฟถ้าเกิดว่าคุณไปขอซอสหรือว่าไปขอเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ครับมันคือข้อห้ามทางวัฒนธรรมนะที่ร้ายแรงกันเลยทีเดียวนะอันนี้อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยเองนะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาที่ผมกินอะไรอย่างเช่นปิตันก๋วยเตี๋ยวนะผมก็ไม่ปรุงนะเขาทำมายังไงผมก็ถือว่ามันรสชาติมันอร่อยแล้วได้แล้วเวลากินพิซซ่านะปกติก็จะไม่กินกับซอสอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ชอบซอสอยู่แล้วนะเนี่ยเราก็กินอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าไปอิตาลีเนี่ยผมก็คงจะไม่โดนด่าแน่นอนเพราะจะไม่มีการขอซอสแน่นะนั่นแหละมันเป็นวัฒนธรรมก็บอกว่าสำหรับชาวอิตาลีนะครับคุณผู้ฟังอาหารนี่ถือว่าเป็นศิลปะนะอาหารก็คือศิลปะเพราะงั้นการขอซอสเพิ่มนั่นแปลว่าคุณกำลังบอกทางอ้อมนะครับว่าพิซซ่าถาดนี้ยังไม่อร่อยพอหรือว่าไม่มีรสชาตินั่นเองนะฮะนี่เชฟอิตาลีใช้เวลาเคี่ยวซอสมะเขือเทศสดคัดสรรวัตถุดิบและอบมาในสัดส่วนที่สมดุลที่สุดแล้วนะครับเพราะงั้นการเอาซอสขวดรสหวานจัดไปราดทับเนี่ยมันจึงถือเป็นการทำลายความตั้งใจของคนทำครับคุณผู้ฟังนะฮะนี่นะฮะก็ต้องบอกเอาไว้เลยนะเนี่ยนะฮะก็เลย

มาเล่าต่อเป็นเคล็ดความรู้กันนะครับในช่วงรายการตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดนะถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มรสชาติเพิ่มได้ครับเพิ่มรสชาติเพิ่มได้เพิ่มยังไงล่ะถ้าเป็นร้านอาหารอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันมะกอกครับแช่พริกแห้งนะวางไว้บนโต๊ะเพื่อใช้เพิ่มความเผ็ดและหอมแบบดั้งเดิมอันเนี้ยเพิ่มได้ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกแช่พริกแห้งประมาณนี้เท่านั้นเลยนะครับอ๋อ0754192225ครับป้าพึ่งบอกเบอร์โทรขอบคุณครับป้าพึ่งส่งท้ายกันนะครับกับบทเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้เพิ่งเจอตัวเป็นๆไปสำหรับน้อง MC2 นะฮะน่ารักมากจากชายคนทำรวมไปถึงน้องบอล C2 ด้วยนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เย็นนี้เจอกับ DJ ช้างนะครับที่ชะอวดนะฮะที่เขื่อนเกาะร้าวชนประทานไม้เสียบครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่บ่าย 2-4 โมงเหมือนเดิมนะครับสถานีวิทยุแห่งนี้ที่คุณกำลังติดตามรับฟังอยู่สวัสดีครับ

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลิศศักดิ์แจกลาประชุมกำหนดล่วงหน้ายืนยันไม่มีเกมการเมืองนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2กล่าวชี้แจงกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดการประชุมสภาวันที่3กันยายนระหว่างการพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบบไม่สามารถควบคุมการประชุมคนเดียวได้เนื่องจากรองประธานสภาอีก2คนลาการประชุมและนั่งควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนและนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมตนและนางสาวมาริกาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17ตุลาคมถึง20ตุลาคมทุกอย่างวางกำหนดการไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกคิววาระการประชุมเรื่องไฟใต้ขึ้นมา

0: หากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณาเรื่องไฟใต้พร้อมกับรายงานของกกต.ในวันเดียวกันพวกตนจะจัดสรรเวลาให้กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เป็นเกณฑ์การเมืองทั้งสิ้นหากว่าไหนรู้ล่วงหน้าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรวบยอดตือคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่ตำรวจบก.ปคม.จับกลุ่มนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดตือคิดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ลับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเดือคิดมีพฤติกรรมเป็นในหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกลุ่มนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี2565คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนให้รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมรัสเซียโต้กรณียูเครนบอกน่านฟ้าไม่ปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครนอ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริน่า

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงาน

0: เราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: แม่
1: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของการเจาะคิวฮิตครับ
0: แม่ผมบอกเลยฮะว่าชั่วโมงนี้นี่แบบมีแต่เพลงดีๆนะครับพี่จนป่นนะครับพี่เอนะครับจีบได้แฟนตายแล้วนะคุณบูมนครพนมนะขอมาทาง SMS นะฮะแล้วก็มีสกาวาไรตี้นะจ๊ะ
1: ครับผมและตอนนี้เราก็จะเข้าสู่จอคิวฮิตอย่างเป็นทางการเพลงแรกเลยชื่อว่าเก็บทรง
0: อ๋อเก็บทรง
1: ของวงฟูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงกัน

0: ครับผมวงฟูอัลบั้ม Sound of Highland ครับสังกัด Genie Record คำร้องทำนองได้บารเมตร
1: พี่ปารเมตร
0: ครับผมเมืองสันเทียแล้วก็เรียบเรียงโดยวงฟูครับผมนี่เพลงแรก
1: คริส MV ทำดีมากเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: โอ้โหทำถึงเห็นบอกว่าเพื่อนที่เขาเล่น
0: พี่นน
1: ท์
0: นาราเขาเราเล่นหนังด้วยกันปลายปี
1: ครับนะคือเขาทำแบบMV ออกแนวย้อนยุคหน่อยนะแบบโอ้โหจะแบบดูแล้วแบบได้โรมาทำถึงนะ
0: ครับผม
1: นะครับก็เป็นเพลงที่หนึ่งนะคริส
0: ครับ
1: นะแล้วก็เพลงที
0: ่สอง
1: ครับผมนะฮะมีเพลงที่สองคือป่าตองสะอื้นนะครับพี่สิงโตนำโชคสังกัดอิสระนะจ๊ะ

0: น้องพี่สิงโตนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ปกป้องจิตดีนะฮะแล้วก็พี่สิงโตนะฮะก็เป็นเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงต่อไปชื่อว่าวอนฟ้าอย่าขวางฝันครับจากสำราญบุญลาภ

0: วอนฟ้าอยากความฝันครับจากสำราญบุญลาบนะครับสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับผม
1: ครับผมอ้าว MV ก็ทำ MV ก็ทำดีนะ
0: ครับผม
1: โอ้เป็นเส้นเรื่องเลยนะครับความยาว7นาที
0: ว้าว
1: เมื่อกี้เราไปส่องมา
0: ครับผม
1: ชอบชอบชอบ MV ก็ทำดีนะครับผมเอาเป็นที่3ผ่านไปเพลงที่4นะครับงานจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะครับรู้สึกง่ายสังกัดอิสระจ้ะ

0: สรุปว่านั่นว่าหัวใจนนทกแต่นันครับทัตกะก็คือนันตกะเป็นภาษาสันสกฤตภาษาเรื่องเดิมของมันเป็นของผลงานเก่งทัชยะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกครับผมคำร้องเจนจิราเจียงเอกครับผมแล้วก็ทัชยะประทุมวันทำนองโดยเจนจิราเจียงเอกทัชยะประทุมวันแล้วก็อนุชิตธนันชัยครับผมเรียบเรียงโดยอนุชิตธนันชัย
1: ครับผม
0: นี่ก็ห้าผลงานเพลงเลยตั้งแต
1: ่ทวนหน่อยทวนหน่อย
0: 7-11กันยายนนะครับจ่อคิวฮิตเพลงแรกเก็บทรงของวงฟูครับเพลงที่2ป่าต้องสะอื้นของสิงโตนำโชคเพลงที่3วอนฟ้าอย่าขวางฝันของสำราญบุญลาบครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็มีหูสึกง่ายนะครับน้องน้ำแข็งแล้วก็มีหัวใจนนทกนะจากพี่เก่งทัชยะนะจ๊ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม
2: ่เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: คิดคิดครับผมเพลงเพลงจบแล้วครับคิดเพลงจบแล้วครับเพลงจบนี่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะว่าวันนี้สมคิดปวดคอนะครับน
1: ี
0: ่นี่ขนาดปวดคอนะเนี่ย
1: ตอนนี้ระวังอยู่ระวังไม่อยากให้มันเป็นซ้ำนะ
0: ผมบอกให้คุณเต้นนิดเดียวคุณก็ใส่ซะเยอะเลย
1: ครับผมจบไปแล้ว4ชั่วโมงของเราวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึงกำลังจะ5โมงเย็นครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงของมหานครชาร์ตมาจนจ่อคิวฮิตครับแล้วขอบคุณพี่หมี
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณฮิตครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงกันต่อเลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับผม
1: ก็เจอกันใหม่นะครับผมในวันเสาร์หน้า
0: ครับ
1: เช่นเดิมครับผมส่วนวันนี้
0: ส่วนพวกเราก็เดี๋ยวรอดูโคจรกันไปเรื่อยๆ
1: ครับผมใช่ครับส่วนพี่หมีก็เจอกันได้อยู่แล้วทุกวันอยู่แล้ว
0: ครับผมจันทร์ศุกร์นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเรามาวนกันว่าเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆดีเจหล่อๆสวยๆมาเจอสมคริส
1: ครับผมอย่าให้พี่ดีเจต้องมาเจอผมทุกวันเลยมันจะเป็นบ้า
0: สลับสลับถูกแล้วสลับนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่อาจารย์ประยงต่อนะ
1: ครับผม
0: วันนี้ลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทหารอเมริกันเที่ยวกระจุยช็อปกระจายนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากทหารเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนยังเมืองพัทยาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากกลุ่มทหารจะท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเมืองพัทยามีห้องพักประมาณ 200,000 ห้องที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมายังพัทยามากกว่า20ล้านคนโดยเฉพาะเกาะล้านมีนักท่องเที่ยวไปเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนทำให้ความสามารถรองรับของกลุ่มฐานบริการได้อย่างสบายถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทีนี้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าถือโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือโกงราคาเพราะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจึงขอให้ร่วมมือกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคณะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจต่อไป USS อับราฮัมลินคอล์นจัดงานขอบคุณไทยชื่นชมดูแลกำลังพลเยี่ยมหวังกลับมาเยือนพัทยาอีกโดยเมื่อค่ำวานที่ผ่านมามีการจัดงาน Appreciation Party ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาชลบุรีเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางภายในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

0: โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาร่วมงานและแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยที่บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐและหวังขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมายังประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกำลังพลรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมายังประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกเร็วๆนี้ฝากขังมือยิงเพื่อนร่วมหอเหตุกินเหล้าเสียงดังจากเหตุหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนร่วมหอพักเพราะไม่พอใจที่ถูกตักเตือนให้ลดเสียงเพลงในวงเหล้าลงจนผู้บาดเจ็บอาการโคม่าปางตายเท่ากันล่าสุดตำรวจนำตัวฝากขังแล้วโดยผู้ต้องหาเปิดปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางนี้ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้นำตัวนายนรินทร์หรืออามผู้ต้องหาที่ใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วง2ทุ่มของคืนที่ผ่านมาที่ห้องแถวในซอยมะขามหมู่ที่7ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวเพราะคาดว่าหนีไปก็ไม่พ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเดินมาด่าตนเองจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและไม่นานก็กลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่พันเอาไว้แล้วเดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตนตอนนั้นไม่ทราบว่าในมือของเขาคืออะไรจึงตัดสินใจยิงไปแล้วก็หนีไปบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมาขอมอบตัวที่สถานีตำรวจส่วนปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บและอยากจะขอโทษขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงภรรยาและลูกผู้ต้องหาตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอโคลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษจะฮิตอย่างไรนั้นขอให้ทุกท่านติดตามรายการของเราให้จบนะครับจะมีเพลงเพราะๆในอดีตนั้นเปิดให้ท่านฟังอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5กันยายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทุกท่านที่มีวันคล้ายในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนา

หาทุกประการที่ท่านต้องการนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เพลงที่จบลงไปนั้นเพลงแรกชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนี้เป็นเพลงไตเติ้ลของเรามาก็อายุขึ้นพอๆกับขึ้น95มหานครนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับที่ใช้เพลงนี้มาตลอดนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการของเราก็แล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่2ชื่อว่าสดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองนะครับคุณจินตนาใกล้ประยงร่วมประพันธ์เนื้อร้องและคุณณัฐมนบุญมากก็ร่วมประพันธ์เนื้อร้องนะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรเดลลี่นะครับก็เป็นเพลงประจำของเราทุกวันที่เปิดสดุดีรัชกาลที่10เราก็มีเพลงเปลี่ยนทุกเสาร์ไปเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเราก็แล้วกันนะครับถ้าเปิดรายการมาลักษณะนี้ทุกท่านก็ยอมจะทราบว่านั่นคือรายการตอนประยงชื่นเย็น5โมงเย็นทุกวันเสาร์นะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเยอะๆนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลกันแล้วนะครับเขาเรียกว่าลูกกรุงนะครับเพลงแรกชื่อว่าอย่ายอมแพ้นะครับปิติลิ้มเจริญแล้วก็คุณประภาสชลสรานนท์ร่วมกันสร้างเพลงนี้นะครับคุณประภาสชลสรานนท์นั้นเป็นศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2561นะครับผู้ที่ร้องเพลงนี้เขาชื่อว่าสุนิสาสุขบุญสังนะครับเพลงที่สองอยากหยุดเวลานะครับสีฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองนะครับสมชายกฤษณะเสรณีเป็นผู้ทำดนตรีนะครับขับร้องโดยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับขอเชิญท่านรับความไพเราะในแบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

แม้ฟังเพลงเพลินนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงคุณประภาสโชลสรานนท์นะครับศิลปินแห่งชาติ2561เนี่ยเป็นสมองของ Workpoint เลยนะครับเป็นคนคิดคุณพระช่วยชิงช้าสวรรค์และก็รายการอื่นๆอีกมากมายนะครับเป็นความสามารถของคุณประภาสโชลสรานนท์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับ61นะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของ Workpoint นะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนาคสั่งสีกานะครับสีโพอัมไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแดงพลานชัยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทศพลหิมพานต์เพลงที่สองโบแดงแสลงใจนะครับธีรพันธ์ชูพนิษเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรุพลพานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพาเมล่าเบาเด่นขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ท่านผู้ฟังครับเพลงนาคสีกาที่ท่านฟังไปสักครู่นั้นก่อนเพลงนี้นะครับผมลืมประกาศผู้ร้องอีกคนหนึ่งก็คือไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติ2540นะครับร้องคู่กับทศพลหิมพานต์นะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปในแบบไทยสากลนะครับเราก็จะเริ่มด้วยเพลงฝากเลี้ยงนะครับคุณอนบจันสุตะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับโสรสปุณกบุตรนะครับแล้วก็เทิดจักรจันปานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเจตรินวัฒนศิลป์นะครับเพลงที่สองเพียงแค่ใจเรารักกันนะครับคุณธนาชัยวรพัฒน์แล้วก็คุณพนเทพสุวรรณบุญนะครับเป็นผู้ร่วมกันสร้างเพลงนี้นะครับขับร้องโดยคุณวิจดาโมรารกุล ณนครขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: Jack Neutron Pharmaceutical.
1: ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซง

0: หลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงคบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรี

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงสวยไว้ก่อนธีรพันธ์ชูเพนิชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปัญญาพิษรูปพันธ์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุดาสีลำดวนนะครับอีกเพลงครับเด็กดอยใจดีครับนิรันโกสายกานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยน้องไมป่วนเมืองขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: รณ์ เนียนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็น

0: ปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
0: จาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ รีโปรเซสนะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนา
0: ระบบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่ง

0: ู้กำหนดนโยบาย
1: ครับ
0: ไปเพิ่มตำแหน่งบริหาร
1: ครับ
0: จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบาย
1: ครับ
0: มีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติซะอีก
1: บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่ถูก
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่เอ๊ะมันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้
0: อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วัน
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนการมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่อง digital governmentนะครับเป็นดิจิทัลคอมเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนคอมเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่มันแทร็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลคอมเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ อย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
0: เรา adopt อันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผม adopt อีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทางต
0: ้
1: องมาอยู่ในวงจำกัด
0: ของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเองไม่เชื่อมกันแล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
0: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ

0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: หนึ่ง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิทัล government เรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนหนึ่งคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนครับ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ยคือเราพูด one size fit
1: all
0: พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเวรแล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันใช้พิจาร
1: ณ์แปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้งหกเจ็ดปีได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับการ
1: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: น
0: ะวันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิม อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทละรงทอง
1: ครับ
0: นะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงรัฐ
1: ม
0: นตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเรทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการจัดการเรียนการสอนถูกไหม
1: ฮะ
0: ไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานดำเรียบร้อยเลยเราแค่ช็อกเลย
0: คลาสสิกฮะชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเหลือประสิทธิภาพลดลงทำไ
1: ม
0: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต่อตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม
0: ่
1: ๆคำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0: เตอร์เนี่ยได้วิศวคอมเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานเทคโนโลยีแต่กรอบตาพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมากๆ
1: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
2: ่ครับ
1: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
2: ครับ
1: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
2: ์ครับ
1: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
2: ์ครับ
1: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
2: ครับ
1: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
0: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
1: ้รู้พร้อมเราต้องมี
0: ทักษะ
1: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
2: ครับ
1: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
2: ้
1: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
2: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
2: ครับ
1: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
2: อยู่ช่วง
1: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
2: ครับ
1: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
2: ัก
1: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
2: ์
1: โปรแกรมเมอร์แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
2: ์
1: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
0: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
1: ถูก
0: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
1: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
2: ครับ
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
2: ่ครับ
1: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็น
2: ๆ
1: แต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
2: ่ครับ
1: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
2: ครับ
1: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดแล้วใช้ห้องสมุด
2: ครับ
1: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
2: ้ครับ
1: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
2: ครับ
1: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
0: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้ห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลออนไลน์
1: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราต้องมาเริ่มคิดแล้วเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรักในไม่ใช่
2: ครับ
1: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
0: เนี่ยผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถเรียกว่าซอฟต์เซอร์วิสได
1: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมัน
2: ครับ
1: มันจะทำงานแบบ1ต่อ1
2: ครับ
1: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชัน
2: ครับ
1: แต่จริงๆมันต้องทำงาน
2: คร
1: อสฟังก์ชันระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
0: ฉันต้องไปที่นี
1: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
0: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
1: บัตร
0: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
1: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
0: ไม่มีครับ
1: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
0: ่ก็บาท
1: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: ครับ
1: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
2: ครับ
1: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
2: ครับ
1: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับใน

0: เรื่องนี้ละ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra charge ขึ้นมา
1: เหมือนไปทำ passport
0: ที่ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: คร
0: ับคนละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: ครับเนี่ยทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงในกรณีกิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนไม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าลูกเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนวลเนียไปหมดไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก
1: ็14,500
0: ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได้นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
1: ครับ
0: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไง
1: ครับ
0: นะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอแล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่า
1: แล้วฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตัวเป็นกระทบตรงนี
0: ้ใช
1: ่แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินที่ไรก็
1: จะ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับกิโยติน
0: เลิกพูดกับกิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: คือ
0: ันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50ละแต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยังเป็น C
0: ลงท้ายมันเป็น C11 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
1: ฮะแล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: ครับ
0: เป็นทางนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 0061-6512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcot Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพร้อมกับฝนเลยนะคะสายฝนมาแล้วนะอาจารย์จะเข้ารายการฝนตกเลย 6:31 น. 18:31 น. 18:06 น. นะคะวันนี้เราเจอกันช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษคุยกับครม.อนุทินนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีเป็นบางเสาร์ที่จะได้ฟังวันนี้ประเดิมตอนแรกกับปุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่จะมาคุยกับคุยหมายถึงว่าคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นรายการที่เจอกันช่วงเย็นจริงๆทางทีวีออกไปตอนเช้านะคะแต่ของเราเนี่ยอยากจะให้ในต่างจังหวัดได้รับฟังอย่างทั่วถึงด้วยนะคะก็เอามาออนแอร์ตอน6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะวันเสาร์ค่ะ
8: ถึงเรียนถึงเวลาเรียน
7: ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะปรับระบบราชการถึงเวลาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์แต่เดี๋ยวเขาก็จะเดินหน้าแล้วไงคะ
8: เมื่อกี้เลยเวลามานานแล้ว
7: ต้องปรับให้เข้ากับยุค AI ด้วยนะอาจารย
8: ์ต้องเรียนท่านนายกนะครับมันเลยเวลามานานแล้วครับ
7: ไม่เป็นไรถึงเวลาสตาร์ทใหม่ได้เลยถึงเวลาแล้วนะตอนนี้อาจารย์ระบบราชการของไทยอาจารย์ถ้าพูดถึงระบบราชการถ้าเทียบกับประเทศไทยกับในอาเซียนนะคะระบบมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยขนาดไหนคะ
8: ก็ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง

0: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ทีนี้ลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นระบบข้าราชการเนี่ยจะมีอายุที่ยาวนานกว่าคุณอ้อมเพราะว่าคำว่าข้าราชการหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคุณอ้อมก็จะทำหน้าที่ตอบสนองนะครับตามพระราชดำรัสหรือว่าพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์เราถึงเรียกพระมหากษัตริย์ในอดีตว่าพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะว่าทั้งแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างก็คือของอยู่ภายใต้พระองค์ทั้งสิ้นแต่ทีนี้พอเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2475ก็วันที่24มิถุนายนนะครับก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แต่ว่าเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่เหนือการเมืองและความขัดแย้งทั้งปวงนะครับแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดของชาติก็คือรัฐธรรมนูญคุณอ้อมก็พอเราเป็นอย่างนี้นะครับระบบราชการเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชดำรัสและพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์อีกต่อไปนะครับเพราะจะอยู่ในกลไกทางการเมืองที่เราเรียกว่าระบอบรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เลยเรียกระบอบอันนี้ว่าประชาธิปไตยมันมาจากคำว่าประชาชนบวกคำว่าอธิปไตยที่แปลว่าอำนาจสูงสุดนั่นแหละนะครับก็พอมันเปลี่ยนผ่านตรงนี้แต่ระบบราชการเนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดิมคุณอ้อมก็มันก็สุดแล้วแต่นะครับก็คือว่าการตอบสนองนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่พระราชองค์การหรือพระราชดำริหรือพระราชดำรัสอีกต่อไปเพราะนั้นจะก้าวหน้าหรือถอยหลังนะครับก็อยู่ที่ระบบทางการเมืองเป็นสำคัญนะก็แล้วคุณอ้อมคิดว่าพัฒนามาได้ขนาดไหนแล้วนะ
1: จริงๆถ้าพูดถึงปฏิรูประบบราชการเนี่ยมันก็ดูฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วอาจารย์มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เหมือนท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้ก็พูดเหมือนกันท่านรองนายกอะค่ะก็บอกเหมือนกันถ้าใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะมันก็จะดูกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะอาจารย
0: ์ก็เราใช้เราคือมันทุกยุคทุกสมัยนะฮะก็คือไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็จะพูดถึงเรื่องปฏิรูปเป็นวาระสำคัญอยู่แล้วแต่ยัง
1: คำนี้มันอาถรรพ์หรือเปล่าอาจารย์ปฏิรูปเนี่ย
0: ปฏิรูปมันก็คือการทำให้ดีขึ้นคุณอ้อมนะครับการปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะ
0: อย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะครับต้องใช้คำให้ถูกคำว่ารีฟอร์มก็คือมันมีฟอร์มอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันมีรูปแบบของมันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยใช้คำเอาตัวรีเข้าไปนำหน้าคำว่าฟอร์
1: ม
0: ก็เลยอ่านว่ารีฟอร์มก็คือว่าทำให้ไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเรียกว่ารีฟอร์มนะฮะส่วนปฏิวัติเนี่ยก็คือหน้ามือเป็นหลังมือครับก็คือเรโวลูชันยกตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งเดิมทีเดียวรัสเซียก็คือราชอาณาจักรก็คืออาณาจักรของพระราชาแต่พอเปลี่ยนการปกครองก็คือปฏิวัติปี1917นะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียหรือว่าพรรคบอลเชวิกนะฮะภายใต้การนำของเลนินอันนั้นแหละก็คือว่าล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งก็คืออำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าปฏิวัติแล้วอยากได้คำไหนล่ะ
1: อ๋อปฏิรูปดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์นะครับในประเทศไทยมีปฏิวัติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวครับแต่ก็เป็นปฏิวัติที่ประนีประนอมนะครับก็เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะฮะเป็นองค์พระประมุขของราชอาณาจักรประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นราชอาณาจักรนะ

0: อย่างเป็น Kingdom of Thailand นะครับชื่ออย่างเป็นทางการทีนี้ระบบทางการเมืองเราก็จะใช้คำว่าประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
1: อันนี้พูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ทุกคนก็จะต้องเข้าไปใช้บริการของระบบราชการอยู่แล้วนะอาจารย์ก็อยากจะเห็น

0: ักหลังๆเนี่ยเราวัดได้จากสำนักงานเขตหรือว่าโรงพยาบาลก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆมันก็ต้องเป็นตามระบบราชการเข้าใจเนาะแต่มันอาจจะต้องทำให้กระชับรวดเร็วขึ้นเข้ากับยุคเข้ากับสมัยทุกอย่างมีออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะก็จะต้องเชื่อมระบบกันให้ได้ทั้งประเทศเวลาประชาชนเข้าไปใช้บริการเราในฐานะประชาชนก็อยากจะได้บริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ไม่อยากให้มีในระบบราชการไทยค่ะ
1: ก็มันก็ต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าอยู่ดีแหละคุณเอาผู้สั่งการระบบราชการก็คือรัฐบาลนะครับก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ประชาชนเลือกคนแบบไหนเข้าไปก็จะได้แบบนั้นนะฮะก็นั่นแหละครับมันเขาถึงบอกว่าประชาธิปไตยคุณอ้อมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ว่ามันก็มีวาระนะครับมีวาระก็คือว่าเราเลือกตั้งโดยวาระก็คือ4ปีครั้งนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วเขาทะเลาะกันเขาก็ยุบสภาเราก็ได้ใช้อำนาจเราใหม่เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี
0: ่
1: ยเพราะเราการเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายฝ่ายนะสมัยก่อนมันมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านคุณน้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้มีฝ่ายค้ำ
0: ฝ่ายอะไรนะอาจารย์ฝ่ายค้ำ
1: ฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยต้องไล่ตัวสินนะฮะฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สภาก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิรูปนะ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าแบ่งชิ้นเนื้อไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะกันเนี่ยก็ยกกันแล้วเนี่ยเอาสีแดงไปบวกสีเขียวสีฟ้าได้ไหม ไม่ได้พูดถึงประชาชนเลยนะ
0: ค่ะ
1: แค่นั้นนะก็ผมถึงพูดบ่อย
0: ๆ
1: แบบไหนก็ได้แบบนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็ได้เหมือนเดิมนี่แหละ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะสวัสดีคุณเปรมสิตาสวัสดีพี่ประภาสวัสดีพี่ชัยยันสวัสดีพี่เสือนอนไม่หลับพี่อมรินะคะสานิแล้วก็อีกหลายๆท่านที่รับฟังรายการอยู่นะคะสวัสดีผ่าน41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศฟังจากจังหวัดต่างๆด้วยนะคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเนี่ยนาจารย์6:45เป็นต้นไปจนถึงสักประมาณทุ่มครึ่งเลยดีไหมคะหรืออาจารย์จะต่อซีรีส์1 ชั่วโมง
1: ก็ทุ่มครึ่งก็ได้ครับไม่เป็นไร
0: เอาเป็นข่าวเนาะค่ะเพราะก็มีความเคลื่อนไหวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชานะคะทางเวียดนามทางพม่าด้วยนะคะอาจารย์ประเด็นแรกเลยค่ะเรื่องของกองกำลังของพม่ากับสหรัฐเอ้ยไม่ใช่ค่ะกัมพูชากับสหรัฐค่ะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาและสหรัฐยืนยันแผนที่จะกลับมาฝึกซ้อมทางทหารร่วมภายใต้รหัสอังกอร์เซนทินเนลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะหลังจากพับโครงการนี้เกือบ10ปีนะคะเขาเตรียมกลับมาฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศหลังจากระงับโครงการไปเกือบ10ปีทางกองทัพบกกัมพูชาบอกว่าการฝึกซ้อมนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่สะท้อนถึงแรงผลักดันใหม่ในความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชาและสหรัฐค่ะและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าระหว่าง31 สิงหาคมถึง 4 กันยายนนะทางกองทัพบกกัมพูชาเนี่ยร่วมกับศูนย์ระดับชาติเพื่อกองกำลังรักษาสันติภาพเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็เศษซากสิ่งระเบิดที่ตกค้างจากสงครามของกัมพูชากองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิได้จัดการประชุมวางแผนเบื้องต้นสำหรับการฝึกซ้อมร่วมอังกอร์เซนทินเนลประจำปี2570ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับก็คือจริงๆอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เข้าไปมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาตั้งแต่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสปี1953นะครับอเมริกาก็มีอำนาจมาเรื่อยๆนะครับก็คือสร้างกองทัพให้พัฒนาเศรษฐกิจให้สร้างสนามกีฬาพัฒนาโรงพยาบาลสร้างถนน

0: หนทางสร้างอนุสาวรีย์อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นในยุคของเจ้าสีหนุก15ปีเต็มนะครับที่อเมริกาอุปถัมภ์คำชูแต่ว่าเจ้าสีหนุกก็เล่นการเมืองนะซึ่งฮุนเซนก็กำลังทำแบบนั้นเล่นการเมืองระหว่างประเทศนะครับก็คือว่าไม่จริงใจกับใครนะฮะตีสีหน้าเข้ากับทุกคนได้เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปก็ทำในลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทำให้อเมริกาไม่ไว้วางใจเจ้าสีหนุกก็เลยเป็นที่มาของการสนับสนุนให้นายพลลอนนอนที่อเมริกาปั้นขึ้นมานั่นแหละทำการอันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัตินะครับก็คือยึดอำนาจเจ้าสีหนุกก็โค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์
0: แล้วก็กลายเป็นระบบที่เรียกว่ารีพับลิกนะครับก็คือที่เราแปลว่าสาธารณรัฐนั่นแหละนะครับถ้าเราเห็นคำว่ารีพับลิกเมื่อไหร่ในศัพท์ทางการเมืองนะครับหมายถึงว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่เคยมีระบอบเก่าแล้วก็มีระบอบใหม่ขึ้นมาแทนที่นะฮะก็มันก็เลยกลายเป็นอเมริกาก็มีอำนาจต่อนะครับจนกระทั่งเขมรแดงมายึดอำนาจต่อจากลอนดอนนะฮะอเมริกาก็อำนาจก็หายไปจีนเข้ามาแทนเห็นไหมครับจีนเข้ามาแทนก็เขมรด้วยกันเนี่ยนะครับดึงคนนั้นเข้ามาดึงมหาอำนาจดึงคนมาชนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเท่านั้นแหละอยู่มาวันหนึ่งเฮงสมดินเจียซิมและฮุนเซนก็ไปดึงอำนาจของเวียดนามซึ่งเวียดนามก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับก็อำนาจสหภาพโซเวียตก็เข้ามาแทนอำนาจจีนและอยู่มาวันนึงนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บดูสหประชาชาติก็เข้าไปจัดให
1: ้
0: พอจัดให้แล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองกัมพูชาไม่พัฒนาตัวเองนะเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนอาจารย์เดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันนะคะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาวิเคราะห์กันต่อนะคะอาจารย์เรื่องที่กัมพูชาก็จะมีการฝึกร่วมฝึกกับทางอเมริกาค่ะอังกอร์เซนทีเนล
3: ก็พอเวียดนามเข้ามามันก็คือสหภาพโซเวียตอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้อยู่ยาวหน่อย10ปีเต็มๆนะครับก็คือ1979ถึง1989แล้วก็มาถอนกองทัพเวียดนามออกเพราะสภาพโซเวียตไม่สามารถที่จะอุปถัมภ์คำชูได้จนกระทั่งสภาพโซเวียตล่มสลายธันวาคม1991คุณน้อมสหประชาชาตินะครับก็เลยเข้าไปสวมก็คืออยากจะให้ประเทศนี้มันสงบสักทีก็เลยเป็นที่มาของการลงนามสันติภาพที่กรุงปารีสวันที่23ตุลาคม1991แต่ว่าผู้ที่เริ่มให้เขมรคุยกันก็คือประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะเราอยู่ใกล้เราได้รับผลกระทบที่สุดพอเราได้รับผลกระทบที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่เราจะไม่ถูกกระทบก็คือเราถูกกระทบจากอะไรจากเขมรสี่ฝ่ายยิงกันเราก็ต้องหาทางให้เขาหยุดยิงคุณน้องนะมันก็เลยเป็นที่มาของข้อตกลงสันติภาพที่13ตุลาคม1991ที่ปารีสนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็เดือนมิถุนายน1993ก็เลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาใหม่หลังจากที่ถูกลอนดอนล้มไปแล้วเขมรแดงก็ไม่ให้มีกษัตริย์ด้วยทอดเวลาก็คือยาวอยู่นะก็ลองนึกดูนะฮะตั้งแต่1970แล้วมามีสถาบันกษัตริย์อีกรอบหนึ่งก็1993นั่นนะครับธรรมกษัตริย์ก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมนะครับและเชื้อพระวงศ์ก็ยังเล่นการเมืองก็ยังอยากจะเป็นใหญ่

0: ในทุกมิติอะไรพวกนี้นะครับมันก็ฟัดเหวี่ยงกันอยู่เรื่อยมานะครับก็พออยู่มาวันหนึ่งก็อเมริกาก็เข้าไปนะเข้าไปหลังจากที่ฮุนมานัดจบมาจากเวสต์พอยต์แล้วมันเกิดการก่อการร้ายสากลขึ้นนะฮะตึกเวิลด์เทรดถูกถล่มนะฮะอเมริกาก็เลยต้องปราบก่อการร้ายก็เลยมาสร้างกองทัพให้กัมพูชาตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณอ้อมนั่นแหละครับภายใต้เป้าหมายที่จะล้มพวกก่อการร้ายสากลถึงมันมีการจับไอ้นายฮัมบารีได้นะในกัมพูชาก็อยู่ในเครือข่ายอันนี้นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาพอมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาแล้วก็จะครอบอำนาจของฮุนเซนนะฮุนเซนก็ไม่ยอมก็เลยดิ้นไปหาจีนนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมถึงยกเลิกนะต้องใช้คำว่าหยุดนะยกเลิกเลยไม่มีการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร์เซนติโนนะครับที่จริงๆเขาเริ่มซ้อมรบกันตั้งแต่ปี2010มายกเลิกก็คือปี2017แล้วเอา2017เนี่ยก็เอาโกลเด้นดราก้อนเข้ามาแทนก็คือซ้อมรบกับจีนแทนเพราะว่าจีนอุปถัมภ์ค้ำชูตระกูลฮุนนะครับจนไล่เรียงมาจนถึงวันนี้นะครับจีนไม่ชอบฮุนเซนแล้วเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันถ้าเป็นลูกเขาเรียกว่าทรพีนะครับถ้าเป็นมิตรกันเนี่ยก็เขาเรียกว่าทรยศ
1: ทรพีนี้เรื่องสแกมเมอร์เลยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็นั่นนะครับก็ที่เรากินเขานะครับแล้วก็มาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ใหญ่ขึ้น
1: นี่เฉินจื้อเขาก็แฉไปเยอะแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์อ๋อแน่นอนครับเดี๋ยวจงอี้ถึงมาตามจับได้แบบสนั่นวันฟันเฟืองนะฮ
1: ะ
0: สนั่นวันไหวเลยนะครับกัมพูชาทุกวันนี้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องปราบสแกมเมอร์อย่างเดียวสถานเดียวฮุนเซนก็ดิ้นฮะทุกวันนี้เพราะเมื่อจีนไม่สนับสนุนแต่ย้ำนะครับว่าจีนยังมีอิทธิพลจีนไม่ยอมสูญเสียอิทธิพลที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแต่ว่าเมื่อฮุนเซนเขาต้องการคุมกำเนิดฮุนเซนแล้วเนี่ยเมื่อมันทั้งทรยศทั้งทรพีเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปสร้างอำนาจใหม่กลุ่มใหม่แล้วกลุ่มนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีบารมีที่ประชาชนกัมพูชาให้ความยกย่องและศรัทธาอยู่ซึ่งก็ไม่มีอะไรพ้นสถาบันกษัตริย์และราชสกุลนรดกอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็จะเห็นป้ายสีเหลืองของพรรคฮุนเซนเป็กซึ่งมีรูปของนรดกจักราวุธอยู่ทั่วแผ่นดินกัมพูชาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงใหญ่มากต้องใช้คำนี้นะครับเพราะฮุนเซนตอนนี้ก็ต้องถือว่าฮุนเซนถูกจีนตัดหางนะตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัดนะถึงไม่ปล่อยฉันก็จะแหกกงออกไปนะฮะเป็นมาหางเดือนนี่นะวิ่งกลับไปหาอเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออก
1: ก็พับมา10ปีแล้วเนาะจารย์ก็กลับมาฟื้นอีกอันนี้อเมริกาเข้ามาเสนอร่วมฝึกหรือว่ากัมพูชาเสนอไปคะอาจารย
0: ์กัมพูชาเสนอครับก็ในเมื่อว่าจีนไม่เลี้ยงฉันแล้วฉันก็ต้องหาคนมาเลี้ยงฉันใหม่ถึงฉันจะหางด้วนคือมาหางด้วนนะครับคุณเซนตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ดิ้นแต่ว่าบอกได้เลยครับอเมริกาเขาไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะที่จะเข้ามาตอนนี้คุณเซนเป็นประโยชน์คุณเซนอยากจะซ้อมรบฉันก็ซ้อมนะครับแล้วก็อเมริกานี่แทรกมาทีละเรื่องคุณน้องนะครับก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ตกลงให้เงินไปเพื่อเก็บกู้ระเบิด13ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ1ปีต่อไปนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ได้มาแล้วก็คือว่าความร่วมมือในการพัฒนาเขาเรียกว่าวิทยุระบบควบคุมการบินนะครับคือทุกวันนี้การควบคุมการบินนะฮะที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้มันเป็นบริษัทของธุรกิจไทยกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทยก็คือกลุ่มสามารถเทเลคอมนี่แหละซึ่งโตมาจากโทรศัพท์มือถือสัญญาณดาวเทียมแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาเป็นเนี่ยแหละครับพวกสัญญาณการบินเรดาร์การตรวจทราฟิกของการบินอะไรต่างๆทุกสนามบินก็จะอยู่ในสัมปทานของกลุ่มสามารถเทเลคอมนี้นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อมีปัญหากับไทยเขาก็อยากจะเคลียร์ไทยออกมาพอจะเคลียร์ไทยออกมาก็ได้ทีก็คือดึงอเมริกาเข้าไปแล้ว นะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับก็คือเริ่มเฮือนเซนเริ่มเปิดในสิ่งที่อเมริกาต้องการก็คือถ้าใครไปคุมไอ้พวกการสื่อสารในระบบทราฟฟิกของการบินเนี่ยนะครับมันก็คือการควบคุมในหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแล้วใช้สนามบินก็ได้เอาอากาศยานทางทหารอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขยายไปถึงจุดนั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็อาจจะมองแค่เรื่องพันธุ์ที่ไปก่อนนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะครับแล้วก็จะขยับไปถึงนู่นแหละฮะฐานทัพเรือเรียงนู่นแหละเพราะว่าต่อไปฮุนเซนก็จะบอกว่าประเทศนี้ครบหมดในประมาณนั้นนะฮะก็คือก็ต้องเอาใจอเมริกาเพื่อที่จะเอาอเมริกาเนี่ยมาดุลอำนาจกับจีนแต่บอกได้เลยครับฮุนเซนขาฉีกแน่นอนเพราะอเมริกาไม่หนุนฮุนเซนในรอบที่สองแน่นอนครับมีแต่จะกำจัดแล้วเอาคนมาแทนเราก็จะเห็นนี่แหละครับภาษาเราเขาเรียกว่ามุนอุยปุยนะภาษาเหนือว่าไงสนอมุนอุยปุย
1: มันยังไงอาจารย
0: ์พวกยับเยิน
1: อ๋อยับเยิน
0: ยับเยินนะหมุนอุ้ยพุ่ยเนี่ยนะฮะภาษาเหนือว่าไงแหลกยับเยิน
1: แล้วแลดแล้วแลดละ
0: นั่นแล้วแลดก็นั่นแหละครับไม่สงบเนี่ยการเมืองแล้วมันไม่ใช่การเมืองเฉพาะข้างในกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นการเมืองของมหาอำนาจที่จะเข้าไปสถาปนาอิทธิพลของตัวเองให้เหนือกัมพูชาและก็ใช้กัมพูชาให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่กัมพูชาก็คือหนึ่งสมาชิกของอาเซียนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นคุณน้อง
1: ก็สหรัฐล่าสุดก็ให้เงินอีก13ล้านดอลลาร์ให้กัมพูชาค่ะเอาไปเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่ยังระเบิดบ่ทันแตกที่อาจารย์บอกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนะคะที่อยู่ชายแดนก็อันนี้เป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งให้ไทยกับกัมพูชาด้วยเพราะว่าบางทีระเบิดที่มันเกิดตั้งแต่สมัยก่อนน่ะแล้วทหารไทยไปเหยียบเขาก็หาว่าเราไปวางระเบิดเองเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมาส่วนหนึ่งมันเป็นระเบิดที่มันอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์ที่มันยังเก็บกู้ไม่หมด
0: คอมเมนต์ทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละครับวางกันเอง
1: ค่ะ
0: พอวางกันเองเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยมันก็ไปที่มันขุดมาไว้ในเพื่อรอการทำลายคือวัตถุระเบิดพวกนี้นะครับเวลาเขาสำรวจเจอแล้วเขากู้กลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เอาไปเก็บเพื่อที่จะทำลายเป็นทีละล็อตไม่ใช่ทำลายทีละลูกนะคุณอ้อมเก็บมาได้อาจจะแสนสองแสนลูกนะก็จุดทำลายพร้อมกันนะครับในหลุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กัมพูชานี่ขึ้นชื่อนะก็คือว่าสมมติว่าเก็บมาได้หนึ่งสองแสนนะคุณน้องก็จะรายงานว่าเก็บมาได้สองแสนแต่ว่าเวลาทำลายมันจะทำลายแค่แสนเดียวเพราะว่าอีกหนึ่งแสนเอาไว้หากินต่อ
1: เอามาหากินกับเราต่อใช่ไหม
0: ไม่หากินกับประเทศผู้บริจาคครับ
1: อ๋อก็ต้องขอเงินมาเก็บกู้ระเบิดที่หลงเหลืออยู
0: ่นั่นแหละครับก็คือระเบิดล็อตเดียวหากินได้สองรอบอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันมันใหญ่มาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้มันมีการสำรวจนะครับในที่เขาเรียกว่าในอนุสัญญาปัตตวานนะฮะมาด้วยการต้านต่อต้านระเบิดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะฮะก็มีการสำรวจว่าในกัมพูชาเนี่ยมันมีการวางระเบิดที่ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ากับระเบิดเนี่ยนะครับมากกว่า10ล้านลูกตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเขมรเพิ่งเก็บกู้ได้ประมาณ1ล้านตีซะว่า 10% นะครับมันก็ยังเหลืออีก 90% ก็ประมาณ9ล้านกว่าลูกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะกี่ปีมาแล้วล่ะ25-26ปีมาแล้วก็เพิ่งเก็บได้ล้านเดียวจาก10ล้านมันก็ยังเหลืออยู่9ล้านแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งได้จังหวะได้ทีฮะก็เอาระเบิดพวกนี้ละมาใส่ร้ายประเทศไทยบอกว่าเนี่ยคือการลบทั้ง2รอบที่ผ่านมากองทัพไทยเอาพวกนี้มาทิ้งใส่กัมพูชานะครับเขาบอกว่าเราเอาไปทิ้ง7ล้านลูกก็แบบว่าโอ้ขนาดนั้นสงครามโลกครั้งที่3แล้วมั้งนะการนั่นแหละฮะก็ได้ด้วยความที่ใช้ความเท็จเพื่อใส่ร้ายอีกประเทศหนึ่งนะครับมันก็เลย ไม่ต้องดิ้นต่ำนะครับไม่ต้องดิ้นต่ำก็เพราะว่าผู้ชำนาญการเรื่องวัตถุระเบิดเนี่ยเขาดูออกว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับอันไหนอยู่ในยุคไหนเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันมีสังกัดของมันนะครับรูปแบบแบบไหนที่เป็นของที่รัสเซียทำจีนทำหรืออเมริกาสร้างอะไรพวกนี้นะครับมันจะต่างกันอยู่ถ้าพูดถ้าคนที่เขาชำนาญการเขาอยู่กับระเบิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ตื่นเต้นแม้ว่าจะรู้ว่ากัมพูชาใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยแต่ที่เราไม่เต้นตามก็เพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ต่างได้ในทุกกรณีส่วนกัมพูชาก็ยังคงหลอกหากินต่อไปนะครับก็อาจารย์ไปนะฮะในสิ่งที่เขาเรียกผมใช้คำนี้นะก็คือว่าฮุนเซนเดินหน้าสร้างความเท็จเพื่อใส่ร้ายสยาม
1: ยังไม่หมดแต่เราต้องเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาค่ะอาจารย์ล่าสุดออกมาโวยวายบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของไทยเนี่ยรุกล้ำน่านฟ้าที่พัตตาบองค่ะอาจารย
0: ์ครับเชิญ
1: โวยวายอีกแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเพลงเราก็เปิดตามเวลาปกติให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อซีรีส์อารยธรรมนิวสาคเน EP ที่57นะคะเอาตอนนี้มาคุยเรื่องข่าวกันต่ออีกนิดค่ะอาจารย
1: ์
0: ล่าสุดเนี่ยประมาณวันที่4ที่ผ่านมานี้เองนะคะเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ออกมารายงานบอกว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยอีกครั้งอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทยเนี่ยบินเข้าสู่เขตน่านฟ้าของกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองค่ะเป็นระยะทางประมาณ400เมตรแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยและข้อผูกพันทวิภาคีการลดระดับความรุนแรงค่ะอาจารย
1: ์ครับมันก็ต้องพิสูจน์ทราบนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าจากภาพถ่ายที่กัมพูชาเป็นฝ่ายถ่าย
0: มีภาพถ่ายมาด้วย
1: ถ้ากัมพูชาเป็นคนถ่ายมันก็ดูเหมือนว่าเราลุกเข้าไป
0: ก็ไม่ได้มีโลโก้อะไรที่เครื่องบินไม่ได้เห็นเนี่ยอาจารย
1: ์หมายถึงเฮลิคอปเตอร์เป็นของไทยอยู่แล้วนะคร
0: ับ ค่ะ
1: แต่ทีนี้เป็นการไปตรวจชายแดนครับของฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานี่แหละพอไปตรวจชายแดนเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับการตีวงของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันถ้ามันถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะมันก็เหมือนอยู่ว่ามันลุกเข้าไปเนาะนะครับถ้าเอาตามภาพที่เขมรเขาเอามาเป็นข้ออ้างนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันไม่ยากครับที่จะพิสูจน์ทราบเพราะว่ามันมีพิกัดมันมีสัญญาณดาวเทียมมันมีอะไรเนี่ยเรดองเรดาร์ในตรวจการเนี่ยสามารถที่จะบอกพิกัดได
0: ้
1: มันเลยแนวเส้นที่เส้น
0: ลำน้ำฟ้าหรือเปล่า
1: ใช่ครับอันนี้มันตรวจวัดได้ก็ได้ในโลกนี้มันมีดาวเทียมอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บอกช่วงเวลาบอกอะไรเนี่ยมันไม่โกหกอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบแต่แน่นอนกัมพูชาเขาไม่พิสูจน์ทราบอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันล้ำนะครับก็ไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่ล้ำก็จะฟ้องเราได้ยังไงจริงไหมครับก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากมายครับก
0: ็
1: เมื่อมันมีเทคโนโลยีมีอะไรที่พิสูจน์ทราบได้อยู่มันก็ส่วนล้ำหรือไม่ล้ำก็ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นตัวตัดสินส่วนถึงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร์นะคงไม่เออร์เลอร์นะครับก็คือไม่ใช่บินแล้วก็เพลินลุกเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเขตแดนมันยาวไงนะครับแล้วมันเป็นทางบกนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่บินไปเนี่ยก็ไม่ได้บินในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นที่ราบมันเป็นพื้นที่ราบเนี่ยมันก็เสมือนหนึ่งว่ามันลุกล้ำหรืออาจจะถ้ากัมพูชาอ้างตามแนวเส้นสีแดงที่ตัวเองเคยอ้างนะครับอันนั้นล้ำแน่นอนแต่เราบอกว่าฉันยึดถือตามเส้นสีน้ำเงินนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะโต้ได้ว่าฉันไม่ได้ล้ำเนี่ยเพราะว่าฉันยังอยู่ในแนวสีน้ำเงินอยู่ก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าไปงุนงิดครับคือกัมพูชาทุกวันนี้เขาทำอะไรเราไม่ได้พอเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาก็ต้องพยายามหานะครับหาทุกวิถีทางที่จะมากดดัน
0: โยโมโหโยโมโห
1: รวมไปถึงมีอะไรก็จะไปฟ้องนะครับก็แม่เป็นช่างนะครับก็คือไปฟ้องแล้วก็ปล่อยให้ฟ้องมาครับก็ตราบใดที่เรายังทำตามกติกาสากลเราก็เคยฟ้องเขาไปตั้ง670กว่าครั้งนะครับก็นั่นแหละก็คูณ2ให้กัมพูชาซะเรา670กว่าใช่ไหมเราก็เอา670กว่าตั้งคูณได้2ให้เขาประท้วงมาประมาณนั้นนะค่อยค่อยว่ากันได้อีกยาวอยู่ฮะไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลแล้วผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร์นะที่สามารถพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีโอกาสได้ไปแถวนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่ไปกับคณะอะไรสารพัดก็ได้นั่งได้สำรวจได้อะไรก็ที่ดูก็ไปชายแดนนี่แหละแต่ก็ไม่เคยลุกล้ำเพราะทุกอย่างมีพิกัดนะแล้วก็ในเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำเนี่ย จะมีคนที่ควบคุมการบินนะครับแล้วคนที่บอกพิกัดนะครับคนที่วัดแรงลมนะฮะคนที่ดูสิ่งแวดล้อมดูอะไรเนี่ยครับอย่างน้อยก็ในทีมนักบินนะครับคุณอ้อมอย่างน้อยก็6คนครับถ้าเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่นะครับแต่อันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นลำใหญ่เพราะว่าไปเป็นหมู่คณะนะครับก็เชื่อว่าไม่ล้ำหรอกแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะเขาหาทุกวิธีทางนะครับที่จะฟ้องที่จะเอาไปฟ้องแม้กระทั่งว่าไอ้ที่มันเป็นความเท็จก็ยังเอาไปประจานแต่จริงๆสิ่งที่เขาไปฟ้องเขาไปแสดงนั้นเนี่ยมันคือการประจานตัวเองและดูถูกชาวโลกนะครับว่าเขาไม่ดูเรื่องตามตัวเองก็ประมาณนั้นนะฮะก็ไปให้ประท้วงไปเรื่อยๆฮะอย่ารำคาญก็อย่างที่บอกนะฮะ670 × 2ตอนนี้ยังไม่ถึง100เลยคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ยังอีกไกลนะครับเราได้สถาปนาความมั่นคงในแนวสีน้ำเงินที่เราบอกว่ามันเป็นแผ่นดินไทยไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนจะตรงไหนลุกเข้าไปล้ำเข้าไปนะมันก็ต้องว่ากันที่คณะกรรมาธิการชายแดน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับรวมกันที่จะต้องเจรจาแต่ที่มันสะดุดหยุดลงเนี่ยก็เพราะว่าเปิดศึกสงครามกันโดยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเราเป็นคนยิงก่อนใช่ไหมทั้งที่ BM-21 มันก็เห็นชัดเจนแล้วก็ดาวเทียมเขาก็บอกชัดเจนว่ากัมพูชายิงก่อนนั่นแหละมันบิดผิวอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเย็นๆไว้ฮะเอา670 × 2มันได้เท่าไหร่นะ
0: อย่าไปโมโหตามเกมเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ยั่วมาเรื่อย
1: ๆขนาดเราฟ้องเราประท้วงไป670 กว่าครั้งเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องตอบสนองครับเพราะเราสถาปนาแนวเส้นสีน้ำเงินตามที่เรายึดถือตามแผนที่มาตราส่วน1:50,000อยู
0: ่
1: ก็เอาตามนั้นครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าไปดูการเดินทางของมินออนไลน์นะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินนะอาจารย์
1: คร
0: ับ
1: เชิญ
0: ครับสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะมาที่พม่ากันบ้างค่ะอาจารย์ตามมินออนไลน์ไปเวียดนามอีกแล้วค่ะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะเขาจะไปเจอทั้งวินเวียดเทลแล้วก็วินฟาสด้วยเป็นเอกชนยักษ์ใหญ่ในเวียดนามเลยนะคะเป็นเรื่องของยานยนต์ชั้นนำแล้วก็บริการด้านโทรคมนาคมด้วยก็มีคนพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าการที่ประธานาธิบดีมินออนไลน์ของพม่าเนี่ยเดินทางบ่อยตอนนี้เป็นการแสวงหาความชอบธรรมหลังจากที่อาเซียนเราเนี่ยได้สั่งห้ามตัวแทนทางการเมืองของพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะอาจารย์
1: ก็ในวิถีทางการทูตนะครับก็คือถ้าผู้นำประเทศเดินทางเยือนประเทศไหนแล้วประเทศนั้นให้การต้อนรับนะครับในวิถีที่ว่าให้เกียรติเหมือนกับประมุขรัฐอื่นๆที่เดินทางมาเยือนมันก็คือเป็นสัญญาณของการยอมรับในตัวของมินออนไลน์อยู่แล้วนะฮะก็ลองไล่เรียงดูว่ามินออนไลน์ไปที่ไหนมาแล้วก็ประเทศที่ให้การต้อนรับเขานะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะฮะรัสเซียเขาก็ไปแล้วอะไรพวกนี้คุณน้อมแล้วก็ลาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวียดนามมาไทยด้วยนะครับนั่นแหละฮะมันก็แสดงออกอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันคือในวิธีของทางการทูตมันก็คือการยอมรับความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจของผู้นำประเทศนั้นๆนะครับส่วนประเทศไหนที่ไ ไม่ตอบสนองนะครับก็คือว่ายังไม่สะดวกใจพอที่จะให้มินออนไลน์ไปเยือนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเพียงแต่ว่าเขายังรักษาความเป็นกลางหรือถ้าจะดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าในวันที่

0: นองไหลขึ้นตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการไปตรวจเช็คได้เลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่มีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความยินดีต่อการอยู่ในตำแหน่งหรือการรับตำแหน่งนั้นอันนั้นนะครับมันคือวิธีของการทูตก็เวียดนามให้การต้อนรับก็แสดงว่าเวียดนามยอมรับในอำนาจที่มินอองไลเป็นอยู่นะครับมันก็คือรัฐต่อรัฐอย่างเป็นทางการนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าคือเราเห็นเวียดนามอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาอยู่เงียบๆนะครับเวียดนามเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของเทเลคอมในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเป็นรายใหญ่เลยแหละเป็นรายใหญ่ของที่อยู่ในพม่าก็ร่วมทุนกับพม่านี่แหละนะครับดำเนินการอยู่แล้วก็อีกอันนึงซึ่งเวียดนามเข้าไปก็จะเป็นพวกพลังงานนะครับพลังงานพวกแก๊สนะพวกไฟฟ้านะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาแสวงหาอยู่มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นนะครับมีนองไหลก็เลยต้องไปเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีมิตรประเทศไหนบ้างในปัจจุบันนะครับก็ยิ่งถ้าเขาไปร่วมประชุมในเขาเรียกว่ากองประชุมนะฮะองค์ประชุมที่มีพระหุภาคีอยู่เยอะๆมากมายเนี่ยนะครับมันก็คือการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วโดยวิถีของอำนาจทางการทูตไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
1: อันนี้ของเวียดนามบ้างค่ะอาจารย์ท่านโตลึมนะคะประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะก็ช่วงนี้คิวแน่นเหมือนกันนะคะก็จะคือไปมาแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปเจอโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะในวันที่21กันยายนนี้คาดว่าจะกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยเขาก็บอกมีนัยยะว่าการเดินทางมากมายของโตลมเนี่ยเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านการส่งออกของประเทศด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: ไปดึงนักลงทุนหรือเปล่าคะถ้าถามตรงๆ
0: แน่นอนนะครับก็คือสิ่งที่เวียดนามต้องการอยู่ทุกวันนี้ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศนะที่เขาเรียกว่าการลงทุนโดยตรงเนี่ยนะฮะของต่างประเทศ FDI นะฮะมันมาจากคำว่า foreign direct investment นะก็เป็น FDI ซึ่งเพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ใหญ่ของเวียดนามนั่นแหละก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีฐานการผลิตที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็แบ่งโซนนิ่งนะครับก็คือโซนที่ทำเรื่องของพวกเครื่องอุปโภคบริโภคการแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็โซนพวกอาหารการกินนะครับพวกอควาพวกพืชพวกการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเป็นสองโซนและอีกโซนหนึ่งก็คือไฮเทคโนโลยีอันนี้เขาพยายามพัฒนาก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นว่าเขาไปประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะใจความสำคัญก็คือเขาต้องการที่จะดึงการลงทุนไฮเทคโนโลยีนั่นแหละเข้ามาในประเทศเขานะครับแล้วก็ประเทศที่ไปเยือนเนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีนั้นๆอย่างรัสเซียเนี่ยแน่นอนเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้สัมปทานแล้วนะครับทำสัญญาแล้วเรียบร้อยกับรัฐบาลเวียดนามในการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในภาคใต้นะห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ไม่ถึง50กิโลเมตรคุณอ้อมก็จะเพื่อซัพพลายพลังงานนะตอบสนองพลังงานไฟฟ้าจากปรมาณูเนี่ยนะฮะนิวเคลียร์เนี่ยแหละให้กับภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่เขาพัฒนาจริงๆก็คือใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวียดนามจะไม่ใช้คำนี้มากเขาจะใช้คำว่าอินดัสเทรียลพาร์คมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า special economic zone เนี่ยมันจะไปซ้ำจริง ก็อยากบอกว่าฉันมีนิคมอุตสาหกรรมฉันไม่ได้ตามเธอนะแต่จริงๆแล้ววิธีการก็คือตามในสิ่งที่จีนเคยกระทำนะครับก็นั่นแหละฮะประเทศไหนที่เขาไปเยือนก็หมายความว่าเขามุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญแล้วก็เวียดนามอยู่ในสถานะของประเทศที่เป็นกลางไม่เลือกข้างนะครับแต่เขายืนอยู่บนพื้นฐานว่าผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญคือ

0: ไหนนะครับแล้วถ้าไปคบกับประเทศไหนแล้วส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขาเขาก็จะให้ความสำคัญไม่มากเนี่ยนะฮะจะไปฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมฮะฝรั่งเศสก็มีเรื่องนิวเคลียร์นะครับมีเรื่องเทคโนโลยีในหลายเรื่องการบงการบินอะไรพวกนี้นะครับเวียดนามให้ความสำคัญกับพวกพัฒนาอุตสาหกรรมการบินด้วยนะฮะในจุดหนึ่งก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีอินดัสเทรียลพาร์คนั่นแหละนะครับก็รัสเซียก็จะไปเดี๋ยวก็จะไปถึงออสเตรเลียด้วยนี่นะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้แคนาดาด้วยตัวนี้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่แสดงออกว่าเขาพร้อมที่จะคบกับทุกประเทศและเขาไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายไหนเขาจึงเรียกว่านโยบายเขาเรียกอะไรนะภัยลู่ลมนะฮะภัยลู่ลมก็ภัยเนี่ยคุณน้องเห็นไหมแข็งแรงนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงพายุจะพัดซัดขนาดไหนนะเขายังต้านอยู่ได้นะไม่ได้ต้านนะก็คือฉันทำให้ฉันลู่ไปตามลมและฉันก็ยังคงอยู่เมื่อลมนั้นสงบแล้วนี่คือการทูตเพื่อการสร้างชาติของเวียดนามครับ
1: นะคะก็ข่าวไว้เท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์มาต่อซีรีส์เลยนะคะอารยธรรมแห่งอุตสาหกรรม EP 57ค่ะสำหรับวันเสาร์นี
0: ้ก็เสาร์ที่แล้วได้มาถึงการเชิญสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชสมัยของพระองค์นะครับก็พระองค์ก็ได้เชิญข้าราชการชั้นสูง3ท่านนะเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยนะครับก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทแล้วก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นคำว่ากรมหลวงนะครับก็คือเป็นเชื้อเจ้านะครับเป็นราชสกุลนะก็คือกรมหลวงเนี่ยก็คือลูกของกษัตริย์นี่แหละนะฮะก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับแล้วก็กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงที่สุดนะครับก็คือเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์เข้าเฝ้าในห่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์นะครับก็ได้ฝากฝังไว้เลยนะครับใช้คำนี้นะท่านทั้งสามกับข้าพเจ้าได้ทำนุบำรุงประคับประคองกันมานะครับนี่ในเหตุสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับสามท่านบัดนี้กาละจะถึงข้าพเจ้าแล้วหมายความว่าชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้มาถึงปลายทางแล้วขอลาท่านทั้งสามในวันนี้นะครับและขอฝากพระราชโอรสราชธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีผิดสิ่งไรเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศขอท่านทั้งสามจงเป็นที่พึ่งแก่พระโอรสพระราชโอรสราชธิดาต่อไปด้วยเถิดนี่คือการตรัสฝากฝังไว้กับคุณนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนะครับก็พระองค์ที่เป็นเยี่ยงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพระองค์ครองราชในพระชนมายุก็48แล้วนะฮะของราชเมื่อ48พรรษาเพราะฉะนั้นก็คือลาสิกขาออกมาจากการบวชพระจากพระภิกษุเนี่ยนะครับพระองค์บวชถึง27พรรษาคุณอ้อมแต่ว่าพระองค์ก็เลยใช้ห่วงเวลาที่พระองค์เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แล้วก็ต้องถือว่าพระองค์เนี่ยแตกฉานที่สุดในภาษาต่างประเทศในที่นี้คือภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลมากถึงขนาดว่ามีการเชิญครูชาวต่างชาตินะครับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ที่อยู่ในรั้วในวังนั้น นั่นแหละที่เราได้ยินคำว่ามาดามแอนนานะฮะแอนนารีโอโนเวนต์นะฮะเป็นมารดาของหลุยส์รีโอโนเวนต์หลุยเนี่ยก็คือพระสหายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์นะครับในพระองค์ที่5ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์นั่นแหละรัชกาลที่4นะครับพระองค์มีพระชายาและเจ้าจอมทั้งสิ้น108พระองค์อันนี้รวมพระสนมด้วยนะครับแล้วก็มีโอรส39พระธิดา43อันนี้ไม่รวมกับ2พระองค์ที่สิ้นพระชนหนังครอดนะครับก็รวมแล้วก็คือพระโอรสพระธิดานี่84พระองค์นะครับแล้วก็ในรัชสมัยของพระองค์นะครับก็คือการครองราชย์ของพระองค์ถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่ายาวนานนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยได้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เป็นการเตรียมนะครับเตรียมความพร้อมให้กับสยามประเทศนะครับเพื่อให้เท่าทันกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ล่าอาณานิคมการครองราชย์ของพระองค์17ปีกับ182วันเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงปีขึ้นครองราชย์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพระองค์ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานี่คือการรื้อฟื้นกลับมาเป็นครั้งแรกนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยก่อนก็มีในยุคสมัยของอยุธยานะครับชลบุรีไม่ได้มีพระราชพิธีนี้แต่เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์พระองค์ก็เลยจัดให้มีนะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือสาบานนะครับสาบานแล้วก็ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายที่สนองงานนะครับข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยในเวลาเดียวกันจริงๆเราน่าจะรื้อฟื้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในทางการเมืองด้วยนะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าว่านะครับตั้งแต่สมัครเลยสสเนี่ยนะครับสสสวนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บให้กล่าวคำปฏิญาณนะฮะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศิลาก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าฉันซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงขอให้ตายวันตายพุ่งอะไรพวกนี้นะหรือถ้าโกงกินบ้านเมืองนะครับขอให้จนไปเจ็ดชั่วโคตรอะไรเงี้ยควรทำนะคุณน้องมาจัดพิธีใหญ่ที่ท้องสนามหลวงก็ได้นะครับหันหน้าเข้าสู่วัดพระแก้วนั่นแหละสาบานเลยหรือไม่งั้นก็ถ้าผิดคำสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายนะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งคนมันคงกลัวอยู่หรอกผมว่านะนะครับปี2394นะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถือว่าเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์จักรีนะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือพระองค์เนี่ยก็ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าสมัยก่อนจะไม่มีใครสวมเสื้อนะคุณน้องนะฮะก็คือจะมีผ้าแพรหรือว่าผ้าพาดบ่าไปเท่านั้นแหละนะครับก็เลยพระองค์ก็เลยรับสั่งให้ขุนนางเนี่ยสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าแล้วก็อนุญาตให้มิชชันนารีที่มาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะครับให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในราชวังได้พระองค์ได้มีการริเริ่มฝึกทหารแบบตะวันตกขึ้นครั้งแรกแล้วก็ในยุคของพระองค์เนี่ยก็มีการกีฬาทัพทหารไปตีเจียงตุงกลับขึ้นมาให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์นะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือปี2396ให้มีการใช้หมายในที่นี้นะครับหมายถึงหมายแทนเงินตราก็คือเริ่มที่จะมีการใช้เงินมาแทนนะครับหมายในที่นี้ก็คือเป็นธนบัตร เป็นเอกสารนะที่ถ้าของจีนเขาจะเรียกว่าตั๋วเงินคุณเอานะครับก็คือหมายเพื่อที่จะแทนเงินตาแล้วก็ในปี2396นี้ก็ยังถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่สยามหรือไทยนะครับรบกับพม่านี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นพม่าก็อยู่ในศึกสงครามกับอังกฤษที่ไปล่าอาณานิคม2389อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คืออังกฤษเนี่ยครับมาบีบบังคับนะครับเพราะว่าไม่พอใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วไม่พอใจนะครับเมื่อได้สนธิสัญญาเบอร์นี่แล้วไม่พอใจก็เนื่องจากว่าไม่ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาขายฝิ่นได้โดยเสรีก็ไม่พอใจนั่นแหละก็เลยมาบีบบังคับเอาในรัชสมัยของรัชกาลที่4แต่สาเหตุที่พระองค์ทรงยอมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็ต้องเท้าความไปในห้วงรัชกาลที่3ด้วยเพราะว่ารัชกาลที่3เนี่ยพระองค์เห็นสงครามฝิ่นมาด้วยสายพระเนตรของพระองค์เองนะครับเห็นมาเลยเนื่องจากว่าพระองค์ก็แต่งเรือไปทำการค้ากับจีนแล้วก็เห็นพวกแร่อาณานิคมทั้งหลายจับมือกัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

วัสดีวันพระค่ะค่ำคืนวันเสาร์ที่5กันยายนพ.ศ. 2569วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โรเบียยูวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละค่ะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นจากคดีฆาตกรรมแม่บ้านทาคาบะนามิโกะตอนนั้นเธออายุ32ภายในอพาร์ตเมนต์ย่านนิชิคุเมืองนาโงย่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1999เหยื่อถูกใช้มีดแทงเข้าที่ลำคอและส่วนต่างๆของร่างกายจนเสียชีวิตจากการเสียเลือดมา

ในห้องซึ่งคนร้ายก็คือเพื่อนสมัยมัธยมของสามีเหยื่อและเคยแอบชอบสามีเหยื่อนั่นเองคดีนี้ทั้งเศร้าและซาบซึ้งมากเลยนะคะเพราะคุณซาโตรุผู้ที่เป็นสามีนั้นพยายามอย่างมากเลยที่ตลอด26ปีพยายามจะหาเบาะแสแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมจากนั้นเขาก็เช่าห้องทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาไม่ได้อยู่อาศัยค่ะแต่พยายามที่จะเก็บเอาไว้ในสภาพเดิมแม้แต่รอยเลือดก็ยังอยู่ครบเรียกว่าหลักฐานครบทุกชิ้นเลยเขาจ่ายค่าเช่ามาตลอดรวมมากกว่า22ล้านเยนหรือประมาณ5ล้านบาทจนในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็ไม่ได้สูญเปล่าค่ะเพราะสามารถจับตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วตำรวจก็พยายามจะสืบสวนหาแรงจูงใจหลังจากจับกลุ่มผู้ร้ายได้แล้วคุณซาโตรุก็บอกว่าโล่งใจค่ะหลังจากที่พยายามมาถึง26ปีแล้วคิดว่าเรื่องนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเนื่องจากคนร้ายถูกจับกลุ่มได้ก่อนพิธีทำบุญครบรอบ27ปีซึ่งเขาบอกว่าเขาทำถึงขนาดนี้เขาก็คิดว่านามิโกะภรรยาของเขาน่าจะให้อภัยเขาและคุณซาโตรุก็บอกว่าการเก็บสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ถือเป็นข้อความที่บอกคนร้ายว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ตลอดเวลา26ปีซึ่งเขาไม่เคยร้องไห้ออกสื่อเลยคนร้ายอาจจะดีใจก็ได้ถ้าเห็นเขาร้องไห้เขาจึงไม่ยอมอ่อนข้อเด็ดขาดข่าวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1999ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยตอนนั้นสามีไม่อยู่บ้านมีแต่ภรรยาคุณนามิโกะอายุ32อยู่กับลูกชายโคเฮตอนนั้นอายุแค่2ขวบที่นั่งอยู่ข้างๆคนร้ายได้แทงคอและส่วนอื่นๆหลายแผลจนคุณนามิโกะเสียชีวิตส่วนลูกชายนั้นปลอดภัยคนร้ายได้ทิ้งรอยเลือดรอยรองเท้าเอาไว้มากมายในที่เกิดเหตุนับตั้งแต่วันนั้นคุณซาโตรุก็เก็บห้องเอาไว้ในสภาพเดิมมาตลอดส่วนลูกชายก็โชคดีที่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือแทบจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่เลยตำรวจได้นำรายชื่อผู้ต้องสงสัยถึง 5,000 คนมาตรวจให้รายละเอียดไล่สอบปากคำตรวจ DNA จนกระทั่งถึงผู้ต้องสงสัยชื่อว่ายาสุฟุคุซึ่งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของคุณซาโตรุเคยอยู่ชมรมเทนนิสด้วยกันเธอเคยให้จดหมายและช็อกโกแลตกับคุณซาโตรุในวันวาเลนไทน์ตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำหลายครั้งแต่เมื่อขอผล DNA เธอกลับปฏิเสธจึงทำให้น่าสงสัยจนกระทั่งคุณยาสุฟุโกได้เข้ามามอบตัวด้วยตัวเองซึ่งเวลาผ่านไปหลายปียาสุฟุโกคูมิโกอายุ69ปีแล้วเธอเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่อาศัยอยู่ในเขตมินาโตะเมืองนาโกย่าเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นและอยู่ชมรมเดียวกันในสมัยมัธยมปลายกับคุณซาโตรุสามีของผู้ตายและเคยมีความรู้สึกชอบพอเขามาก่อนคุณซาโตรุให้สัมภาษณ์ว่าผมแทบไม่มีความทรงจำว่าได้คุยกับคุณยาสุฟุกุเลยตอนนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเธอจริงๆแต่ยาสุฟุกุก็ได้ให้การว่าเมื่อใกล้ถึงวันครบรอบเหตุการณ์ฉันจะรู้สึกกระกลุ้มและจิตใจหดหู่ไม่อยากให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนและก็ไม่อยากจะถูกจับกุมเธอบอกว่าเสียใจรู้สึกเสียใจมากพร้อมกับเล่าถึงชีวิตตลอด26ปีหลังจากเกิดเหตุว่ามันเต็มไปด้วยความไม่สบายใจ

จนไม่กล้าแม้แต่จะอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำหลายครั้งและขอให้เธอยินยอมส่ง DNA เพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แต่เธอก็ปฏิเสธตลอดมาจนกระทั่งจู่ๆเธอกลับยอมให้ตัวอย่าง DNA และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอก็เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจและผล DNA ก็พบว่ามันตรงกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุตำรวจจึงดำเนินการจับกุมอย่างเป็นทางการในที่สุด

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ดใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัว

0: ะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายพระท่านว่าความสุขย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักความกลัวก็ย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักเมื่อพ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักความโศกย่อมไม่มีความกลัวจะมีมากแต่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักความกลัวก็ย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีแต่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความใคร่ความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความใคร่เมื่อพ้นจากความใคร่แล้วความโศกย่อมไม่มีความกลัวก็ย่อมไม่มีความโศกเกิดจากตัณหาความกลัวก็ย่อมเกิดจากตัณหาเมื่อพ้นตัณหาแล้วความโศกและความกลัวก็ย่อมไม่มีหลักธรรมที่จะใช้ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปล่อยวางไม่มีใครรักเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครใส่ใจหรือเป็นห่วงเป็นใยเราอย่างแท้จริงเท่ากับผู้ที่ให้กำเนิดเราทุกวันนี้ในสังคมมักให้ความสำคัญกับคำว่ารักอาจจะผิดไปคำว่ารักเป็นคำที่มีความหมายในทางที่ดีแต่ปัจจุบันบางทีเราไปให้ความหมายของความรักในเรื่องของทางไม่ดีเช่นความใคร่เห็นแก่ตัวเสน่หาทำให้ความรักนั้นกลายเป็นความทุกข์หากเมื่อเราผิดหวังในรักก็ให้เราคิดซะว่าเราไม่ได้เกิดมาคู่กันมันต้องผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยเราก็แค่ผิดหวังแต่เรายังหายใจได้กินข้าวได้หัวใจเรายังเต้นอยู่คนรักของเราถ้าเขาไม่เห็นสิ่งที่เราทำให้เขาแล้วเราจะไปใส่ใจเขาทำไมบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเมื่อวานแล้วเราก็ควรที่จะเดินต่ออนาคตเรายังมีชีวิตต้องดำเนินต่อไปหากเรารักตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็จะมีคนเข้ามาแบ่งความรักจากเราไปเองไม่ใช่เที่ยวแบ่งความรักให้ใครต่อใครและเขาก็ไม่ได้ต้องการเมื่อมีรักก็ต้องอยู่บนเหตุผลอยู่บนสติและต้องเข้าใจสภาพธรรมชาติของมนุษย์ว่าไม่มีใครเกิดมาเพื่อใครหรอกทุกคนส่วนใหญ่ก็เกิดมาเพื่อตนเองทั้งนั้นหากคนรักของเราเขาจะละเลยเราไปบ้างเพราะไม่ว่างเพราะมีธุระเพราะต้องทำงานหรืออะไรก็ตามก็ต้องคิดเอาไว้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองอย่าเอาแต่ใจอย่าสติแตกเวียงวีนโมโหหรือโทรจิกเที่ยวตามหาหรือสืบค้นเราเองก็จะได้ไม่เป็นทุกข์พระท่านว่าถ้าภรรยาและสามีทั้งสองคนพึงหวังพบกันทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าทั้งสองพึงเป็นผู้ศรัทธาเสมอกันสินเสมอกันและจาคะเสมอกันหรือมีปัญญาเสมอกันภรรยาสามีนั้นย่อมได้พบกันทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพหรือภพหน้าภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความสำรวมอยู่เป็นโดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจให้ร้ายต่อกันพฤติกรรม แบบนี้ทั้งสองก็จะเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกหลวงพ่อชาสุภัทโธเคยเทศเรื่องของการปล่อยวางเอาไว้ว่าโยมไม้อันที่อัตมาถืออยู่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีอยู่แค่นี้เท่านี้จริงๆมันไม่ได้สั้นแล้วก็มันไม่ได้ยาวถ้าโยมมีความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละกลายเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกข์ก็จะไม่เกิดที่นั่นสมมติว่าวันนี้โยมหาเงินได้100บาทธรรมชาติของมันก็แค่100ถ้าอยากจะให้มันมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บาทธรรมชาติมันก็แค่นั้นมันจะไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็จะไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ไหนทุกข์ก็จะไม่เกิดเมื่อนั้น

โยมอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อันดับแรกเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเมตรลึกเมตรคลุมดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราต้องคอยดูแลมันรดน้ำพรวนดินดายหญ้าและล้อมรั้วกันอันตรายให้หน้าที่ของเราก็มีเพียงแค่นี้แหละทำให้มันครบทำให้มันดีที่สุดส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้นบางชนิดก็1ปีให้ผลบางชนิด3ปี5ปี10ปีมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาเองเพราะฉะนั้นโยมอย่าลืมนะหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเราธรรมะอย่างนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้สวัสดี

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำหนดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นเล่น

0: ับม้านินมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: วกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็จะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามไปซักไปจนสิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่เป็น FC ของคุณแหม่มนะครับที่เรียกคุณแหม่มว่าพี่แหม่มน้องแหม่มป้าแหม่มหรือด็อกเตอร์แหม
0: ่
1: ม
0: นะครับ
1: ครับก็วันนี้วันที่5กันยาคุณแม่ม
0: ค
1: ่ะปี2569
0: ค่ะ
1: เป็นวันมงคลแน่เลยคุณแม่ม
0: ค่ะ
1: เพราะวันนี้มีการ
0: อาจารย์จะไปงานแต่งงาน
1: งานแต่งงานแสดงวันนี้เป็นมิ่งมงคลนะคร
0: ับ เป็นวันธงชัย
1: ธงชัยนะครับก็ใครที่แต่งงานวันนี
0: ้
1: ก็ขออวยพรให้ชีวิตคู่ร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งยั่งยืนมีทองอะไรนะคุณต้นมีอะไรนะก็เรียกว่าภาษาโบราณโบราณหน่อยนะเรื่องกันไอ้ถือไม้อ๋อถือไม้เท้ายอดทอง
0: กระบองยอดเพชร
1: นะครับ
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: พออาจารย์พูดเรื่องทองแหม่มตาลูกวาวอยู่นี่ค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ทองเขาเรียกว่ารูดขึ้นรูดลงไปแหม่ม
0: มันสวิง
1: ค่ะสวิงใช่
0: นึกอยากขึ้นขึ้นนึกอยากลง
1: มันเหมือนอะไรอ่ะ
0: มันเหมือน
1: ขึ้นขึ้นลง
0: อารมณ
1: ์ของ
0: ประธานาธิบดีประเทศนั้นที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึง
1: ครับผมครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องหมอไม่ใช่เรื่องหมานะคุณแม่เรื่องหมอนะครับ
0: สระอค่ะ
1: สระอนะครับอย่างน้อยก็มี2หมอนะ
0: ค่ะหมอแรกนะคะนั่นคืออาจารย์หมอเก่งแดงคนนี้เนี่ยนะคะขับรถชนนักศึกษา
1: ครับ
0: เสียชีวิตเนี่ย2คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1คนส่วนอีกหมอนะคะอันนั้นคือหมอปลอดแตก
1: ครับ
0: ปากแจ๋วมากเลยปากแซ่บอะปากแซ่บ
1: คือจริงๆผมเนี่ยเขาเรียกเมื่อก่อนนะคำว่าหมอเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยเทียบเท่านะความรู้สึกว่าเป็นบุคลากรที่คล้ายๆเขามีจรรยาบรรณมีจริยธรรมเทียบเท่ากับน้องๆพระสงฆ์อ่ะนะครับหรือน้องผู้รักษาเลยนะครับหมายถึงว่าอีกระดับหนึ่งอ่ะเราจะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบ้านไปหาจะให้ความเคารพนะครับกับหมอหรือเหมือนกับอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆตำนองนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องหมอก็มีเรื่องเยอะนะหมอที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปเกี่ยวข้องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหมอทั้งนั้นเลยนะครับภาพพิมพ์เยอะ
0: อีกหมอหนึ่งพูดแล้วติดอ่างเลย
1: ครับ
0: เป็นหมอแล้วไม่ได้ทำหน้าที่หมอมาทำอีกหน้าที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อแล้วก็การสื่อสารนู่นนี่นั่นแล้วนี่ยังเถียงกันไม่เลิกค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: เอา
1: ใช่
0: แล้วหมอด้วย
1: นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีคนที่เป็นพ่อเป็นหมอเป็นแพทย์มาเรียนกฎหมายเยอะนะครับเพราะว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพของหมอเนี่ยนะครับก็เลยเรียนรู้ให้ทราบและบางคนถึงขนาดจากหมอกลายเป็นผู้รักษาเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับคือจริงๆเพราะหมอเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมองเนี่ยเรียกอาจจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะพอไปเรียนกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำหรับหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับก็เข้าไปก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพวกสาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เหมือนกันนะครับ
0: แหม่มมอม้านะแหม่มเนี่ยแหม่มชื่อแหม่มเนี่ยมอม้านะแต่ลงสระอาค่ะอาจารย์ไม่ได้ลงสระอค
1: ่
0: ะ
1: มาม่าม
0: าม่าสังอ่ะอาจารย
1: ์ไม่มีสังอาม่าก็ได้
0: แบบวันนี้คือคืน
1: ครับก็ประเด็นหมอเนี่ยครับก็คือเราก็พูดเรื่องข้อกฎหมายกันแล้วกันนะไอ้เรื่องส่วนตัวหมอก็ว่าไปนะครับสำหรับกรณีที่ขับรถไปชนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รั้วเดียวกันมอเดียวกันนะครับประเด็นข้อกฎหมายก็คืออาญามาแน่นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วตามด้วยความผิดในทางแพ่งเรื่องฐานละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่รู้สึกหมอบอกว่าอะไรมีคำอะไรไม่ได้กล่าวนะบอกว่าผมยังมีอนาคตอะไรพูดถึงเรื่องอนาคตนะ
0: อันนี้น่าจะอนางงค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: งง
1: ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จนะครับแต่ว่าเมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่ได้เจตนาใช้เกิดขึ้นแต่มันเรื่องพลั้งเผลอเลินเล่อนะครับ
0: โอ้โหอาจารย์เลินเล่ออะไรหน้ารถด้านซ้ายนี่ยุบโอ้โหยุบเข้ามาเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้ยุบธรรมดานะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยนะคะไม่รู้ของคนไหนแหละขึ้นไปติดอยู่บนกระจกรถอ่ะแสดงว่าต้องชนแรงมากค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าความเร็วรถส
0: ู
1: งเกินคือถ้าเป็นพื้นที่ผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจเป็นเขตเทศบาลอะไรหรือเปล่าถ้าเทศบาลเนี่ยความเร็วต้องไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าลักษณะเนี้ยผมว่า120มั้ย
0: อุ๊ยแบบว่าเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เลยนะครับก็นี้ถือว่าค่อนข้างจะร้ายแรงอยู่แต่ว่าประเด็นอยู่ที่การเยียวยานะครับว่าสมน้ำสมสัดส่วนหรือเปล่าหร
0: ือ
1: เกินเลยไปหรือเปล่ากับประเด็นว่าทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับก็คือถ้าการกระทำผิดแล้วทำให้บุคคลถึงแก่ความตายเนี่ยผู้เสียหายจะเกิดขึ้นในนี้เป็นผมก็เขาเรียกให้ความรู้ทางกฎหมายเลยนะครับว่าคนที่ใช้สิทธิ์ทางอาญาได้หนึ่งอันนี้พอเป็นนักศึกษาเนี่ยคู่สมรสยังไม่น่าจะมี
0: นะครับ
1: โสดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอายุ18ถึงจะสมรสอะไรได้นะครับมันจาก17เป็น18กฎหมายแก้แล้วนะครับว่าจะสมรสกันได้ต้องอายุ18แต่ถ้าเป็นนักศึกษามหาลัยเกิน18อยู่นั้น
0: เกินค่ะ
1: เกินอาจจะ20ขึ้นนะอาจจะสมรสโดยพ่อแม่ไม่รู้ก็ได้ถ้าจดทะเบียนสมรสนะก็ถือว่าคู่สมรสเขาเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้นะครับและก็บุพการีบิดามารดาปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้ถือตามสายเลือดถ้าเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคู่สมรสพ่อแม่ไม่จดทะเบียนกันอย่างเนี้ยนะครับในทางอาญาพ่อและแม่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาได้นะครับแต่ต้องก็เรียกว่าถูกทำร้ายก็ว่าถูกทำร้ายรวมถึงประมาทเลินเล่อรักษาเนี่ยถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้กฎหมายก็เปิดช่องทางให้บุคคลอื่นที่เป็นเขาเรียกผู้แทนผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินคดีแทนได้ในทางอาญานะครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยพอจะเรียกค่าสินไหมเนี่ยต้องดูครับว่าผู้ตายมีหน้าที่ต่อใครบ้างเมื่อมีบุคคลทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนี่ยสิทธิของคนยังมีชีวิตอยู่ที่ผู้ตายมีหน้าที่ต้องดูแลพอถูกทำให้สิทธิหายไปผู้นั้นจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างกรณีพ่อแม่เนี่ยในทางอาญาพ่อเนี่ยสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนี้ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ในทางแพ่งเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ถือเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายล
0: ู
1: กไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มารดาได้ทั้งอาญาทั้งแพ่งเพราะคลอดไม่ต้องพิสูจน์แต่อื่นถ้าคลอดออกมาจากท้องแม
0: ่
1: อันนี้ถือว่าเป็นแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับลูกต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูแม่จนกว่าแม่จะถึงแก่ความตายแต่ถ้ามีคนมาตัดตอนให้เขาตายไม่มีคนดูแลแม่แม่ก็ฟ้องเรียกร้องบุคคลนั้นเนี่ยเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งเนี่ยนะครับอาจจะสมมติว่าเขาจบการศึกษาเนี่ยน่าจะส่งให้แม่ได้เดือนละ4,000เนี่ยแม่สมมติว่าอายุ40ส่งไหมคนที่ตายหรืออายุเท่าไหร่ที่จะทำงานได้ก็ประมาณการว่าสัก60อย่างเงี้ยนะครับแต่เขาสัก30อันนี้เป็นนักศึกษาจะเราตีว่า20 30 40 50 60 40ปีเขาส่งให้แม่ได้เดือนละสมมติ5,000เนี่ยก็ประเมินไปว่าเป็นเท่าไหร่ก็ฟ้องเรียกร้องยิ่งอยู่เรียนศึกษาคณะนิติศาสตร์เนี่ยออกไปจบการศึกษาไปเป็นทนายความ
0: เป็น
1: พนักงานอัยการเป็นตุลาการเป็นเจ้าหน้าที่ดินเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ยนะครับรายได้ก็อาจจะดี
0: เป็นทนายไงรายได้ดีมากเลยอาจารย์
1: ทนายก็บางคนก็รายได้ดี
0: เราก็โม้ไว้ก่อนว่าเรา
1: ได้
0: ลูกหลานเราเก่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับแล้วมอแม่ฟ้าหลวงใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มอนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่งนะคร
0: ับ
1: เป็นของรัฐนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมอเนี้ยเคยสอบติดเป็นพวกสารเนี่ยเคยมีนะครับแสดงว่ามีมาตรฐานที่คนที่ถึงแก่ความตายเขามีสิทธิ์ถึงขนาดนั้นถ้าแม่อาจจะพิสูจน์ว่าเขามีเจตนาดั้งเดิมแล้วก็ประสงค์จะไปทำงานสไตล์นี
0: ้
1: นะครับก็ต้องพิสูจน์ให้สารเห็นว่าถ้าเขาจบการศึกษาแล้วก็ไปทำงานเนี่ยน่าจะได้รายได้เดือนเท่าไหร่การส่งให้แม่เดือน 5,000 ถือว่า เป็นส่วนที่เหมาะสมอย่างนี้นะครับ
0: ทำไมอาจารย์คิดแค่60 เพราะว่าจริงๆผู้พิพากษานี่ก็ต้อง75โน
1: ่
0: นทนาย
1: ความ
0: นี่ชั่วชีวิตเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องเบิ้ลให้ดิค่ะอาจ
1: ารย์แต่ว่าทนายความก็ขึ้นอยู่สุขภาพนะครับคือตลอดชีวิตได้แต่สุขภาพบางคนพอ55
0: ดูอาจารย์เป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใช่ยังไม่ถึง60
0: ไม่ถึง
1: สามสิบนิดนิด
0: มันก่อนอาจารย์เพิ่ง20เอง
1: ทำมา10ปีแค่30
0: อาจารย์เนี่ยเรามองแบบเนี้ยแล้วเราขอเพิ่มขอเบิ้ลเข้าไปได้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่ศาลจะพิจารณา
1: คือเมื่อผมเป็นทนายความใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปฟ้องคดีฟ้องการไฟฟ้านะพนักงานไฟฟ้าขับรถชนน้องที่เรียนที่ม.รามคำแหงแต่ว่าครอบครัวเป็นธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็เขามีเป้าหมายว่าจะเด็กคนนี้พอจบแล้วจะเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอกแล้วกลับมาจะบริหารกิจการของธุรกิจของครอบครัวสมัยนั้นศาลให้เป็นล้านเนี่ยเมื่อคิดว่าไม่เกินปี2135ผมเป็นดาราใหม่ๆเนี่ยศาลให้เป็นล้านเลยปกติไม่ได้ถึงครับแสดงว่าศาลมองว่าเด็กคนนี้ที่ถึงมีศักยภาพมีอนาคตนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การสืบพยานหลักฐานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าภาระพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายเนี่ยมันตกอยู่ที่ฝ่ายโจทย์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีคุณภาพที่จะสร้างรายได้ได้ขนาดไหนยังไงเป็นก็เรียกเป็นเสาหลักของครอบครัวในอนาคตได้หลักฐานเนี้ย
0: งั้นแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์เด็กคนนี้ควรเรียนให้เก่งแม้จะไม่รู้ว่าจะตายนาทีไหนแต่เราเรียนให้เก่งก่อนเราเอาเกรดไว้ให้สูงๆอ่ะเพื่อที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปโดยมีคนมาทำให้เราถึงแก่ความตายเงี้ยพ่อแม่เราเนี่ยจะได้รับการดูแลได้สตังค์จากแพ่งมากข
1: ึ้
0: น
1: มากแน่นอนครับ
0: ตกหล่นๆน่ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนใช้แรงงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนที่จบปริญญาตรีอยู่ในภาคเอกชนหรือราชการเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ว่าศักดิ์ศรีความมนุษย์เท่าเทียมกันแต่ว่าคุณค่าเวลาประเมินเรียกค่าเสียหายเนี่ยศาลต้องดูคุณภาพของแต่ละบุคคลว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ค่าตอบแทนประมาณเท่าไหร่รักษา
0: โอ้เหมือนอาจารย์กับแบบนี้ไงโอ้โหไม่อยากจะคุยพี่น้องอาจารย์นี่นะค่าตอบแทนนี่สูงลิ้วเลยส่วนแบบนิดเดียวบักเหมือนตัวแบบนี้แหละ
1: ถ้าคุณแม่มพูดทำนองนี้นะท่านผู้ฟังนะครับพยายามกลับด้านนะครับไอ้คิดกลับด้านกันนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็อาญาและแพ่งนะครับทวนค่าปลงศพค่าจัดการงานศพนี่ก็เขาเรียกได้แต่นี้กรณีน้องถ้าถึงแก่ตายเลยปกติถ้าไม่ตายทันทีไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ว่านี้รู้สึกว่าน่าจะทันทีทันใดมั้ง
0: ใช่ๆ
1: ครับ
0: 2คนนะ
1: แต่ค่าเคลื่อนย้ายศพค่าจัดการศพค่าแต่งหน้าศพค่าอะไรต่างเนี่ยนะครับของงานศพเนี่ย
0: หนังสือศพ
1: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตามฐานานุรูปและก็เป็นสิ่งที
0: ่ค่าน้ำตาแม่มีมั้ยคะอาจารย์มีมั้ยเวลาเขียนทนายความเขียนน่ะค่าน้ำตาแม่น้ำตาแม่มันตกเขาเป็นในอกเนี่ย
1: ไม่ได้แต่ว่าถ้าตัวเองถูกกระทำโดยตรงเลยนะอันนี้เจ็บปวดค่าเจ็บปวดทุกเวทนาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินแต่สามารถประเมินได้เป็นตัวเงินมาได้สมมติว่ารถเฉียวชนเนี่ยสมมติว่าน้องเนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตนะแล้วก็ต้องพักฟื้นอยู่6เดือนเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะคนที่อยู่รักษาเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายเรียกได
0: ้
1: นะครับแต่ค่าตื่นตกใจเคยมีตัวอย่างมีการส่งตัวเลขนะครับพิมพ์ผิดองค์การไปรษณีย์ตอนนั้นโดนฟ้อง คือสมัยก่อนเขาส่งตัวเลขแล้วพิมพ์เป็นจดเหมือนจดหมายส่งไปปรากฏว่าไปพิมพ์ว่าตายจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ตายเขาติดต่อได้รู้อ๋อ
0: เหมือนส่งธนาธิการที่
1: ก็แล้วพอเหมือนแม่อ่านแล้วตกใจแล้วมีการฟ้องร้องเรียกค่าตกใจสไตล์เนี่ยนะครับสมัยนั้น
0: ไม่เป็นลมไงท้องต
1: ื่นถ้าไม่แน่ถึงขนาดแต่นิดแค่ตกใจแบบเรื่องจิตทางจิตใจอะนะครับแต่ว่าคือต้องอย่างนี้นะครับคุณแหม่มเพราะบางทีสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแนวคำวิจัยของศาลเนี่ยในอดีตเนี่ยก็บอกมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่พอมันโลกมันพัฒนาไปบางทีบ้านเราบอกว่าไม่นั่นแต่ว่าพอเราเทียบเคียงจากการรักษาดีการรักษาศาลสูงของอเมริกาบางเรื่องเนี่ยที่ว่าสดกาแฟร้อนๆเนี่ยแล้วมีคำเตือนที่แก้วอะปรากฏลิ้นพองฟ้องเรียกจากของยี่ห้อขึ้นต้นโดยตัวเอ็มอ่ะ
0: นะคร ับ
1: ได้หลายล้านนะ
0: น
1: แต่บ้านเรา
0: แบ
1: บเลื่อๆเองร้อนจับร้อนอยู่แล้วไปซดน่าจะ
0: ไปกินกูปีที่ทุ่งสงซดเข้าไป
1: แต่บอกว่าเนี่ย
0: ได้เหรอ
1: ก็ต้องลอง ยื่นฟ้องไปอดีตอันไม่ได้คืออเมริกาเนี่ยพรมขาดนิดเดียวเดินสะดุดล้มหัวฟาดเนี่ยยังโป
0: ร
1: ยังเรียกได้มาแต่บ้านเราอาจจะมองเป็นเรื่อง
0: ไปบ้านแหม่มก็ได้ภูเก็ตแล้วเราไปสุดกูปีร้อนๆนะแล้วเราปากพองอาจารย์เป็นทนายแหม่มเป็นคน
1: ต้องลองดูเพราะว่าอันนี้ถือเป็นคดีผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องคุ้มครองผู้บริโภคต้องตรวจต้องพยายามเตือนต้องพยายามรักษาเนี่ยเหมือนที่ซองบุหรี่ใช่ไหมเขาเตือนว่าอาจเป็นมะเร็
0: ง
1: แต่ว่าเตือนแล้วนะแต่คนไม่อ่านหรอก
0: เฮ้ยบ้านแหม่มภูเก็ตอาจารย
1: ์ครับ
0: ไม่ต้องกาแฟร้อนหรอกแก้วอ่ะปากยังแตกเลย
1: คือต้องฟ้องให้เป็นตัวอย่าง
0: เ
1: พราะเรื่องนี้ผมจำได้ว่าเมื่อ6-7ปีก่อนนะดร.เจิมศักดิ์จำได้อยู่แกมีส่วนในการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยวิธีพิจารณาเนี่ยแล้วแกมาจากนครปรากฏเครื่องเอ็กซเรย์มันเสียแล้วเดินเข้าไปไม่ได้มีการเอ็กซเรย์วัดพุทธอ่ะแกฟ้องไอการท่ารู้สึกได้มา 50,000 แกว่าแกกังวลตลอดเวลาที่เครื่องจากนครกรุงเทพเนี่ยกว่าเครื่องจะเลนดิ้งเนี่ยไม่รู้เหตุอะไรเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะมีอาวุธอะไรเล็ดลอดขึ้นมาเป็นเครื่องเนี่ยแกก็บอกแกต้องตื่นตระหนกและต้องคอยคิดคอยระวังตลอดศาลตัดสินให้จ่าย 50,000
0: เหรออาจารย์ย้อนกลับไปคดีที่หมอเนี่ยอาจารย์หมอเก่งแดงเนี่ยชนเด็กนักศึกษาจริงไม่จริงไม่รู้ว่าพูดไม่พูดคืออนาคตผมยังอีกไกล
1: อ
0: ันนี้ไม่รู้นะว่าพูดไม่พูดเอาเป็นว่าพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ถามว่าจากนี้ชนเด็ก2คนตายแล้วอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันอนาคตเหลือไหมคะสำหรับอาจารย์หมอคนนี้ค่ะ
1: คือผมดูจากข้อจริงที่ในสื่อแกก็ทำหน้าที่เขาเรียกว่าผู้ที่กระทำผิดได้ดีก็คือไปเยียวยาไปดูแลไปงานศพก็ถือว่าในส่วนที่ผ่านมาทำหน้าที่เหมือนมีส่วนรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำและหลังจากนี้ผมว่าก็แกต้องปรึกษานักกฎหมายก็ต้องเดินในสิ่งที่ดีๆเพื่อไปสู่วันที่ศาลจะพิพากษาตัดสินนะครับก็คิดว่า1ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย
0: ์
1: คือหมอเนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ก็เรียกว่าจะได้มาสัก1คนเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงนะครับและเป็นที่ต้องการคือถ้าไม่เหลือบ่าขวาแรงจริงคิดว่าศาลยังให้โอกาสเป็นความคิดผมนะให้โอกาสในการรอการจำคุกไปได้อาจจะพิพากษาจำคุก2ปีแต่เนื่องจากผู้จำเลยผู้ทำผิดเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดตั้งแต่ทันทีก็เรียกว่าทันทีทันใด
0: ไม่หนีไม่หนี
1: แล้วไม่หนีแล้วก็มีความรู้สึกรับผิดชอบรักษาเนี่ยมันจะต่างกับบางคนบางข่าวที่ผ่านมานะครับ
0: อ
1: ันนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าแกเยียวยาไปดีแล้วก็ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความทั้งทางอาญาและทางแพ่งก็น่าจะเป็นผลดีนะครับรักษาได้ออกเป็นผลดีกับหมอท่านนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นถึงหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยซึ่งสาขานี้หายากเหมือนกัน
1: ก็เป็นอาจารย์ของหมอนั้นด้วยและก็น่าจะอยู่ประจำโรงพยาบาลอยู่ด้วยแต่รักษาผู้ป่วยอยู
0: ่
1: นะครับก็มันจะต่างกับพวกอะไรอ่ะ
0: หมอปากแจ๋ว
1: ไอ้
0: 30 บาทหมอปากแจ๋วอาจารย์คิดยังไงคะ
1: อันนี้ก็คือผมว่าถ้าข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยจรรยาแพทย์จริยธรรมของหมอเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยหน่วยงานที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของหมอเนี่ยคือข่าวเนี่ยผมว่าตั้งเรื่องเองได้ชงเรื่องเองแล้วเรียกมาสอบสวนไต่สวนว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับหมอเลยอ่ะ
0: นะครับ30 บาทนี่ของพรรคเพื่อไทยนะแบบนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งเรื่องเองได้ไหมอ่ะ
1: มันได้หมดที่จริงมันเรื่องนี้มันกระทบต่อเขาเรียกว่าระบบราชการด้วยระบบความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวเนื่องจากตรงนี้มันมีผลกระทบต่อรัฐงั้นถ้าใครที่มีส่วนรู้เห็นมีอะไรชงเรื่องได้เลยเหมือนปปช.อ่ะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อความเสียหายต่อรัฐไม่ต้องรอให้คนร้องเรียนตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วสอบสวนไต่สวนได้อันนี้ก็ควรจะได้นะครับและน่าจะกระทำด้วยให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ผมไม่รู้อีกว่าองค์กรกับสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในองค์กรนี้เนี่ย
0: เขาจะหัวกันหรือเปล่าแม่พูดเองอาจารย์ไม่ได้พูดคำว่าหัวนี่แม่ถนัดเลยเพราะช่วงนี้คำว่าหัวนี่มันดังจริง
1: ๆอ๋อดังมากดังแรง นะครับดังถึงขนาดน่าจะเข้าสู่สภา ไม่ไว้วางใจ นะครับแต่ว่า เรื่องเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่พยานหลักฐานนะครับว่ามันมีจริงมีเท็จอย่างไรนะครับเพราะฟังดูเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะคือมันน่าจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะมันเหมือนก็จิตที่ปกติหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะ
0: ผู้ป่วยนี่ไตระยะสุดท้ายนะคะอาจารย์แล้วถ้าเขาไม่ได้ล้างไตอ่ะเขาถึงตายเลยนะ
1: ครับ
0: แบบนี้แทงไปได้ไหมคะว่าเนี่ยไม่ได้ประมาทอันนี้เจตนาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: จริงๆถ้าอันนี้ถือว่าเป็นการเหมือนคือพอผิดจรรยาบรรณเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วคุณทำผิดมันก็เป็นละเมิดละเมิดถามว่าผู้ที่ถูกกระทำอ่ะเสียหายอะไรบ้างถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องฟ้องเป็นทางแพ่งก็ได้เรียกค่าเสียหายว่าถือว่าพอเขาไม่รักษาเขาต้องไปเอกชนแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายจังใจว่าเอ้ยพอหมอไม่รักษาปั๊บเนี่ยระยะเวลายาที่ได้รับไม่เพียงพอไม่เป็นตามกำหนดเนี่ยมันกระทบต่อร่างกายก็แต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นนะแต่คดีรักษาเนี่ยมันในทางแพ่งถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคนะครับการกระทำของหมอเนี่ยมันมีผลต่อสภาพจิตร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องต้องอธิบายดีแคลร์ตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบนะแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยมันมีผลกระทบแค่นี้ก็ต้องอธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับ
0: ถ้าแบบนี้เอาไปเทียบเคียงกับคดีของหมอผัสสะพรน่ะกับหมอวิสูตรอ่ะตอนนู้นนะ
1: ครับ
0: ใกล้เคียงกันไหมคะ
1: ไอ้นั่นเป็นเรื่อง
0: พ่อสู้ให้ลูกโดยบอกว่าม้ามไม่มีไม่ได้มนุษย์ต้องมีม้าม
1: อ
0: ันนี้ก็บอกได้ไหมว่าไตระยะสุดท้ายถ้าไม่ได้ล้างตามที่กำหนดไว้มันจะถึงตายได
1: ้ครับจริงๆพอมีการฟ้องใช่ไหมเราก็กล่าวหาหมออย่างเงี้ยหมอต้องอธิบายมาถ้าอธิบายไม่ได้ก็ต้องฟังว่าเกิดความเสียหายเราแก้กล่าวหาแล้วอาจจะมีบทความทางวิชาการว่ามะเร็งเนี่ยถ้าไม่มีการรักษาต่อเนื่องยาไม่ได้ต่อเนื่องผลกระทบต่อร่างกายของผู้นี้จะเป็นอะไรบ้าง1 2 3 4อย่างเนี้ยความเสียหายรักษาเนี่ยฐานพลิกการคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลพิจารณาจากพฤติการนะบางทีสืบได้ไม่ 100% แต่ศาลพฤติการจากการกระทำเนี่ยว่าร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรก็กำหนดค่าเสียหายถ้าเราสืบไม่ได้ตามภาระเนี่ยศาลกำหนดได้ตามพฤติการก็ยังจะได้อยู่นะครับ
0: อาจารย์ไตระยะสุดท้ายนี่มันก็อยู่ไม่นานนะ
1: เอ
0: าพูดจริงๆเกิดสู้ไปครึ่งทางแล้วเกิดว่าตัวเราล้มหายตายจากอ่ะแล้วใครจะมารับมรดก
1: คือถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยถ้ามีทายาทนะครับก็มารับมรดกความรับมรดกความก็คือคนที่มามีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ที่ถึงแก่ความตายอ่ะในทางกฎหมายก็เข้าแทนที่ผู้มรณะแต่ภาษาทนายเรียกว่ารับมรดกความมันง่ายดีรับมรดกทางคดีเดินต่อนะครับเดินต่อซึ่งทายาทที่มีส่วนได้เสียจะมอบหมายให้ใครช่วยดำเนินการอย่างมอบหมายทนายความเนี่ยเข้าดำเนินการแทนผู้ที่มีสิทธิ์จะร้องเนี่ยว่าร้องไปเพื่อแต่งตั้งคนนี้ดำเนินการแทน
0: อ้าวแต่คราวนี้เจ้าตัวถึงแก่กรรมไปแล้วอ่ะไม่ได้แช่งนะคะยกต
1: ั
0: วอย่างเป็นคดีอื่นก็ได
1: ้
0: แล้วใครจะมาให้ปากคำกับ
1: คือถ้าคดีลักษณะเนี้ยนะครับถ้าก็จริงผมว่าในโรงพยาบาลอย่างเนี้ยมันน่ามีวงจรปิดมันมีอะไรระดับหนึ่งเพราะว่าพอเป็นคดีผู้บริโภคเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่อยู่ในความรู้เห็นของผู้กล่าวหาเรื่องทางการแพทย์เรื่องการรักษามันเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบายต่อศาลว่าดีไม่ดียังไงถ้าคุณอธิบายไม่ได้ก็ต้องฟังไม่ดีและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องอ่ะนะครับผู้เขาเรียกผู้บริโภคนะครับ
0: ค่ะ

0: ้องผมว่าต้องก็เรียกว่ากฎหมายมันเปลี่ยนอยู่เสมอดังนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองศึกษาตลอดนะครับศึกษาให้รู้ให้รู้จริงอ่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดพี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้ตัวบทแต่ถ้าเรามีตัวบทด้วยเนี่ยมันจะเป๊ะหมายถึงว่าสมมติจะฟ้องเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่เราบรรยายเนี่ยเราไปดูตัวบทอีกทีนึงเพื่อใช้คำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับแต่ว่าถ้าให้ความรู้อย่างเนี้ยนะครับโดยไม่ต้องเปิดเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ย
1: อะไรทำให้อาจารย์เก่งอะคะ
0: ความมุ่งมั่นความตั้งใจจิตวิญญาณของคนอยากเป็นนักกฎหมายอยากช่วยเหลือประชาชนสร้างฐานะครอบครัวตัวเองอะมาด้วยก่อนถ้าเราเข้มแข็งแรงขึ้นที่เหลือก็คือกระจายสู่พี่น้องประชาชนความรู้ที่ได้มาถ้าเรากระจายแล้วเขายังรู้ไม่เท่าเทียมนะครับก็จะโทรมาปรึกษาเราก็ให้ความรู้ต่อถ้าไม่ไหวจริงบางทีก็มาขอให้ช่วยนะครับ
1: แต่คราวนี้ฟังแล้วเข้าใจแล้ว
0: ครับ
1: พอเป็นเรื่องของตัวเองลืมเพราะว่าอะไรไม่รู้มันบดบังตารวมถึงความโง่แบบเนี้ยนะบางทีความโง่ก็บดบังตาให้เขายืมรถเฉยเลย
0: ครับ
1: ให้เขาอยู่บ้านฟรีไม่ได้ทำสัญญาเนี่ยทั้งที่แบบอยู่กับอาจารย์นะ
0: ครับ
1: มันก็มีปัญหาแบบเนี้ยอาจารย์แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องศึกษาเองหรือเราปรึกษาอาจารย์อย่างเดียวอ่ะ
0: คือจริงๆพื้นฐานจริงๆคนที่ฟังรายการอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์บางทีโทรมาบางทีเอ้ยแต่ไม่ทำตามที่อาจารย์แนะนำเออบางทีผมก็อยากจะทำแต่พอถึงจังหวะจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ทำก็อย่างน้อยต้องมีหลักฐานต้องมีพยานอย่างกรณีที่ไอ้รถไปคืนเนี่ยอันนี้บ่อยผมบอกว่าไอ้ถ่ายรูปไว้เก็บสภาพรถไอ้ไฟในรถเนี่ยหรือถ้าเป็นไปได้ไปหาพวกเต็นท์รถมือสองหรือว่าผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าสถานประกอบการที่เป็นกลางประเมินราคาว่าราคารถเนี้ยถ้าซื้อขายตอนเนี้ยราคามันเท่าไหร่ก็จดลงไว้ให้เวลาขึ้นศาลเราก็เอายกข้อจริงนี้ไปต่อสู้ในศาลได้ว่าที่ไฟแนนซ์ยื่นฟ้องมาราคา 500,000 ว่าขายรถได้ถูกเสียหายถึง 500,000 เราไม่ใช่รถมันควรจะ 700,000 หักกลบลบไม่ควรจะเหลือเงินที่จะต้องจ่ายไฟแนนซ์แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็มีหรือเขาด่าก็ว่าเขาหมิ่นประมาทก็ต้องเก็บนะครับเก็บแล้วถ้าหลักการคดียอมความได้เนี่ยอย่างน้อยต้องแจ้งความภายใน3เดือนและต้องระบุว่าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำให้ถึงที่สุดให้มีข้อความนี้อยู่อันนี้ถือว่าเราเจตนาให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้นี
1: ้
0: ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์แล้วนะครับถ้าคดีที่ยอมความแต่ถ้าคดีต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อรัฐอันนี้เราไม่ต้องมีข้อความนี้ก็ได้เพราะรัฐต้องดำเนินการและเป็นความผิดที่รัฐเสียอยู่แล้วนะครับตำรวจรู้เรื่องก็สามารถขับเคลื่อนดำเนินการต่อได
1: ้นะครับอาจารย์เลี้ยวมาคดีหมอนวดหน่อยดิเขาเอาเรือมาเทียบท่าใช่ไหมที่พัทยานั่นน่ะแล้วเขาก็ห้ามซอยนี้ห้ามเข้าเออแล้วสมมุตินะทหารเรือขึ้นบกมาเนี่ยเขาก็ห้ามแล้วว่าห้ามเข้าซอยนี้แล้วทหารเรือเนี่ยแหมก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเหมือนแหมเนี้ยเข้าไปแล้วเกิดเหตุขึ้นเงี้ย
0: ไอ้ตรงเนี้ยผมฟังดูว่าทางกองทัพของอเมริกาเนี่ยเขากำหนดห้ามทหารเขาไปตรงนั้นตรงนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนายกของเมืองพัทยาเขาบอกห้ามใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องดูว่าไปเกิดเหตุอะไรนะครับอาจเขาอาจจะผิดอาจจะมีพรบเกี่ยวอนามัยเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเกี่ยวอะไรแล้วแต่นะซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากแต่ว่าถ้าเข้าแล้วเกิดไปทะเลาะไปวิวาทอันนี้ก็ผมว่าไม่ได้แปลความเขามีส่วนในการทำผิดเขาอาจจะละเมิดไอ้คำสั่งของทางปกครองที่บอกห้ามไปซอยนั้นซอยนี้นะแต่ต้องเข้าไปแล้วแหละถูกชิกโกเมืองวัดยาเนี่ยไปทุบทำร้ายเขาโดยที่ว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังดำเนินการกับผู้ที่ทหารที่ถูกกระทำแต่ผมกลัวว่าทหารไปกระทืบ
1: ต
0: ั
1: วใหญ่กว่า
0: ตัวใหญ
1: ่ คือซอยพวกนี้แหม่มเข้าหมดแล้วอาจารย
0: ์ครับ
1: แหม่มเข้าตั้งแต่สมัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำนักข่าวไปลงนะแหม่มไม่ได้ไปต่อตะแหวง
0: ผมรู้เลยน่าจะเป็นซอยสำเริงสำราญอย่างนี้ไหม
1: โอ้โหตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเลยค่ะแล้วก็ทุกซอกทุกมุมทุกรูนะเขาไม่ได้เปิดตอนเย็นหรือตอนมืดมืดเขาเปิดตั้งแต่โน่นเลยเที่ยงโน่นอาจารย์
0: คือเป็นที่รับรู้เพราะว่าเป็นการสถานบริการความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความเครียดก็เป็นหมอประเภทหนึ่งแต่ว่ามันมีอะไรนะเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านโอ้โห
1: มาหลายชาติเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ

0: ก็ไม่เป็นไรนะไปคิดกันเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทหารอเมริกานะครับ
1: เปล่าที่แม่พูดนี่คือแม่ห่วงแม่ห่วงน้องๆแถวนั้นช่วงนี้พักสักครู่นะคะคุณรู้บางขาช่วงหน้ากลับมาพบในช่วงของภาษากฎหมายพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: ไอ้เด้งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮือกคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง

0: ู่บ้านความคืบหน้าเหตุคนร้ายประมาณ30คนบุกก่อเหตุเผาอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารสำนักงานรถราชการและทรัพย์สินจำนวนมากโดยรถที่ใช้ในการให้บริการประชาชนถูกเผาเสียหายรวม11คันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงอแห่งใหม่ทั้งที่อาคารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเดิมวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานในช่วงกลางปี2570ขณะที่ปัญหาการเก็บขยะกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังเหลือรถขยะใช้งานเพียง1คันต้องวิ่งให้บริการทุกวันรองรับประชาชนกว่า 16,000 คนในพื้นที่10หมู่บ้านโดยเฉพาะยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลบงอซึ่งถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายรวม11คันประกอบด้วยรถที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนอาทิรถกู้ชีพรถบรรทุกน้ำรถเก็บขยะและรถสำนักงานรวมทั้งอาคารและทรัพย์สินของทางราชการจำนวนหนึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบงอจำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงอแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การทำงานและให้บริการประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโปรต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับขึ้นโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยที่ทางฟันโฟต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกันผู้นำเมียนมาเยือนเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัจฉนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะอาจารย์คะและอาจารย์คะวันนี้เห็นหน้ากันเป็นอาจารย์รอเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายวันนี้อาจารย์แบกมาเลยค่ะหนังสือ เขาเรียกหนังสือเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ก็กับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำว่าศาลฎีกา นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผมจะบรรยายนะครับก็ต้องมีตัวอย่างที่อ้างอิงว่าที่ผมบรรยายมันเป็นเรื่องที่จริงๆศาลฎีกาตัดสินไว้แล้วแบบนี้จริงๆนั้นถ้าใครที่มีปัญหาในประเด็นทำนองนี้ก็นำไปใช้ประกอบได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ำคืนนี้เป็น EP ที่36เนี่ยนะคะบวกลบหลงจ้งเหลงเจ้งคุณผู้ฟังปีหนึ่งนี่มันมี52สัปดาห์เราดำเนินรายการมาถึง EP ที่36ก็แปลว่าเหลืออีกเท่าไหร่อาจารย์เหลืออีก
1: นี่
0: เดือน
1: ต้นของ
0: กันยา4 46เหลืออีก16 EP ก็จะจบปีนี้เร็วนะอาจารย์นะ
1: เร็วมากจนเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยนะครับที่พระสังฆราชบอกว่าชีวิตเรามันเขาเรียกอะไร
0: สั้นนักแต่สำคัญนัก
1: เออใช่แล้วเวลาสั้นแต่สำคัญนักไอ้สำคัญนักเนี่ยเราก็เลยต้องใช้แล้วเวลาที่เรามีน้อยนิดเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมต่อมวลมนุษยชาติให้ได้มากที่สุดเพราะผมในความคิดผมฤทธิ์ทัศนะเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่น่าจะติดตามเราไปในภพภูมิต่อไปได้
0: เราต้องหมั่นทำความดีนะอาจารย์เราไม่รู้ตายนาทีไหนอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็เกิดถล่มที่นั่นเดี๋ยวก็เกิดถล่มที่นี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวก็ตายนะเออน่ากลัวมากเลย
1: มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับแกก็เป็นอาวุโสกว่าผมอีก10ปีอ่ะแกบอกว่าสังเกตคนได้เกิดมาเป็นพอโตเรียนเป็นผู้ศึกษาเป็นนายการเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยนะครับที่ว่าบอนทูบีเนี่ยแกบอกว่าต้องชาติที่แล้วหรือที่หลายๆชาติได้สะสมหรือได้ทำหน้าที่ทำนองนี้มาก่อนยันพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีมันจะเด่นกว่าคนอื่นๆเพราะชาติที่แล้วอ่ะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มา
0: เหมือนเป็นดีเจใช่ไหมชาติที่แล้วเหมือนต้องเป็นลิเกชัวร์เลย
1: ใช่หรือไม่ก็เป็นนักร้องนะครับ นักร้องที่ว่านะครับร้องเรียนปปช.ร้องเรียน
0: แบบไม่เอาดีกว่าอาจารย์เรามาคุยในประเด็นของวันนี้เลยประเด็นเรื่องอายุความและระยะเวลาในทรัพย์สินเป็นไงคะอาจารย์
1: คือเรื่องอายุความบางทีมันมีเรื่องราวที่ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะครับเพราะเราบางทีพอใช้คำเนี่ยนิยามความหมายบอกอายุความแต่บางเรื่องมันเป็นระยะเวลาหรือบางเรื่องเป็นอายุความได้สิทธิ์นะครับแต่อายุความเสียสิทธิ์อายุความที่เราฟ้องร้องศาลเนี่ยพอเหตุเกิดบอกต้องฟ้องภายใน1ปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นอายุความที่มีสิทธิ์เรียกร้องถ้าเราไม่ใช้ระยะเวลาตามที่ว่าใช่มั้ยมันอาจจะเสียสิทธิ์ได้แต่ว่าพอเป็นคดีแพ่งอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องยกข้อต่อสู้ขึ้นมาเรื่องอายุความเนี่ยบางทีเราพวกไฟแนนซ์รถหรือธนาคารวันนั้นมีอยู่รายโทรปรึกษาผมนะเป็นหนี้มา17ปีเป็นหนี้ธนาคารหนึ่งชื่ออ่างนะครับแล้วอยู่เจ้าหน้าที่โทรไปบอกว่าคุณค้างหนี้อยู่แสนกว่าบาทค้ำมันไปค้ำกันมาพูดตรงนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเบิกเงินธนาคารไปแล้วเนี่ยยังไม่คืนมาแล้วผมถามว่าเบิกแล้วจำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายจำระเนี่ยเมื่อ17ปีที่แล้ว
0: ก็เห็น
1: นั่น
0: โอ้โหถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ลูกโตแล้วล่ะ
1: ทีนี้อายุความเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยอายุความก็คือ10ปีคือไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ใช้อายุความทั่วไปก็คือ10ปีพอ10ปีคุณแหม่มดูทีเนี้ย17ปี
0: มันเลยแล้วค่ะอาจารย์อ
1: ันนี้ขาดอายุความในการจะฟ้องเนี่ยเขาเรียกฟ้องถ้าฟ้องไปแล้วฟ้องขาดอายุความแต่นะครับอันนี้เป็นหนี้ทางเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงอ่ะนะครับและเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายเรื่องตรงนี้นะ กฎหมายเราบอกว่าคุณต้องสู้คดีมาคุณต้องยกข้อต่อสู้ว่าฉันเป็นหนี้จริงแต่ฉันชำระหนี้แล้วครั้งสุดท้ายและหนี้ที่ค้างอยู่แบงค์ได้ทวงถามมาแล้วเมื่อ17 ปีที่แล้วและฉันก็ปฏิเสธไปแล้วและไม่มีจ่ายจนถึงวันมาฟ้องเนี่ยมันเกิน10 ปีฟ้องของโจทก์ตามคำฟ้องเนี่ยสิทธิ์เรียกร้องเนี่ยขาดอายุความแล้วก็เกิน10 ปีแต่ถ้าเขาฟ้องมาเราอยู่เฉยๆนะเฮ้ยขาดอายุความแล้วไม่สู้คดีไอ้อย่างนี้ศาลไม่สามารถหยิบยกอายุความเนี่ยขึ้นปกป้องสิทธิ์ของเราได
0: ้อ้าวเหรอ
1: ศา
0: ลค
1: ิ
0: ดแทนเราไม่ได้เหรอคะ
1: คิดแทนได้แต่ทำแทนไม่ศาลคิดได้ว่านี่ขาดอายุความแต่พอไม่มีประเด็นยึดขึ้นต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีเราไปสู้ประเด็นอื่นลืมยกประเด็นนี้ก็มีหรือบางทีเนี่ยไม่สู้คดีเลยเขาเรียกขาดนัดยื่นกับไม่การขาดนัดพิจารณาไม่ไปศาลเลย
0: เฉยเลยเฉย
1: คิดว่าขาดอายุความแล้วนอนหลับทับไปดีกว่า
0: เป็นจ่าเลยจ่าเฉย
1: อันนี้ศาลหยิบยก
0: ขึ้นไม่ได้
1: นะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับซึ่งกระทบต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยอันนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันกระทบต่อบุคคลอย่างบุคคลเข้าเรือนจำไม่ขังเนี่ยสิทธิเสรีภาพเขาเนี่ยอันนี้ศาลสามารถหยิบยกขึ้นมายกฟ้องให้เราได้นะถ้าสืบไปสืบมาเขาจริงฟังได้ว่าสมมติว่าคดีช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยอายุความ10ปีจริงแต่มันมีอายุความตั้งต้นว่าคุณต้องฟ้องใน3เดือนหรือต้องไปร้องทุกข์ไว้ไปใน3เดือนถ้าร้องทุกข์ถูกต้องแล้วนะมีเวลาเป็น10ปียังฟ้องได้นะครับเกิดว่ารู้เรื่องแล้วไม่ฟ้องและไม่ร้องทุกข์ไว้3เดือนหรือร้องทุกข์ไม่ถูกต้องที่ผมบอกว่าการร้องทุกข์ต้องเล่าพฤติกรรมของคดีว่าเกิดขึ้นยังไงเราเสียยังไงและประสงค์จะมอบเรื่องไปสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหานี่ถึงที่สุดแต่ถ้าไปแจ้งไม่เป็นหลักฐานแจ้งการขาดอายุความอย่างเนี้ยไม่ถือเป็นคำร้องทุกข์นี่พอเกิน3เดือนขาดอายุความพอฟ้องมาศาลตรวจสอบพบแม้เราไม่ยกข้อต่อสู้แต่ศาลพบความจริงอย่างนี้ศาลพิพากษายกฟ้องให้เราได
0: ้เขียนมาได้เลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ศาลเขียนได้เพราะมันเป็นปัญหาเกี่ยวความถูกเรียบร้อยนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนจำเลยเป็นประธานของเรื่องคดีอาญานั้นศาลต้องคุ้มครองสิทธิ์เขาดูแลเขาไม่อะไรที่ไปละเมิดสิทธิ์เขารักษาเนี่ยนะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ยมันขาดอายุความไปแล้วและคุณมาฟ้องเขาอีกศาลหยิบยกขึ้นยกฟ้องให้กับเราได้แต่โดยปกติเนี่ยข้อจริงนี้จะปรากฏในศาลเนี่ยแม้เราไม่เขียนข้อต่อสู้ไปแต่ทนายความจะต้องซักประเด็นเนี้ยให้ปรากฏข้อจริงขึ้นในศาลนะครับศาลก็พบเห็นใช่นี่มันขาดอายุความก็ยกฟ้องเราได้นะครับ
0: ค่ะ
1: นั้นคือยกตัวอย่างอายุความเสียสิทธิ์หรือขาดอายุความแต่มันมีอายุความระยะเวลาเนี่ยนะครับในกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดอยู่บางทีคิดว่าเป็นอายุความการฟ้องร้องนะครับจะต้องยกซึ่งบางกรณีไม่ยกแต่ศาลพบศาลยกฟ้องให้เราได้เพราะศาลถือว่าเป็นระยะเวลานะครับไม่ใช่ยุคความนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าคือระยะเวลาเนี่ยนะครับที่กำหนดไว้นะในกฎหมายเพ่งบับสี่นะครับเกี่ยวเรื่องอายุความได้สิทธิ์กับบางกรณีเป็นเรื่องระยะเวลาที่ฟ้องคดีนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายประเด็นผมจะแยกเป็นประเด็นนะครับคืออายุความที่ของแผ่นดินนะทรัพย์สินแผ่นดินเนี่ยมันก็มีอายุความบางทีเราไปครอบครองที่บุคคลอื่นเนี่ยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยอายุความได้สิทธิ์คือ10ปีเนี่ยระยะเวลาได้สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้สิทธิ์โดยการครอบครองประปักนะครับแต่ว่าประเด็นแรกที่ผมจะนำเสนอวันนี้คืนนี้นะครับครั้งนี้ก็คือห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินในทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับ
0: อ๋อป่าไม้ป่าสงวน
1: นะครับกฎหมายในมาตรา136เกี่ยวเรื่องทรัพย์สินของแผ่นดินเขาบอกว่ากฎหมายห้ามมียกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ตัดสินเมื่อปี42บอกว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุของกระทรวงการคลังตามราชบัญญัติราชพัสดุพ.ศ. 2518มาตรา11และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ นะครับซึ่งตามกฎหมายแพ่งมาตรา1304วงเล็บ3นะครับต้องบังคับตามมาตรา1306คือจะยกอายุความเนี่ยขึ้นต่อสู้กับโจทก์ซึ่งเป็นแผ่นดินเนี่ย
0: ห
1: รือว่ารัฐพัสดุไม่ได้นะครับ
0: แผ่นดินแล้วก็ที่ราชพัสดุถูกต้องไหม
1: คือโจทก์มันเป็นราชพัสดุ
0: ค่ะ
1: เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ปี44นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ราษฎรเนี่ยชื่อยกตัวอย่างชื่ออนะอุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะและได้จดทะเบียนยกให้แล้วจึงเป็นที่จริงไม่จดทะเบียนยกให้ก็เป็นสาธารณะได้อย่างผมบรรยายมาหลายครั้งนะครับแต่กรณีนี้ชัดเจนคือยกให้ทางทะเบียนด้วยก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ทรัพย์สินสำหรับคนเมืองใช้ร่วมกันถนนหนทางทางน้ำพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปใช้ยังไม่ได้ถนนเนี่ยมาอยู่ไปครอบครองถนนไม่ได้นะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นถนนแล้วก็เขาจะทำเป็นถนนยกให้ถนนแต่ว่ายังไม่ทำเป็นถนนมีเอกชนราษฎรคนหนึ่งเข้าไปครอบครองไอ้ถนนเนี้ยสร้างบ้านสร้างเพลิงขึ้นมาหรือสร้างถาวรก็แล้วแต่นะโดยสงบเปิดเผยเจตนาจะเป็นเจ้าของเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ตามกฎหมายแพ่ง1306ก็บอกห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้รัฐต่อสู้แผ่นดินคุณจะอยู่สัก100ปี1000ปี
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินธรรมดาของอย่างพวกเก้าอี้ของหน่วยงานเล็กหน่วยงานหนึ่งรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับถ้าไปทิ้งไว้เนี่ยแล้วเกิดก็ไปครอบครองสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอันนี้มันไม่ใช่คือเป็นทรัพย์สินแผ่นดินแต่ไม่ใช่ประเภทที่รัฐใช้เพื่อประโยชน์หรือว่าประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยไอ้ตรงนี้ระมัดระวังให้ดีรัฐอาจจะเสียสิทธิ์ด้วยทรัพย์สินประเภทนี้ได
0: ้อ๋อเหมือนที่ผอ.โรงเรียนเอารถโรงเรียน ไปขับส่วนตัวเอาน้ำมันหลวง ไปเติมเอง
1: เออ
0: ใช่ไหมคะ
1: ไอ้นั้นคือมันผิดอาญาแต่คนนอกเนี่ยปกติไปครอบครองที่คนอื่นหรือที่รัฐเนี่ยปกติมันผิดอาญาแต่พอวันนี้ปั๊บถ้าเขาอยู่สงบเปิดเผยเจตนาเป็นจบครบ10ปีอ่ะเขาได้กรรมสิทธิ
0: ์ใช่
1: ซึ่งมาถึงตอนนั้นอายุความดำเนินคดีอาญากับคนคนนี้มันหมดไปแล้ว
0: ใช่
1: เขาก็ได้สิทธิ์ไปทางแพ่งไป
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ถ้าเป็นถนนป่าสงวนนะครับบนเกาะที่เป็นของรัฐประดุเนี่ยคุณเข้าไปอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณอาจจะได้สิทธิครอบครองระหว่างราษฎรกันเองอ่ะต่อสู้กันได้นะว่าฉันอยู่ก่อนคุณมาทีหลังมารบกวนไม่ได้แต่เราเนี่ยจะยกสิทธิ์ตรงนี้ไปต่อสู้กับหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ตรงเนี้ยไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะเหมือนคดีอาจารย์ไปทำที่เกาะหรืออะไรสักอย่างนึงภาคตะวันออกเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นเหมือนไหมคะ
1: ไอ้นั้นเขาฟ้องเราว่าเอาที่ของทหารเรือไปขายหลอกขายว่าช่อโกง
0: ค่ะ
1: แต่เราพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามันอยู่นอกที่รัฐกันไว้ให้เราแล้วที่ให้ประชาชนสามารถครอบครองและแจ้งสก.1แจ้งสิทธิครอบครองได
0: ้
1: เราพิสูจน์ได้ได้แต่ศาลไม่ออกทำนองว่าเราเนี่ยอาจจะขาดเจตนาบางทีอาจศาลอาจมองว่ามันยังอยู่ในพื้นที่ของรัฐน
0: ะ
1: แต่เราขาดเจตนาเข้าใจว่าเป็นที่ที่เราครอบครองได้เลยได้แล้วไปขายกษัตริย์ก็ยกฟ้องไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อันนี้เหมือนที่ธรณีสงฆ์มาสู้กับสงฆ์ให้ตายยังไงก็แพ
1: ้ที่ธรณีสงฆ์กับหลักการเดียวกันคือห้ามยกก็ต่อสู้คือยกอายุความขึ้นต่อสู้ที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์เนี่ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เป็นข่าวอยู่นะครับพอไปแล้วไปเลยนะครับจะไปอ้างว่าทายาทกลับมาครอบครองจะเปิดเผยไม่ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าถ้าได้ไปโดยพินัยกรรมนะครับเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกสมยกไอ้วัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้คนนี้ก็เป็นทายาทคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์สินในพินัยกรรมเพลงเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเกิดว่าเขาตายทั้งที่ทำให้วัดด้วยและครึ่งหนึ่งอาจจะไอ้ทายาทอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าพอเขาตายแล้ววัดในฐานะทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เพลงนี้เลยไอ้ทายาทคนนี้ครอบครองอยู่ในที่ตรงนี้วัดรู้ว่าคนนี้ตายแล้วแต่วัดไม่ทำอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: อันนี้เขายกอายุความขึ้นต่อสู้วัดได้มันจะต่างกัน
0: เห็นไหม
1: นะครับ
0: คุณผู้ฟังคะดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะ
1: ครับ
0: ดูเหมือนว่าจะแพ้และดูเหมือนว่าจะชนะ แต่ธงในการปักลงไปเหมือนกับที่อาจารย์เคยบรรยายว่าถ้าเราปักเสาบ้านผิดอ่ะมันก็เอียงกระเทเล่ได
1: ้
0: ถ้าปักให้ตรงซะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับผมนะครับต่อไปก็จากลมกล่าวเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าก็บอกว่าภายใต้นี่อีกมาตรา1327ประมวลหมายแพ่งบอกภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอาญากฎหมายอาญาก็แบบหลักกฎหมายอาญาก
0: ร
1: รมสิทธิ์แห่งสิทธิใดๆซึ่งได้ใช้ในการกระทำผิดหรือได้มาอาจจะลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยได้มาโดยการกระทำผิดหรือเกี่ยวกับการทำผิดโดยประการอื่นและได้ส่งไว้ในความอารักขาของกรมในรัฐบาลท่านว่าตกเป็นของแผ่นดินนะครับถ้าเจ้าของไม่ได้เรียกเอาภายใน1ปีนับแต่วันส่งหรือถ้าได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วนับแต่วันที่ศาลพิพากษาที่สุดแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของให้ขยายเวลาไป5ปีที่บอกถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซ
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกว่ากรมรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายตลาดท่อตลาดก่อนถึงกำหนดก็ได้แต่ก่อนที่จะขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่องให้บุคคลผู้มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สินนั้นอาจทราบว่าเป็นทรัพย์สินของตนและพิสูจน์สิทธิ์ได้เมื่อได้ขายแล้วได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์ในกฎหมายนี้นะครับก็บอกว่าเป็นระยะเวลาได้สิทธิ์ของแผ่นดินนะครับแผ่นดินได้สิทธิ์
0: ค
1: ือถ้ามีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วมีของกลางอยู่ที่ตำรวจอยู่แต่กฎหมายภาษาเก่าว่ากรมในรัฐบาลนะจริงๆอยู่ที่ตำรวจอยู่กรมตำรวจแห่งตำรวจแห่งชาติไปเนี้ยค้างอยู่เนี่ยก็บอกปีเดียวตกแผ่นดินนะ แต่ถ้าไม่อาจทราบเจ้าของได้ไอ้ขยายเวลาไป5ปี
0: ค่ะ
1: นะครับนี่คือกรณีรัฐได้สิทธิ์นะครับทีนี้ก็บอกภายใต้นะมาตราเนี่ยอยู่ภายใต้มือกฎหมายยาหมายความว่าหากได้มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นนะทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะครับแต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่มีเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางทีเอารถเราไปใช้ไปปล้นก็อะไรเนี้ยนะครับซึ่งจริงอ่ะศาลจะสั่งให้ริบเพราะว่ารถเนี่ยใช้ในการทำผิดแต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยที่ถูกยืมไปไม่เกี่ยวข้องเลยเอาไปทำไม่รู้เรื่องเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยเราต้องร้องขอต่อศาลภายใน1ปีหลังจากศาลถึงสุดว่าไปพิสูจน์ว่าทรัพย์สิน1ของเรา2เราสุจริตนะไม่เกี่ยวข้องทำผิดถ้าศาลฟังได้ก็เป็นของเราแต่ถ้า1ปีเราไม่ร้องทรัพย์สินนี้พอศาลสั่งริบตกเป็นของแผ่นดินไปเลยนะครับอันนี้ก็รัฐหรือแผ่นดินก็ได้สิทธิ์โดยระยะเวลาเลยอายุความนะครับอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วถูกเพื่อนยืมไปกระทำความผิดหรือเช่าซื้อไปหรือเช่าไปทำความผิดเนี่ยผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อไปแสดงสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของตนเองได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีอะไรที่ส่อไปทางไม่สุจริตลักษณะเนี่ยก็ขอคืนได้นะครับ
0: เราก็ไม่ผิดด้วย
1: ไม่ผิดแต่ถ้าเราผิดด้วยหมดสิทธิ์ขอคืนอยู่แล้วแสดงว่าเรามีส่วนนะครับ
0: ผิดเล็กผิดน้อยผิดนิดผิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์ก็มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้ามีส่วนผิดแม้แต่น้อยก็คือผิดก็ไม่มีสิทธิ์จะขอคืนต้องไม่มีส่วนในการทำผิดของผ
0: ู้
1: ต้องหาหรือจำเลยนั้นเลยนะครับทีนี้เรื่องทรัพย์สินต่อไปเรื่องกรรมสิทธิ์รวมคุณแม่ผมเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับจะฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอายุความไม่มี
0: เว
1: ้นแต่คุณแม่อาจจะเสียสิทธิ์ด้วยระยะเวลาถ้าที่แบ่งนี้ชื่อร่วมกันคุณแม่ไม่มายุ่งเกี่ยวผมเลยผมครอบครองเดียวแล้วผมบอกว่าทรัพย์สินคุณแม่นะเป็นของผมไหมนะเป็นของฉันแล้วนะแสดงออกชัดเจนตรงไหม
0: สงบเปิดเผย
1: คุณแม่เฉยผมก็สงบเปิดเผยเจตนาที่ของผมว่าได้ทรัพย์สินนี้โดยอายุความการได้สิทธิ์สิบปีนะครับกรณีการเปิดเผยระยะเวลาการฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนหรือเอาคืนซึ่งการครอบครองนะครับที่ดินคุณแหม่มถ้าเป็นประเภทสก1น3
0: ค่ะ
1: มันจะต่างกับโฉนดนะ
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยครอบครองมาปักมันต้อง10ปี แต่เป็นที่น.3ที่สก.1น.3ก.หรือที่ไม่มีไอ้อย่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่เขาออกจากพื้นที่ปีเดียวเสียสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: เราจะไม่นับจากเราทราบนะคือถ้าเขาอยู่เมื่อไหร่เกินปีเนี่ยเราไปรู้ปีที่2เนี่ย
0: เสร็จ
1: มันไม่เหมือนคดีเรื่องอายุความเสียสิทธิ์โดยการฟ้องร้องเขาเรียกฟ้องเรียกหนี้คืนเนี่ย
0: ค
1: ือต้องนับจากเรารู้มีอายุความตั้งต้นกับอายุความสูงสุดไม่เกิน10ปีแต่ถ้ากรณีนี้เนี่ยถ้าเขาครอบครองเกิน1ปีเมื่อไหร่เนี่ยสิทธิเราจะเสียไปทันที
0: เราจะรู้ได้ไงอ่ะแล้วเขาจะพิสูจน์ได้ยังไงว่านั่นน่ะคือครบ1ปี
1: ยังมีคดีอยู่ร้านปรึกษาผม
0: ค่ะ
1: เหมือนเขาทำคดีไปแล้วผมบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันมีเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาสามารถวัดวงรอบได
0: ้
1: ว่าต้นไม้ปลูกในที่แบ่งเนี้ย
0: อ
1: ายุมันเท่าไหร่ถ้าไม่ต้นไม้สมมติว่าเป็นบ้านคุณไม่ขอประปาไปขอใช้ไฟฟ้าประปาเมื่อไหร
0: ่นับวันนั้น
1: นับวันนั้นได้เสียไปถ้าเกิน1ปีก็แสดงว่าเขาครอบครองเลยถ้ามีต้นไม้ล้อมรอบก็พิสูจน์ที่ต้นไม้แต่ถ้ามีเฉพาะบ้านอาจจะได้เฉพาะตัวบ้านตัวบ้านพิสูจน์ได้เกินปีต้นไม้อาจจะยังไม่ถึงปีเสียบางส่วนยังไม่เสียบางส่วน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: งั้นแหม่มปลูกต้นยางครบปีแหม่มก็เป็นของแหม่มเลย
1: สิทธิครอบครองจริงๆพอคุณแหม่มเข้าแย่งงานครอบครองที่ใครเนี่ยคุณแหม่มจะได้สิทธิ์การครอบครองในทันทีนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากฎหมายบอกให้เจ้าของเนี่ยฟ้องเรียกคืนจะไปใน1ปี
0: ค่ะ
1: ไม่ได้หมายความว่าคุณแหม่มจะได้สิทธิ์มาครบ1ปีนะบางทีเข้าใจผิดกันคือเข้าไปปั๊บเนี่ยได้สิทธิ์ครอบครองทันที
0: ค่ะ
1: แต่กฎหมายบอกว่าเจ้าของต้องปลดเปลื้องทุกเรียกสิทธิ์เนี่ยคืนใช่ไปใน1ปี
0: ค่ะ
1: ถ้าครบ1ปีไม่ฟ้องเนี่ยก็คุณเสียสิทธิ์หมดอายุความแต่จริงตรงเนี้ยภาษากฎหมายจริงเนี่ยที่บอกให้ใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าระยะเวลาการเสียสิทธิ์ไม่ใช่อายุความ
0: ค่ะ
1: พอไม่ใช่อายุความที่ผมบอกว่าพอไม่ใช่อายุความในทางแพ่งทั่วไปเนี่ยไอ้กรณีนี้ศาลหยิบยกขึ้นมาให้คุณแหม่มได้เมื่อกี้ถ้าคุณแหม่มแย่งนะแล้วพบว่าต้นไม้บ้านเนี่ยเกิน1ปีแล้วผมไปฟ้องเนี่ยพิสูจน์ได้ผมไม่ได้พูดว่าฟ้องผมบอกว่าฟ้องไม่เกิน1ปีแต่ศาลหยิบยกขึ้นมาพิสูจน์ได้ว่าแม้คุณแหม่มจะไม่สู้นะว่าอายุความเกิน1ปีสู้แต่ว่าคุณแหม่มแย่งการครอบครองมาอยู่มาโดยตลอดแต่คุณแหม่มไม่พูด1ปีเลยแต่ถ้าก็จริงจากการพิสูจน์คุณแหม่มเนี่ยต้นไม้เกิน1ปีบ้านเกิน1ปีแล้วศาลพบประเด็นนี้ขึ้นมาก็จริงขึ้นมายกฟ้องให้ได้เลยจะต่างกับเรื่องกู้ยืมไม่ยกบัตรเครดิตไม่ยกยุคความมันศาลยกเจ้าซื้อไม่ยกศาลยกให้ไม่ได้แต่เรื่องตำรวงนี้ศาล
0: ยกให้ได้แต่คราวนี้แหม่มหัวหมออาจารย
1: ์แ
0: หม่มไปปลูกยางพาราแหม่มไม่ได้เอายางแบบ อายุน้อยๆไปปลูกแหม่มเอายาง7เดือนอีกไม่กี่วันก็จะครบปีแล้วไปลงแบบนี้แหม่มจะได้ไหมอ่ะ
1: ก็ต้องพิสูจน์นะถ้ามีพยานฐานนะสมมติว่าผมเป็นทนายผมถามคุณแหม่มว่าพันยางนี่คุณแหม่มไปซื้อจากร้านอะไรสมมติว่าร้าน A ร้าน B ร้าน C
0: ค่ะ
1: แล้วคุณแหม่มอาจจะไม่เรียกมาผมจะเรียกร้านนั้นมาแล้วผมขอดูใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินคุณแหม่ม
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าคุณแหม่มไปซื้อเมื่อ7เดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าต้นไม้นี่ก็ปลูกอยู่ก่อนเขาอยู่ในกระถางเขาที่สวนของเขา
0: อยู่ในถุงดำเหม
1: ือ
0: นก
1: ันถุงดำก็วางเนี่ยไม่ใช่หรอกมันอยู่กับผมมา7เดือนแล้วไปอยู่คุณแหม่ม7เดือนมันเกินปีดิแต่เอาไปปลูกแค่7เดือนเอง
0: โอ้โหแหม่มคิดว่าแหม่มเจ๋งแล้วนะแหม่มคิดจะโกงเนี่ยอาจารย์คนที่คิดจะโกงนี่มันชั่วร้ายจริงๆนะ
1: ก็มันม
0: ีจริงมีหนึ่งเดียว
1: ใช่นี่ผมยกผมกับแหม่มพูดขึ้นมาผมนึกขึ้นมาได้นะครับไอ้เรื่องที่งอกอ่ะที่งอกริมตลิ่งคุณแหม่มจำได้ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: มันจะฉลาดมันไปทำคันไอ้เส้นทางน้ำมันเปลี่ยนทิศทาง
0: oh.
1: แล้วเกิดที่งอกมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติมันเกิดด้วยฝีมือมนุษย์ oh. และศาลจับได้ว่าอันนี้งอกนี่มันเกิดจากมึงไปทำคัน
0: oh.
1: และน้ำวนและเอาตะกงตะกอนมันมีคืออาจจะมีความเชี่ยวชาญหลักการทางวิศวกรรมเนี่ยรู้ว่าถ้า oh. ทำคันอย่างนี้น้ำจะหมุนอย่างนี
0: ้ oh.
1: ตะกอนจะตกนี้แล้วมันงอกเรื่อยๆศาลบอกอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติ
0: อ
1: ันนี้มันขี้โกงไม่ได้สิ
0: แบบนึกถึงไอ้ประเทศนี้เลย ที่มัน ที่มันทำอ่ะทำเป็นแบบสะพานยาวออกมาในทะเลอ่ะด
1: ัก
0: ตะกอนนั่นน่ะนะประเทศแถวนี้แหละอาจารย
1: ์อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวแถวจันทบุรีแถวนี้นะครับขุดแล้วบอกขุดแล้วแต่ยังไม่ขุด
0: ยัง
1: แล้วของเราก็ไม่จริงจังอ่ะก็ยังปล่อยไว้ใช่ไหมนี่มันทิศทางมันเปลี่ยน
0: นั่นแหละ
1: นั่นวิธีการ
0: เหม็นเลยประเทศเน
1: ี้
0: ยเหม
1: ็
0: นเลย
1: เหม็นมีดาราดังๆนะนักร้องๆยังเป็นไปหลงอยู่พักหนึ่งอ่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าจะตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี
0: ่ลกได้ค่ะ
1: ไม่รู้ถอยหรือยัง
0: ยังไม่กลับมาเลยค่ะ
1: ทีนี้เรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับเร
0: ื
1: ่องอายุความการได้ทางพระราชจำยอมนะครับอันนี้กฎหมายบอกว่า10ปีได้สิทธิ์นะครับใช้ทางคนอื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นทาง10ปีจะใช้เท่ากันจะเป็นที่ดินมีโฉนดน.3 ส.ค.1

0: ถ้าโฉนดน่ะ10ปีแต่ถ้าสอคอ1เขาเรียกว่าการฟ้องเพื่อติดตามเอาทรัพย์คืนเนี่ยสิทธิเรียกร้องสิทธิครอบครองคืนเนี่ยอันนี้ระยะเวลาเสียสิทธิ์เหมือนเล่ามาเมื่อกี้นะครับแค่ปีเดียวเรามีสิทธิ์ฟ้องเรียกคืนในปีเดียวแต่ว่าคนที่เข้าอ่ะได้สิทธิครอบครองในทันทีเลยไม่ใช่ต้องรอปีนะเป็นแต่ให้เจ้าของมีสิทธิ์เรียกคืนขับไล่ไป1ปีเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เราเอาทางเป็นที่ตั้งได้ไหมว่ามันเวลาอาจารย์เห็นใช่ไหมบ้านนอกอ่ะไอ้หญ้ามันตายแล้วมันเป็นทางขาวๆเข้าไปอย่างเงี้ยเราบอกเนี่ยเราเดินจนเนี่ยทะลุปูโป่งแล้วเนี่ยดิน
0: คือบ้านนอกก็ต้องน้ำระวังคุณแม
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตถ้าบ้านนอกนะจะต่างเทพผมเคยบรรยายหลายครั้งว่า
1: ใช่ค่ะ
0: พอบ้านนอกมีความเอื้อทอนซึ่งกันและกันคุณแม่มาผมบ้านติดกันคุณแม่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านผม
1: ทุกวัน
0: ผมผ่านหน้าบ้านคุณแหม
1: ่
0: มไปบ้านคุณนู้นคนนี้อยู่ว่าวันนี้กันดีคุณแหม่มว่าเนี่ยฉันเดินครบ10ปีได้ทางพระจำยอม
1: อ
0: ันนี้ไม่ 100% นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนยันบทมีเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ปฏิปักษ์ต่อกันทางพระจำยอมต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยบ้านที่คนละแปลงไม่รู้จักกันเดิน10ปีเนี่ย
1: เสร็จเลย
0: เสร็จแต่ว่าเราสู้กันดีเราเป็นฝ่ายเจ้าของที่ดินบอกว่ารู้จักกันบ้านอยู่ใกล้กันเอื้อทอนกันไปมาสู่เขาเดินผมก็ไม่ว่าอะไรก็มันพวกกันอันนี้จะเข้าลักษณะเป็นการเดินโดยถือวิสาสะหรือใช้ทางโดยวิสาสะจะนับ1ยังไม่ได
1: ้
0: เพราะวิสาสะไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอันนี้คือหลักการที่ต้องรู
1: ้
0: นะครับเวลายังพอมีไหมคุณแม
1: ่มีอยู่ค่ะ
0: มันจะมีอีก2ประเด็นนะครับ เรื่องสิทธิอาศัยนะครับสิทธิอาศัยเนี่ยบางทีเราให้คนอยู่มาอาศัยบ้านอะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่าทำให้เกิดความเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคุณแหม่มให้ผมมาอยู่บ้านให้เขาได้สิทธิอาศัยแล้วพอถึงกำหนดผมออกปรากฏว่าบ้านของแหม่มเสียหายตรงนั้นตรงนี้จะฟ้องผมใน6เดือนใหญ่เกิน6เดือนนะถ้าเลยเดือนน่ะขาดอายุความ
1: ค่ะ
0: นะครับหรือสิทธิเก็บกินนะครับเขาเก็บกินในที่ดินคนอื่นมีผลไม้ไม่อะไรให้สิทธิเก็บกินอันนี้อายุความให้สิทธิ์นะฟ้องเรียกแต่เกิดความเสียหาย1
1: ปี
0: สิทธิอาศัย6เดือนสิทธิเก็บกิน1ปีนะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องอายุความได้สิทธิ์เสียสิทธิ์ในเรื่องทรัพย์สินนะครับ
1: ค่ํา
0: คืนนี้ก็กงบรรยายและจบได้ประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่เมตตากรุณานะคะหาเรื่องราวนะคะมานำเสนอสู่คุณผู้ฟังแล้วก็ให้ความรู้กับตัวแหม่มด้วยวันนี้ประเด็นเรื่องของอายุความและระยะเวลาในทรัพย์สินนะคะพี่น้องคะ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าอาจารย์หาเรื่องดีๆสนุกๆ
0: อ๋อแน่นอนครับเราต้องไม่ละเลยนะครับที่จะหาสิ่งดีมาให้พี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องคุณแหม่มผมเนี่ยเรียกว่าไม่เดือดร้อนในทางเศรษฐกิจนะครับทำมาได้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่ต้องแบ่งปันพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตผมกับคุณแหม่มน
1: ะ
0: ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดเท่าที่ตราบเท่าชีวิตเราจะยังยืนยงอยู่ได
1: ้
0: นะครับ
1: โอกาสนี้นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะลาคุณผู้ฟังลงตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พัลซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้

0: จะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990

0: าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิด

0: 95รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: 990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความคิดโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
1: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
0: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่6กันยายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะส่องดวงกับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95ค่ะเช้านี้นะคือไปอ่านข่าวหนึ่งแล้วปูอยากจะเตือนมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของบัตรประชาชนนะคะคืออันเนี้ยแหมคุณแม่บ้านคนนี้โดนไปเลยมีความผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขารวบแม่บ้านทำความสะอาดที่ดันไปสวมรอยเป็นกรรมการบริษัทออกใบกำกับภาษีปลอมถึง500กว่าฉบับทำให้ประเทศเราเนี่ยเสียหายไปกว่า129ล้านบาทเขาก็ไปจับนางบวรลักษณ์อายุ57ค่ะความผิดฐานร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกตามกฎหมายสัมภากรเขาไปร้องทุกข์ให้กับตำรวจช่วยกันพิจารณาดำเนินคดีอาญากับบริษัทแห่งหนึ่งในฐานะนิติบุคคลและปรากฏว่านางบวรลักษณ์เป็นผู้ต้องหาเพราะนางบวรลักษณ์นี่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทในฐานะนิติบุคคลบริษัทประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้านะคะวัสดุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิดเรียกว่าขายปลีกและขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆด้วยปรากฏสัมภากรเนี่ยเขาได้รับข้อมูลร้องเรียนว่ามีคนน่ะ

นำบัตรประชาชนของคนอื่นไปจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลหลายรายเลยเพื่อที่จะได้ออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้เป็นเครดิตภาษีโดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกันจริงอ้าวยังไงล่ะเนี่ยนางบวรลักษณ์บอกว่าไม่ได้รู้จักบริษัทอะไรนี่เลยแล้วก็ไม่เคยเป็นกรรมการบริษัทด้วยแต่เมื่อประมาณสักปี2558เนี่ยไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาว่าจ้างนะคะว่าอยากได้แม่บ้านทำความสะอาดก็ไปค่ะไปทำให้เขาอยู่แถวแถวมินบุรีนี่แหละเขาบอกว่าทีนี้เนี่ยจะต้องเซ็นเอกสารแล้วก็เอาสมุดบัญชีด้วยเพราะว่าเขาจะต้องโอนเงินเดือนให้เดือนละ 5,000 นี่แหละแล้วก็ขอบัตรประจำตัวประชาชนเก็บเอาไว้ปรากฏว่าเธอบอกว่าเธอทำไม่นานแล้วค่ะเธอก็ลาออกเธอว่างี้นี่ไงเอาบัตรประชาชนไปให้คนอื่นกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ฝากเตือนทุกคนมาเลยนะจ๊ะว่าพยายามอย่าไปซื้อขายหรือให้บัตรประชาชนใครหรือไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคนอื่นเราไม่รู้วัตถุประสงค์เขาไม่งั้นแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวเพราะอาจถูกนำข้อมูลในบัตรประชาชนไปสวมรอยจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลแบบเนี้ยโดยไม่รู้ตัวได้ก็ต้องมาเตือนกันละจ้ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจะฝากกันมาเลยนะฮะอ้าวอันนี้สงสัยถามให้ลูกนะเนี่ยเกิดวันที่2กุมภา49วันพุธกลางคืนเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ20เต็มเนาะอ่ะปีนี้มีไข้กับคุณแม่เล็กน้อยนะคะเพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อนะดื้อรั้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวทีนี้ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างหงุดหงิดแล้วก็ต่อต้านนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยกับเขาหน่อยอาจจะเหนื่อยใจค่ะเพราะตามวันเดือนปีเกิดเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าขวางโลกนะเพียงแต่ดื้อนิดหนึ่งนะจ๊ะเกิด1เดือน12 2523ถามเจ้ากรรมนายเวรเลิกจองเวรไม่เบียดเบียนหมดกรรมกันหรือยังแหมพูดอย่างนี้นะอยากจะบอกว่าคงยากเพราะว่าดวงเนี่ยเขาเรียกว่าตามมาตั้งแต่ชาติที่แล้วยันชาตินี้เลยทีเดียวดูจากการเงินติดขัดและหน้าตาไม่เคยยิ้มเลยหน้าบึ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะลองยิ้มไล่เจ้ากรรมในเวรหน่อยไหมไม่งั้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละดูหมองๆนะยิ้มเข้าไว้จ้าเดี๋ยวปีหน้าเรื่องเงินมันจะดีขึ้นเยอะเชียว

0: โอ้โหนี่ตำรวจเนี่ยเขารวบ2บอสจีนจ้าปรากฏว่าอะไรรู้ไหมไอ้2บอสเนี่ยมันเป็นสมาชิกกระบวนการอุ้มบุญผิดกฎหมายแถมมันยังหลบหนีกบดานมาในประเทศไทยค่ะแต่สุดท้ายไม่รอดจ้าตำรวจไทยเก่งมากคืออย่างนี้ค่ะศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาไปร่วมมือกันกับหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนสำนักความมั่นคงสาธารณะเมืองหางโจวที่นั่นเนี่ยเขาประกาศจับผู้กระทำผิดก็มีมิสเตอร์หยางอายุ43และมิสเตอร์มีอายุ33ค่ะในข้อหาประกอบธุรกิจการแพทย์โดยผิดกฎหมายเพราะทั้งสองคนเนี้ยเป็นผู้ร่วมกระบวนการอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายบ้านเขาผิดกฎหมายมันก็ชอบมาอุ้มบ้านเราจริงๆเลยนะเนี่ยแถมยังแอบอ้างลักลอบเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตคือไม่มีใบประกอบนะคะธุรกิจที่ถูกต้องทำไมรู้ไหมเขาบริการผสมเทียมและอุ้มบุญผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ปรากฏมีลูกค้าหลงเชื่อเป็นจำนวนมากแล้วไม่ได้แค่นั้นนะคะเจ้าสองผู้ต้องหาบอสจีนเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายแถมมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมหาศาลเขาใช้คำว่ามหาศาลเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อหนีมากบดานประเทศไทยไม่รอดเพราะตำรวจไทยเก่งมากมาส่องดวงกันดีกว่าที่022481366
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะ
2: เกิดวันอาทิตย
1: ์
2: 31ตุลาหนูเกิดประมาณ4ทุ่มกว่าๆค่ะ
1: โอเคค่ะ4ทุ่มกว่าๆอือชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรนี่นาเนี่ย
2: ชีวิตไม่มีอะไรเต็มหนูเหมือนลำบากจังหนูก็ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่รวยนะแต่หนูทำงานตั้งแต่เล็กๆเลยอะตั้งแต่เด็กเลยอะ
1: เพราะว่าครอบครัวหนูไม่ได้ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ค่ะไม่เช่าบ้านอยู
1: ่ทำใจเรื่องการมีบ้านเลยถึงหนูมีนะหนูก็จะมีเพื่อคนอื่นไม่ได้มีเพื่อตัวเองเลย
2: ใช่เพราะว่าหนูตั้งใจเลยว่าหนูอยากให้อยากให้ตัวเองเป็นที่พึ่งของลูก
1: ใช่คือหนูอะเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับถ้าหนูมีหนูก็ให้คนอื่นอยู่หนูจะไม่ได้อยู่ตามวันเดือนปีเกิดยามแก่สบายนี่นาแต่ว่ายามเกิดมาไม่สบายเลยครอบครัวก็ไม่เป็นสุข
2: ใช่เพราะว่าตอนเกิดอ่ะแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนหนูเกิดอ่ะเขาลำบากมาก
1: แกง
2: หนูก็ยังไม่รวยสักที
1: แต่เดี๋ยวยามหนูว่าเก่งแต่เดี๋ยวพอยามแก่หนูจะได้ใช้ความโชคดีของหนูแต่มันแปลว่าสบายจริงๆเลยนะหนูว่าเหมือนพ่อมาก
2: ใช่ค่ะหนูเป็นคนหนูเหมือนพ่อเพราะว่าหนูไม่มีคนบอกว่าหนูอะจะลำบากเหมือนพ
1: ่อหนูเหมือนพ่อมากหนูเหมือนพ่อมากๆเลยทุกอย่างทั้งนิสัยทั้งหน้าตาทั้งอะไรหนูเหมือนพ่อมากเลย
2: คือรายจ่ายมากกว่ารายรับหมุนแบบหมุนทุกอย่าง

0: หนูจะเป็นงูกินหางแล้วตอนเนี้ย
1: แต่หนูก็รอดมาได้ทุกครั้งตั้งแต่เด็กอ่ะหนูรอดมาได้ทุกครั้งเพราะว่าดวงหนูดีดวงหนูอ่ะสามารถเอาตัวรอดได้แต่เหนื่อยหน่อย
0: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: มีเวลาเหลือเราต่อกันที่ส่องดวงกับ SMS ที่4689400กันจ้าเกิดวันอังคารที่4พฤศจิกายน2523ปีนี้อายุ45ย่างเข้า46อยากรู้เรื่องการเงินการเงินยังพอหมุนได้จ้าเรียกว่ายังหมุนได้ไปอีก1ปีนะปีที่แล้วหมุนมายังไงปีนี้ก็หมุนเหมือนเดิมนะจ้าแต่ถ้าหมุนไม่คล่องต้องระวังในปี70เดี๋ยวจะมีหนี้เพิ่มนะสิแต่ไม่เป็นไรนะตามวันเดือนปีเกิดนี่บอกเลยว่าเพื่อนนี่แหละช่วยได้แต่เพื่อนก็พาซวยได้เหมือนกันนะจ๊ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: เอาเช็คก่อนซื้อจะเช็คก่อนซื้อปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางค่ะเขาจับกระบวนการผลิตผงชูรสปลอมและผงชูรสนะคะปลอมเนี่ยปรากฏว่ามันขายส่งหลายพื้นที่มากตำรวจเขาก็ไปยึดสินค้าปลอมล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าปรุงเองเลยค่ะตามภาพข่าวนะก็เป็นผงใส่อยู่ในกระบะใหญ่ยักษ์แล้วก็มาผสมเองเนี่ยแหละค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ขยายผลจากการจับกุมพ่อค้ารายย่อยๆนี่แหละค่ะจากนั้นเขาก็แกะรอยเครือข่ายการผลิตและการกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องปรากฏพบว่าเอ้าเฮ้ยมีการลักลอบผลิตและบรรจุผงชูรสนะคะเป็นผงชูรสปลอมคือซื้อผลิตภัณฑ์เคมีมาแล้วก็เอามาผสมเองเนี่ยค่ะแล้วใช้พื้นที่นะคะเป็นบ้านพักอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ผลิตและมีการขนส่งสินค้าในช่วงเวลากลางคืนที่ส่งตอนกลางคืนก็เพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตำรวจก็เข้าไปนะคะตรวจสอบในบ้านหลังนี้นะสายข่าวบอกมาปรากฏพบพนักงานกำลังนั่งผลิตสินค้าประเภทผงชูรสรสดีปลอมเลยนะคะใส่กระบะใหญ่มากแล้วก็ตักใส่ซองเงี้ยแล้วก็ยังมีผงชูรสอายิโนโมโตะอีกด้วยปรากฏว่าทั้งวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมในการผลิตเป็นจำนวนมากและสถานที่เนี่ยไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าหากใครกินเข้าไปพอเขาจับได้ค่ะผู้ต้องหาชื่อนายเกรียงไกรบอกว่าคือก็ทำแบบนี้มานะคะตั้ง2ปีแล้วเชื่อไหมกำลังการผลิตวันละนะ 1,500 ซองต่อวัน 1,500 ซองอ่ะแล้วเขาก็แบบว่ากระจายไปทั่วค่ะไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนบ้างแล้วเราได้กินเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากลัวจังเลยเนาะเอามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าไหนดูซิเกิดวันเสาร์ที่14มีนา2513ปีนี้ก็เท่าไหร่ล่ะ56แล้วนะคะ56เนี่ยเรื่องเงินยังไม่ผ่านพ้นเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่น่าจะคิดเรื่องการเงินและการงานมากงานเนี่ยอาจจะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยอยากลาออกแต่แหมอายุ56เองทำงานไปก่อนค่ะและ

ีงานทำก็จงทำต่อไปส่วนการเงินอย่างที่บอกว่าพอหมุนได้นะคะพอหมุนได้ยังไม่ได้แบบว่าฝืดลองคิดถึงปีที่แล้วเราฝืดกว่านี้เราก็ผ่านมาได้เนาะเกิดวันศุกร์ที่14ธันวาคม2527ถามสุขภาพการงานเงินความรักโชคลาภเนื้อคู่มีหรือเปล่าเอาเรื่องเนื้อคู่ก่อนเลยคือเราเนี่ยนะคะคือเป็น

และเราเองก็ชอบคนที่เขาทำงานด้วยมันถึงจะเข้ากันได้เรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของมือเท้าชานะคะตะคริวกินอะไรประมาณนี้แหละนะคะถามหาโชคลาภเนี่ยบอกเลยว่าชอบเสี่ยงโชคแต่ยังไงเนี่ยชีวิตเราเนี่ยโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ตายแล้วเงินยังไม่หมดเลยจ้าคุณนะเกิด30มกราคม2543ถามเรื่องย้ายสาขาที่ทำงานจะดีไหมสาขาใหม่ใช่ไหมน้องเอ้ย43นี้เท่ากับอายุ26นะเกิดวันอาทิตย์ได้ย้ายได้นะเนี่ยนะคะแล้วถือว่าโอเคด้วยถ้าเกิดไปย้ายเอาปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบกรับภาระเยอะนะคะหรือว่าต้องทำงานหนักนะแต่ปีนี้สามารถย้ายได้จ้านะคะแล้วก็สาขาที่ใหม่ก็ถือว่าโอเคจ้ะดูให้หลานเกิด25กรกฎาคม2558วันเสาร์โอ้ปีนี้เท่าไหร่ละเนี่ยอายุ11ปีแต่เชื่อสินะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กตัญญูไปไหนไกลหรอกจ้า11ขวบวันเสาร์จะดูนิ่งๆ นะคะอาจจะดูนิ่งๆดูแบบดื้อๆแต่จริงๆเขาเชื่อฟังเรานะคะโดยเฉพาะเขาจะติดไม่คุณย่าคุณยายก็คุณแม่นี่แหละจ้า

แบบนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวด

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: ายใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

กำลังอ่าน SMS ที่4689400อยู่ค่ะบอกว่าบ้านเลขที่54/5บ้านเลขที่นี้นะขอบอกเลยว่าให้ระวังเรื่องน้ำรั่วน้ำไหลหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยจะเป็นนักวิชาการชอบเรียนอะไรอย่างเงี้ยและมีโอกาสเป็นโสดสูงเลยจ้าไปดูข่าวนี้ต้องเตือนกันนะคะยิ่งอายุมากๆก็ไม่ควรที่จะต้องไปเข้าคุกนะตำรวจคอมมานโดค่ะเขารวบคุณปู่วัย71พี่แกเล่นข้ามแดนไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพราะอยากจะได้เงิน 30,000 สุดท้ายไม่ได้จ้าโดนผู้กองกลับมานะคะแถมยังมีคดีติดตัวอีกด้วยเป็นไงล่ะนายอุดมค่ะอายุ71เป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนหรือสนับสนุนการช่อกงประชาชนค่ะยินยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะของตนแน่โดยไม่ได้ใช้เพื่อตนเองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมันมีผู้เสียหายเขาก็ไปสั่งซื้ออาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่มีการโฆษณาขายใน Facebook เสร็จแล้วก็นะคะชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เงินรางวัลแต่ต้องขอบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเพื่อรับรางวัลผู้เสียหายก็ให้เลขบัญชีไปจ้าจากนั้นมีเงินเข้ามา200โอ้ดูน่าเชื่อถือเนาะแล้วมันก็หลอกให้ร่วมกิจกรรม